0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นการเลือกตั้งเพื่อที่จะล้มอำนาจของนาจิบรอซัก
0: ค่ะ
1: เนื่องจากว่ากินคำใหญ่เกินไป
0: ค่ะ
1: ก็เลยร่วนทีผิดปกติแล้วก็มาดาม the first lady ในกระลุดตื้อตื้อตื้อจะได้เกิด
0: ค่ะอย่างที่เราทราบกันอยู่อ่าฮะค่ะ
1: เป็นรูดปืนยังไม่ธรรมดานะครับไปรูดที่ยุโรปที่อเมริกาแต่ละครั้งเนี่ย $500,000 $800,000
0: ใช้เงินกันเป็นว่าเล่นเลยเพราะเงินมันเยอะนะคะ
1: ใช่เพราะว่ามันเอามาจากกองทุน
0: กองทุน
1: MDB นะบัตร MDB ของมาเลย์นั่นแหละก็เป็นการยักยอกเอาเงินจากกองทุนไปใช้ส่วนตัวแล้วก็หยกไม้ร่วมมือกับพวกพ่อมดการเงินเอาไปปั่นคริปตงคริปโตอะไรพวกเนี้ยนะครับเยอะแยะมากมายก็ปรากฏว่าทั้งที่ทั้งอันบาอิบราฮิมแล้วก็ดร.มหาเจียมูฮัมหมัดขัดแย้งกันมา20ปี
0: ค่ะ
1: นะฮะขัดแย้งกันมา20ปีก็เพราะว่ามันเกิดการท้าทายอำนาจกันขึ้น
0: ค่ะ
1: ถ้าจำได้ในปีที่เราลดค่าเงินบาท
0: ค่ะ
1: ปี1997ตอนนั้นดร.มหาเชียเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรี
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: อันบาอิบราฮิมเป็นรองนายกแล้วก็ครวบนะฮะครวบรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็สองผู้มีอำนาจนี้ทั้งที่ดร.มหาเชียเนี่ยวางอันบาเนี่ยเป็นมือขวามาโดยตลอดก็หมายความว่าฉันบางมือทางการเมืองเมื่อไหร่ก็จะเป็นเธอนั่นแหละที่จะมาเป็นแทนฉันนะครับอันนี้เมื่อปี1997ประเทศไทยเราโปรดเงินบาทแต่ทีนี้อันบาในฐานะรัฐมนตรีการคลังก็อยากจะโปรดค่าเงินเด็กจิตด้วยเช่นเดียวกัน
0: คร
1: ับเพราะว่าวิธีคิดแบบนี้ในสมัยนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับที่ต้องคิดแบบนั้นก
0: ็
1: เพราะว่าไทยกับมาเลเซียเป็นคู่แข่งกันในทางการค้าก็คือใครส่งออกได้เยอะกว่าก็คนนั้นชนะสมัยนู้นนะครับแต่ทีนี้พอเราฟลอตค่าเงินบาทลอยค่าเงินมันก็จะทำให้ค่าเงินบาทมันอ่อนลงการอ่อนลงของเงินบาทมันก็จะทำให้คนที่ถือดอลลาร์ถือเงินตราต่างๆอยู่ในมือที่ไม่ใช่เงินบาทมันซื้อสินค้าได้มากขึ้นแม้ว่าจะใช้1ดอลลาร์เท่าเดิม
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: อันว่าในฐานะรัฐมนตรีคลังก็บอกว่าอย่างนี้เขาก็แห่ไปซื้อของไทยหมดสิแล้วครับก็จะแห่ไปซื้อของไทยเพราะว่าเดิมทีเดียวยกตัวอย่างนะครับสมมติซื้อยางพารามันก็กลไกในราคาตามราคาตลาดโลกอยู่แล้วแต่ทีนี้พอเงินบาทอ่อนค่าลงมันก็จะซื้อนะครับซื้อยางพาราจากประเทศไทยจากเดิมสมมติว่า1ดอลลาร์นะครับซื้อได้2กิโลนั่นหมายความว่า1ดอลลาร์เนี่ยมันคือ25บาทนะครับก่อนที่เราจะโฟร์ทค่าเงินบาทแต่พอมันเป็น1ดอลลาร์เท่ากับ50บาทละมันก็คือซื้ออยู่เฉยๆฉันก็ได้ยางพาราเพิ่มใช่ไหมครับถ้าซื้อในราคา1ดอลลาร์เท่าเดิมแต่ทีนี้ลิงกิตมันไม่ขยับพอลิงกิตไม่ขยับมันก็เลยทำให้ว่าฉันก็ต้องขยับบ้างแล้วแหละเพราะว่าสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือน
0: จะขายไม่ออกใช่ไ
1: หมใช่ใช่มันเหมือนกันก็เกิดการถกเถียงกันขึ้นเพราะว่าอันบาในฐานะรัฐมนตรีคลังก็ต้องดูแลรับผิดชอบเรื่องนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วตัวเองก็หมายมั่นอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นนายกจะต้องแสดงฝีไม้ลายมือให้คนมาเลย์ได้เห็นได้เป็นประจักษ์ว่าฉันนี่แหละเก่งกล้าสามารถที่สุดแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะก็ในที่ประชุมครม.ก็เกิดการงัดกันขึ้นเพราะว่าผู้มีอำนาจสูงสุดก็คือดร.มหาจีมูฮัมหมัดบอกว่าไม่ต้องไปโปรดตามเงินบาทเพราะอังกฤษไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำอย่างนั้นสาเหตุที่ประเทศไทยเขาโปรดแค่เงินบาทเพราะนี่

0: ที่ต่างประเทศ
1: เยอะใช่
0: แล้วก็กู้มาก็ลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ
1: ่
0: การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มีการผลิตอะไรมากมายคุณจะไปเอาอะไรส่งออกนักหนาอะไรเงี้ยนะครับก็ถกเถียงกันแล้วก็หนี้สินภาครัฐของไทยก็มากกว่าของมาเลเซียเนี่ยไม่ได้เยอะในส่วนนี้นะครับก็ถกเถียงกันปรากฏว่าอันวาก็ยืนยันว่าผมนะข้าพเจ้านะเป็นรัฐมนตรีครับข้าพเจ้าต้องเป็นคนตัดสินใจแต่นั่นนะครับบัตรลงขึ้นเจอคดี
1: เจอคดีไอ้นี่
0: ชู้
1: โซนอมี่
0: ไม่ใช่ชู้สาวนะชู้หนุ่ม
1: ถูกกล่าวหาเลยอ่ะใช่ค่ะ
2: เข้าใจครับ
0: ชู้หนุ่มนะ
1: ชู้หนุ่มผู้ชายกับผู้ชายอ่าฮะ
0: จะไปใช้คำว่าชู้สาวเด็ดขาดเดี๋ยวสารไม่รับฟ้อง
1: เป็นชู้กันชู้หนุ่มฮะ
0: เนี่ยชู้หนุ่มโอ้ก็ลากยาวกันมาเลย
1: โอ้ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าไอ้ชู้หนุ่มเนี่ยเริ่มฟ้องกันตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดปีพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดอันวานี่ก็ติดคุกนะครับติดคุกแล้วก็ประกันตัวออกมาสู้กันจนถึงฎีกานะฮะรวมเวลาแล้ว20ปีครับถึงปี2018มาคืนดีกันนะครับเพื่อที่จะแก้ไขวิกฤตของประเทศชาติซึ่งจริงๆถ้ามองย้อนเนี่ยมหาเสียมูฮัมหมัดพูดถูกนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยแปะแล้วเลยมาเนี่ยอย่างมันเห็นชัดเจนเลยก็คือในยุคของนายจิบลาซักนี่แหละหนี้สินภาครัฐนะครับมันกลายเป็น 111% ของ GDP ซึ่งมันทะลุปล้องนะครับอันนั้นคือบ้านเราเนี่ยเกิน70เราก็ถือว่าเยอะนะใช่ไหม 70% ของ GDP แต่ของมาเลเซียเมื่อปี2018เนี่ย 111% ของ GDP
1: โอ้เยอะเลย
0: ก็คือว่ามีหนี้มากกว่าทรัพย์สินถ้าจำข้อมูลนั้นอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าหนี้สินล้นพ้นตัวของจริงนะครับ ก็เลือกตั้งพฤษภา2018เนี่ยก็ชนะนะครับชนะแล้วก็มหาเทียมวามบัตรก็ได้เป็นนายกแม้ว่าจะมีสสไม่ได้มากมายแต่ก็ต้องอาศัยสสในสังกัดของอันบาดีแปลกครับก็ได้เป็นนายกแต่บนพันธสัญญานะครับบอกว่าฉันจะเป็นแค่2ปีก็ลองนึกอย่างนี้นะครับในวันที่รัสเซลมหาเทียกลับมาเป็นมหาเทียมูฮัมหมัดกลับมาเป็นนายกรอบสองเนี่ยอายุ90ปีพอดี
1: อายุอินะ90แล้ว
0: 90ปีพอดีนะครับเมื่อปี2018ก็เลยแต่ท่านผู้เฒ่าเป็นแล้วเป็นเลยครับ
1: ไม่ยอมลุกไม่ยอมลง
0: แล้วอันวาก็ทวงทุกวันก็เกิดการสู้ยกสองนะครับแต่ก่อนที่จะสู้ยกสองนะครับมันมีอันหนึ่งซึ่งเป็นเคสที่น่าสนใจมากคือในวงของอาเซียนเนี่ยนะครับในยุคในห่วงเวลาที่คนเซนเป็นใหญ่เป็นโตทุกวันนี้ก็เป็นใหญ่เป็นโตนะครับในฐานะที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีเขามีข้อไปเขาเรียกอะไรไปข่มขู่ไม่ใช่สิขอความร่วมมือต้องใช้คำนี้ขอความร่วมมือกับทุกประเทศในอาเซียนด้วยกันว่าอย่าเปิดพื้นที่ให้กับสมบัติสิ่งโดยเด็ดขาด
1: โอ้
0: นะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็เลยคือทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยก็เลยไม่มีใครยอมให้สมบัติสิ่งเข้ามาในบ้านตัวเองนะครับแม้กระทั่งซื้อตั๋วเครื่องบินก็ไม่ได้อะไรพวกนี้
1: ค่ะ
0: มันก็เลยทำให้สมรังสีเนี่ยพยายามจะมาเมืองไทยนะครับซื้อตั๋วการบินไทยก็ไม่ได้นะถึงซื้อได้มาลงสนามบินสุวรรณภูมิก็ไม่ให้เข้าเพราะว่ามันมีพันธสัญญากับไอ้คุณเชนบ้าอำนาจนะครับ จะอยู่มาวันหนึ่งครับในวันนั้นดร.มหาเจียบเป็นนายกอันดาอิบราฮิมเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจที่สุดในรัฐสภาปรากฏว่ากำลังสีมาลงที่กัวลาลัมเปอร
1: ์
0: นะครับมหาเทียมูฮัมหมัดมีคำสั่งไปที่

0: ห้ามเข้าไม่ให้เข้าเดี๋ยวไปทะเลาะกับคุณเซนมันไม่ให้เข้าครับนั่นเป็นนายกครับแต่อันว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในรัฐสภาต้อนรับอย่างใหญ่เลยเปิดรัฐสภานะฮะสยามปุระเนี่ยนะต้อนรับเป็นพิธีที่ใหญ่โตมากกว่าหลาย
1: ให้การต้อนรับอย่างดีเลย
0: ก็บอกว่านี่คือวีรบุรุษประชาธิปไตยเพื่ออะไรครับเพื่ออันว่าก็จะได้บอกว่าฉันก็เป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยเพื่อหักกันเลยครับหักกันเลยอ่ะคนหนึ่งก็ถือว่าฉันมีเสียงในสภามาก
1: อีกคนบอกเอ๊ะฉันเป็นนายกนะ
0: ฉันเป็นนายกมีเสียงในสภาเยอะจะมาปลดฉันฉันก็ยุบสภาก็กลายเป็นว่าเป็นความขัดแย้งรอบที่สอง
1: โอ้โหงัดข้อกันอย่างแรงเลย
0: งัดข้อกันอย่างแรงก็นั่นแหละครับความสัมพันธ์มันก็ไม่ดีตั้งแต่วันนั้นในอีกรอบหนึ่งนะครับแอบไอ้แค่ดีชู้หนุ่มเนี่ยก็จบไปแล้วนะฮะได้แค่ดีชู้ใหม่ชู้ใหม่คือสมรังสีนะ
1: ตอนนั้นเป็นข่าวเกรียวกราวมากเลยที่ปลดอันวาเพราะว่าไอ้คดีที่เรียกว่าไอ้ชู้หนุ่มเนี่ยนะแล้วก็มีคำนี้โซโดมีอาจารย์จำคำนี้ได้เลยโซโดมี
0: นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้พอถึงจุดหนึ่งที่ผมโยงไปถึงเรื่องนี้ให้ฟังก็เพราะว่ามาถึงวันที่อันวาได้เป็นนายกเต็มตัวอันวาไม่เวลคัมสมรังสีทำไมไม่เวลคัมเพราะกลัวจะผิดใจกับ
1: คุณเซนเห็นไหม
0: แล้วพอมีปัญหาที่ชายแดนไทยกับกัมพูชาอันวาก็โชว์ตัวเองมีอำนาจบาดใหญ่ในอาเซียนนะครับจัดอาเซียนอเมริกาดีกระดากับไอ้ฮุนมาแนกลูกชายคุณเซน
1: เห็นภาพเลยค่ะปีที่แล้วจำได้
0: แล้วก็มีอันบาซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคมาอย่างยาวนานก็เพราะว่าต้องดูแลแทนสามีแหละพอเห็นพิษนะพิษจันมณีเนี่ยเมียของคุณบาแดกเนี่ยเหมือนกับจะเหมือนปลาคดีได้น้ำเจกันน้อง
1: แ
0: ม่เลยมันคืออะไรนะครับมันคืออะไรคือมันได้อย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือว่าอำนาจเนี่ยถ้ามันเสพติดแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกับยาบ้าคือไม่ต่างอะไรกับยาบ้าก็คือว่าทั้งที่ตัวเองเสพติดแล้วก็จะบอกว่าไม่ติดฉันแค่วันละเม็ดท้อง
1: นี่ก็คือเสพติดเสพอาจารย์พูดถูกเสพติดในอำนาจเลยเหมือนยาเสพติดเนี่ยเสพติดในอำนาจ
0: ก็คือฉันไม่ได้ติดมันก็แค่วันละ 3-4 เม็ดเองประมาณนั้นนะสมมติว่ายาบ้านะครับหรือบุหรี่นี่แหละนะครับเห็นไหมฮะมีคนเคยยอมรับว่าตัวเองติดบุหรี่ไหมไม่มีหรอกครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในลิสต์ของยาเสพติด
1: ค่ะ
0: มันก็เลยไม่ผิดกฎหมายทั้งที่มันก็คือยาเสพติดใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บางคนก็บอกอุ้ยไม่เคยติดเลยบุหรี่เนี่ยแค่วันละซองอย่างนี้เป็นต้นแต่ในคราบอำนาจก็เป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งนะถ้าไม่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
1: ค่ะ
0: ครับเราจะเบรก
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: 100.5

0: หน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนคุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวีระศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์ค่ะก็มันเป็นอย่างนี้เนาะ อันหน่อยยูฮันตอนนี้ก็มาเป็น

0: แต่มีอันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเช่นเดียวกันสำหรับมาเลเซียอย่าลืมนะครับว่าคนมาเลเซียเนี่ยยกย่องมหาเจียมุฮัมมัด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นบิดาแห่งความทันสมัยนะครับก็เห็นไหมฮะจำได้ใช่ไหมที่เขาชู
1: พาลิซีลูกอีสพาลิซีใช่ไหม
0: นั่นแหละครับอีกอันนึงก็คือวิชั่นเซเวนตี้เซเวนตี
1: ้
0: นะฮะก็คือวิสัยทัศน์การพัฒนาสู่ปี2020ซึ่งก็ผ่านมาแล้วนะครับ
1: แล้วก็รู้สึกเขาก็ทำได้ดีใช่ไหมอาจารย์เนาะ
0: ไม่บรรลุครับ
1: อ๋อเหรอคะ
0: ก็เพราะว่าเขาต้องวางมือจากการเมืองก่อนก
1: ็
0: เป็นเพราะว่าถูกเนี่ยละฮะน้ำเซาะกันอยู่เรื่อยๆที่อยู่ในพรรคนี่แหละนะครับก็ในห่วงเวลาหนึ่งดร.มหาเจียนเนี่ยก็ลำแขนหลังจากอยู่ในอำนาจมา20ปีก็ประกาศลาออกในที่ประชุมใหญ่ของพรรคนะครับจนทุกคนนี่ตกใจนะฮะก็ถ้าใครจำฉากวันนั้นได้นะจะเห็นภาพของบาดาวีนะฮะซึ่งเป็นนายกคนต่อมาเน
1: ี่
0: ยอามัดบาดาวีเนี่ยเดินเข้าไปเกลี้ยกล่อมว่าท่านผู้เฒ่าอย่าเพิ่งลาออกเลยอ
1: ย่าเพิ่งออกเลยอยู่ต่อเถอะ
0: มันยังไม่มีใครตั้งตัวได้เลยนะฮะก็ผัดผ่อนมาอีก2ปีนะฮะก็เลยอยู่ในอำนาจพอดีเลยนะฮะ22ปี
1: ค่ะ
0: ก็บาดาวีก็เป็นต่อมา5ปีนะครับต่อจากบาดาวีนั่นแหละครับมันก็เป็นยุคของนาจิบราซ
1: ัก
0: พอนาจิบราซักเนี่ยนาจิบราซักอยู่เกือบ10ปีเนี่ยก็ทะลุทุกอย่างเลย นะครับเพราะฉะนั้นวิชั่น2020เลยไปไม่ถึงนะครับมีสิบล้นพ้นตัวอะไรสารพัดนะครับ แต่อันหนึ่งซึ่งน่าสนใจก็คือว่าคนมาเลเนี่ยเขาเห็นอะไรแล้วเขาจะจดจำ
1: ค่ะ
0: เมื่อเขาเสื่อมแล้วเนี่ยเขาโตให้เห็นชัดเจนเลยความเสื่อมของดร.มหาเจียมุฮัมมัดไม่ได้เสื่อมเพราะว่าแกบางมือหรืออะไรนะครับความเสื่อมของมหาเจียมุฮัมมัดคือไม่ทำตามคำมั่นสัญญา
1: อ๋อฮะ
0: นึกดูนะฮะเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ3 ปีผ่านมาอย่างนะครับพรรคของมหาเจียมุฮัมมัดไม่ได้แม้แต่ที่นั่งครับ
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนอันวาอิบราฮิมซึ่งมีชัยชนะเมื่อปี2018
1: ค่ะ
0: แต่เลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยหายไปเกือบครึ่งแต่เหตุที่หายไปเกือบครึ่งก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าไม่ทำตามคำมั่นสัญญาเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าไปตั้งตำแหน่งรองประธานพรรคนะครับมีบุคคลซึ่งมีบทบาทสำคัญแล้วก็เป็นกลไกสำคัญของพรรคทำให้พรรคอยู่รอดปลอดภัยแม้ว่าอันวาอิบราฮิมติดคุกติดการลงตลาดอะไรพวกนี้นะครับแต่อันวาก็ปั้นเมียตัวเองเป็นหัวหน้าพรรคแต่อยู่มาวันหนึ่งพอตัวเองพร้อมที่จะมาเป็นนายกแล้วนะครับแทนที่อันวาเนี่ยจะปั้นคนที่เขามีศักยภาพจริงเป็นรองหัวหน้าพรรคจับใจเป็นว่ามองข้ามเขาแล้วไปตั้งลูกสาวตัวเองมองข้ามช็อตเลยนะครับอันนี้แหละมันคืออาการของการเสพติดนะครับก็คือใครต้องมาเป็นยื่อล้อฉันเท่านั้นอะไรตัวนี้นะครับทั้งที่เขาทำหน้าที่ของเขาโดยที่เขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นยื่อล้อใครครับเข้าไปสังกัดพรรคการเมืองเพื่อที่ว่าเขาอยากจะทำหน้าที่การงานของเขาในสิ่งที่เขาคิดในสิ่งที่เขาอยากตอบสนองต่อเขตเลือกตั้งของเขานะครับเอาก็เลือกแล้วพรรคนี้น่าจะดีที่สุดแต่เอาไปเอามาปรากฏว่าคุณงามความดีทั้งหลายนะครับเพื่อความนั้นทั้งหลายที่เขาทำมาเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์ในสายตาของอันวาอิบราฮิมเลยเมื่อเทียบกับครอบครัว
1: ค่ะ
0: นั่นแหละครับมาเลเซียตอนนี้ถึงอยู่ในสภาวะที่มันแย่มากมันแย่ก็คือว่ามันไม่มีพรรคไหนครับคือสมัยก่อนเนี่ยมันก็ง่อนแย่นนะครับแต่ว่ามันไม่ทำให้ง่อนแย่เพราะมันมีอัมโน
1: ใช่ครับอัมโน

0: ันมีอัมโนก็คือว่าพรรคการเมืองที่เป็นอิสลามทั้งหลายก็จะมารวมกันอยู่ในองค์กรนี้นะครับพอมารวมกันอยู่ในองค์กรนี้ก็คือว่ามันก็จะมีพันธะสัญญากันก็คือว่าพรรคไหนได้รับคะแนนเลือกตั้งเยอะที่สุดก็จะเป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาลแล้วก็พรรคอื่นๆก็จะเสริมเข้ามา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับมันจึงตั้งกันได้ตลอดซึ่งมหาเสียมุฮัมมัดทำเรื่องนั้นมันจึงทำให้เขาอยู่ในตำแหน่งได้นานจนมีการเบื่อหน่ายเกิดขึ้นมาแล้วจะนั่งยาวไปขนาดไหนอย่างนั้นคนนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เซาะกันนั่นแหละท่านไปจะพูดในความเป็นจริง นั่นแหละครับสิ่งที่มันตามมาตอนนี้คืออะไรครับก็คือมาเลเซียเนี่ยต้องถือว่าการเมืองมั่นยันประมาณเดียวกันกับประเทศไทย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มั่นยันกันนะครับแต่ยังไงเนี่ยประเทศไทยเราก็แซงยังนำหน้าในเรื่องพวกนี้อยู่นะครับเพราะว่าอะไรในสมัยที่ผมทำข่าวการเมืองอยู่เนาะก็ต้องย้อนไปปี29ปี29ผมได้ทำข่าวการเมืองไทยปี34นะฮะก็ทำอยู่ที่5ปีเลยแหละสมัยก่อนเนี่ยสภาเขาจะมี2ฝ่ายเท่านั้นนะก็คือฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมครับ
1: กับฝ่าย
0: ค้านนะฮะก็คือก็จะมีผู้นำรัฐบาลผู้นำฝ่ายค้านมีอยู่แค่2องค์ประกอบเท่านั้นนะครับแล้วประเทศไทยเราเนี่ยมาไกลมากมาไกลขนาดไหนก็คือว่าต่อมานะครับด้วยเหตุที่ว่าเคยเป็นรัฐบาลร่วมกันแล้วก็แตกวงกันนะครับก็เลยไปจับมือกับฝ่ายค้านไอ้ฝ่ายที่ไปจับมือกับฝ่ายค้านก็เลยเป็นฝ่ายแค้นเป็นฝ่ายที่สามแล้วใช่ไหมครับค้านได้พอแล้วยังมีฝ่ายแค้นน
1: ะครับ
0: แล้วอยู่บ้านวันหนึ่งนะครับการเมืองไทยมันพัฒนาไปไกลก็คือว่าถึงขนาดว่าเป็นพรรคเล็กก็สามารถเป็นนายกได
1: ้
0: เพราะมีฝ่ายค้ำนึกออกไหมคุณอนุทินเป็นนายกอยู่สั้นๆเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเรามีฝ่ายค้ำ
1: ค้ำจุน
0: ฝ่ายค้ำที่อยู่ในฝ่ายค้านนะครับแล้วก็รวมกับฝ่ายแค้นแล้วทีนี้เรียนไปไกลกว่าเดิมอีกนะครับประเทศไทยประเทศไทยจำได้ไหมหลังเลือกตั้งการจัดตั้งรัฐบาลพอตั้งเสร็จปุ๊บนะครับนอกจากเราจะมีฝ่ายค้านใช่ไหมครับ มีฝ่ายแค้นนะครับที่กลับมาร่วมรัฐบาลด้วยนะฝ่ายแค้นก็ได้กลับมาร่วมรัฐบาลนะครับเอาฝ่ายค้ำทุกวันนี้ก็อยู่ในฝ่ายค้านแล้วมันก็ยังมีไอ้ที่เคยร่วมรัฐบาลที่ไปอยู่กับฝ่ายค้านนะครับ
1: เอออ
0: ันนี้เขาเรียกว่าฝ่ายคอย
1: เออนะ
0: เห็นไหมแล้วเรามีที่ไหนแล้ว
1: เรามีทั้งค้านทั้งแคนทั้งคำแล้วก็ทั้งคอย
0: คอย
1: ค่ะ
0: เห็นไหมครับทุกวันนี้ก็จัดสูตรกันใหม่แล้วเราจะเอาฝ่ายไหนมาบวกกันบ้าง
1: ก็ฝ่ายคอยนี่แหละกำลังรออยู่รอท่าอยู
0: ่ฝ่ายคอยเพื่อที่จะบวกกับฝ่ายแกนบวกกับฝ่ายค้านใช่ไหมแล้วฝ่ายรัฐบาลตอนนี้ก็จะต้องไปเป็นฝ่ายค้านมันจะต้องเกิดอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนไปดูนะครับเห็นไหมที่ผมหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาให้ฟังนะครับก็คือว่าการเมืองภายในของแต่ละประเทศเนี่ยมันสำคัญยิ่งกว่าการที่เรียกว่าการเป็นกลุ่มองค์กรของอาเซียนนะครับสาเหตุก็คือว่าเราไม่เคยมีเอกภาพในความเป็นจริงถ้าจำได้ผมจะใช้คำที่แทนอาเซียนไว้เสมอเลยนะครับก็คือว่าสงวนจุดต่างแสวงจุดร่วมแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างนะเดี๋ยวมาลองจองกันแบบนี้ก็หมายความว่าอันไหนที่มันต่างกันก็สงวนไว้ไม่ต้องทำนะครับส่วนไอ้อันไหนที่มันเหมือนกันก็ต้องไปแสวงหา
1: แสวงหา
0: ซึ่งมันมีน้อยมาก
1: เจอไหมนี่
0: ดีแล้วมันยังพอเจออยู่บ้างแต่ถ้ามันหาไม่เจอเนี่ยคือถ้ามันเป็นสิ่งที่มันสูญพันธุ์ไปแล้วเนี่ยมันไม่มีทางเจออยู่แล้ว

0: ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่มันไม่ใช่ globalization อีกต่อไปแล้ว
1: อ
0: เมริกาซึ่งเป็นเจ้าแห่ง globalization ก็มาทำลาย globalization ด้วยตัวเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วย้อนกลับไปก่อนยุค WTO ด้วยซ้ำนะครับก็คือเอาภาษีไปฟาดหัวคนนั้นคนนี้เพื่อฉันจะได้เปรียบนะครับก็บางทีจนมุมก็ก่อสงครามเลยนะยิงเลยนะใช้อาวุธลากออกมาให้ดูเลยแบบน
1: ี
0: ้ถ้าไม่เชื่อฉันนะฉันจะสั่งสอนแบบนี้เลยนั่นแหละครับทำไมไปสั่งสอนอิหร่านล่ะเพราะอยากได้น้ำมันเขา
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแต่พ่อเขาไม่ให้ก็บอยคอตเขาจ้ะความบาปเขาเอาพระเดือดร้อนอีกใช่ไหมคุณเดือดร้อนความบาป
1: ความบาปเขาความบาป
0: ความบาปเขาอีกเห็นไหมครับที่โลกมันเดือดร้อนอยู่ตรงแบบนี้แหละครับก็คือผลประโยชน์คือสิ่งที่สำคัญที่สุด
1: อ
0: ยากให้ย้อนกลับไปดูครับว่าความเสื่อมของอเมริกาตอนนี้มันรุนแรงมากประธานาธิบดีคนอื่นๆอยู่ในวาระ2วาระอะไรพวกนี้นะครับเขามีเงินอย่างโอบามาเนี่ยตลอดชีวิตการเป็นประธานาธิบดีนะครับเขามีเงินเข้าบ้านของเขาเนี่ยไม่ถึง10ล้านดอลลาร์โดนัลด์ทรัมป์เป็นมากี่ปีเพิ่งจะปีกว่าๆในวาระที่2นี่นะครับโดนัลด์ทรัมป์กวาดเงินเข้าบ้านวงตระกูลแล้วเนี่ย 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: โอ้โห
0: นี่แหละครับมันก็ย้อนสอนกลับไปที่คนอเมริกันก็จับตาดูครับว่าเดือนพฤศจิกายนนี้โดนัลด์ทรัมป์จะอยู่หรือจะไปถ้าเกิดว่าสว.อยู่ในกำมือของเดโมแครตนะครับ67ที่นั่นนะครับนั่นหมายความว่าโดนัลด์ทรัมป์ปิวแน่นอน
1: ปิวแน่นๆค่ะ
0: อาเซียนจะปรับตัวอย่างไรนั่นแหละครับเรายังไม่แตกรังนะครับเพราะว่ารังเราไม่แข็งแรงมันมีรังของใครของมัน
1: รังของใครของมันมันไม่ได้แตกรังใช่ค่ะอาจารย์พูดถูกเลย
0: ใช่แล้วครับคือรังมันแตกมาตั้งแต่ต้นนะครับและถ้าอยากจะรวมรังกันก็ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ฉลาดหลักแหลมกว่านี้แต่ที่สำคัญอย่าเห็นแก่ได้อย่าเห็นแก่ตัวอย่าคอร์รัปชัน
1: อย่าคอร์รัปชันโอ้อันนี้สำคัญเลยอะค่ะ
0: นะจบสมบูรณ
1: ์ได้ค่ะ
0: จบสมบูรณ์ในเอพิโซด
1: ขอบพระคุณมากๆเลยโอ้โหอาจารย์ขมวดได้ดีมากๆเลยนะคะอย่าเห็นแก่ตัวนะแล้วก็อย่าคอร์รัปชันชอบมากเลยค่ะอาจารย์คะขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่ในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้านะคะ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: สวัสดีค่ะแล้วเราก็ต้องลาคุณฟังเหมือนกันนะคะฉันวีรวรรณบรุษและคุณวราศรีพงศ
2: ์
1: ก็ลาไปแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะ คุณวีระก็จะเป็นวันอาทิตย
2: ์
1: ขอบคุณมากๆสำหรับทุกการติดตามนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับขอบคุณครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: 7:31 นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับและทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์

0: ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับนะครับหลากหลายประเด็นครับน้องแอนครับเพราะว่าประเด็นเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านณขณะนี้เข้าสู่โหมดเรื่องของการฟื้นฟูวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงพื้นที่แล้วก็ท่านประกาศตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับว่าการเยียวยาจะดำเนินการเต็มที่นะครับมีงบในการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนเพียงพอนะครับขณะที่สถานการณ์ที่น่าห่วงมากที่สุดณเวลานี้นะครับนั่นก็คือเหตุผลใต้ครับ
1: ใช่ค่ะแม้ว่าจะไม่ได้มีอยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เพราะว่าเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะแต่ว่าทางสำนักข่าวไทยก็มีการอัปเดตสถานการณ์ในตลอดทั้งคืนรวมทั้งหมดค่ำคืนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด51เหตุการณ์ด้วยกันค่ะ
0: ครับก็เหตุการณ์นั้นเริ่มตั้งแต่ตอน2ทุ่มเป็นต้นป่าเลยนะครับมีรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างน้อยช่วง2ทุ่มนี้5จุดนะครับในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยหน่วยกำลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมพื้นที่นะครับแล้วก็ประเมินความเสียหายเบื้องต้นจุดแรกเกิดขึ้นบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูเกะบือเราะอยู่ที่ตำบลมะรือโบตกมีรายงานเหตุระเบิดแล้วก็การใช้อาวุธปืนส่วนรายละเอียดความเสียหายผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ช่วงเช้าวันนี้ครับขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลบองงอมีรายงานว่ากลุ่มคนร้ายประมาณ30คนครับเข้าก่อเหตุภายในพื้นที่ควบคุมมัดมือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนจะเข้าไปจุดไฟเผาอาคารแล้วก็นำรถยนต์กระบะมิตซูบิชิไทรตันหมายเลขทะเบียน2474นท.นราธิวาสออกจากพื้นที่นะครับก็มีรายงานเบื้องต้นว่าหลบหนีไปทางบ้านจุฬาพรพัฒนา5ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งติดตามครับนอกจากนี้ก็มีรายงานเผายางรถยนต์บนเส้นทางบริเวณบ้านเมาะซาวาตำบลบองงอรวมถึงเหตุรอยต่อบ้านกำปงป่าเระหมู่ที่8ตำบลมะลือโบตกและบ้านกุจิงลือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมเมื่อตอน2ทุ่ม15นาทีแต่ว่ายังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับอีกจุดมีรายงานเผารถแบ็คโฮบริเวณสะพานบ้านอาแหน่หมู่8ตำบลบองงอเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายและพฤติการของเหตุสถานการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันครับเจ้าหน้าที่จึงเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตรวจสอบพื้นที่และก็แต่ละจุดเพื่อจะติดตามรถยนต์ที่ถูกนำออกจากอบต.บองงอนะครับกลัวว่าคนร้ายจะเอาไปก่อเหตุซ้ำนะครับและทางชุดเฉพาะกิจนราธิวาสเมื่อคืนนี้ก็ประกาศใช้กฎอัยการศึกนะครับในการประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่ช่วงกลางคืนจนถึง6โมงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็สรุปภาพรวมในการก่อเหตุของคนร้ายมีทั้งหมดด้วยกัน51จุดด้วยกันครับมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บไป2นายพาดหัวข่าวจากสำนักข่าวไทยอสมทครับบอกว่าป่วนใต้คนร้ายลอบบึ้มเผาหลายจุดเจ้าหน้าที่เร่งคุมพื้นที่เกิดเหตุความไม่สงบในอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่เร่งคุมพื้นที่ติดตามรถถูกนำออกจากอบต.บองงอเตือนประชาชนงดออกนอกบ้านเพื่อความปลอดภัยครับ
1: นอกจากนี้นะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ตั้งแต่4ทุ่ม15นาทีจนถึง6โมงเช้าค่ะจึงทำให้ทางฝั่งของเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสสั่งงัดมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดบังคับใช้กฎอัยการศึกค่ะโดยให้ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานทั่วทุกอำเภอในจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่4ทุ่ม15นาทีถึง6โมงเช้ามีผลตั้งแต่22สิงหาคมก็คือเมื่อวานนี้เป็นต้นไปนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นพาดหัวข่าวในสำนักข่าวไทยค่ะเฉพาะกิจนราธิวาสประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกบ้าน4ทุ่มถึง6โมงเช้าหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับกฎอัยการศึกออกประกาศเคอร์ฟิวทั่วจังหวัดสั่งห้ามออกนอกบ้าน4ทุ่มถึง6โมงเช้าหลังเกิดเหตุระเบิดป่วนเมืองหลายจุดค่ะ
0: ขณะที่สรุปเหตุการณ์จากทางกรมด.ภาค4ส่วนหน้านะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับคือตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปนี่แหละครับเกิดเหตุการณ์ก่อกวนแล้วก็ลอบวางเพลิงรวม51จุดหมู่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้ประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับสรุปตัวเลขแยกตามพื้นที่นะครับจังหวัดนราธิวาส22จุดเกิดเหตุในอำเภอระแงะจันแนะบาเจาะตากใบและอำเภออื่นๆมีทั้งลอบวางระเบิดเผายางรถยนต์เสาไฟฟ้าสิ่งปลูกสร้างและรถราชการมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายพร้อมประกาศเคอร์ฟิวทั้งจังหวัดตั้งแต่4ทุ่ม15จนถึง6โมงเช้าที่ผ่านมาจังหวัดยะลา

0: เกิด18จุดครับกระจายในอำเภอธารโตบันนังสตาและรามันส่วนใหญ่เป็นการเผายางรถยนต์กล้องวงจรปิดเสาสัญญาณแล้วก็โปรยตะปูระบายพื้นที่ยะลาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนที่ปัตตานีนะครับเกิดเหตุทั้งหมด11จุดในอำเภอยะรังยะลิงหนองจิกสายบุรีทุ่งยางแดงโคกโพรวมทั้งเหตุลอบวางระเบิดอาคารเทศบาลเมืองตะลุบันก็ในส่วนของปัตตานีก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับรถมิตซูบิชิไตรทันสีเทาที่คนร้ายเอาออกมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลบงเพลละแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับล่าสุดเมื่อช่วง4ทุ่มครับได้รับแจ้งว่าคนร้ายครับได้นำรถจนกระบะคันดังกล่าวไปเผาทำลายแล้วเจ้าหน้าที่จึงยุติการค้นหาและติดตามรถตามข้อมูลเดิมพร้อมอยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่และก็รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายครับทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือว่าแชร์ภาพตำแหน่งหรือว่าข้อมูลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบบเรียลไทม์เนื่องจากอาจกระทบต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และความปลอดภัยของประชาชนหากประชาชนมีข้อมูลหรือว่าพบเห็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือว่าสายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้านะครับหมายเลขโทรศัพท์จำง่ายเลยครับ1341ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
1: มากันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะบินไปจังหวัดน่านนะคะเพื่อประสานงานกับนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาค่ะแต่ก็ทราบมาว่าทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเหลือเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาซึ่งจะเป็นไปตามระเบียบค่ะส่วนผู้เสียชีวิตนะคะได้สั่งการให้ดำเนินการหางบประมาณช่วยเหลือครอบครัวมีอยู่2รายด้วยกันก็ดำเนินการได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนงบประมาณของจังหวัดจะเพียงพอหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าหากไม่พอก็มีงบของสำนักนายกรัฐมนตรีและงบส่วนงานต่างๆที่สามารถรองรับอยู่ได้และช่วงนี้เป็นช่วงหน้าน้ำนะคะซึ่งนายกได้เตรียมแผนเผชิญเหตุเอาไว้ในทุกจังหวัดสังเกตได้ว่าผู้ว่าจังหวัดในแต่ละจังหวัดค่ะในเขตจังหวัดสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดประสบภัยก็มีความพร้อมในการประกาศสถานะฉุกเฉินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็จะเดินทางไปที่จังหวัดน่านไปดูหน้างานไปรับฟังสิ่งที่ดำเนินการไปแล้วว่ายังต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางอะไรบ้างรวมไปถึงการพูดถึงภาคเหนือการประชุมที่ศาลาว่าการศาลากลางจังหวัดน่านไม่ได้ลงพื้นที่น้ำท่วมค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีหน่วยปฏิบัติอยู่แล้วเพื่อฟื้นฟูคืนพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะคะพาดหัวข่าวพร้อมกับภาพค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะคะอย่างในแนวหน้าค่ะส่งเสบียงช่วย 4,000 คนน่านวิกฤต14หมู่บ้านถูกตัดขาดปัวได้รับผลกระทบอย่างหนักส่งเสบียงช่วย 4,000 คนน่านวิกฤต14หมู่บ้านปอพอสร้างสะพานเบอร์รี่ดินซุดวัดภูมินร้าวหนูปินซับน้ำตา23สิงหาคมจังหวัดน่านยังไม่พ้นภัยผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่อำเภอปัว14หมู่บ้าน 4,000 ชีวิตถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นวันที่4เจ้าหน้าที่ใช้โดรนลำเลียงอาหารและน้ำดื่มพร้อมเร่งสร้างสะพานแบรี่เปิดทางความช่วยเหลือขณะที่นายกปินซับน้ำตาอาทิตย์นี้เผยเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่หวั่นซ้ำเติมสถานการณ์ค่ะ
0: ขยายความเรื่องของวัดภูมินร้าวนะครับเมื่อวานนี้ครับนายประสิทธิ์โนทะสสน่านเขต2ในฐานะรองประธานกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมคณะครับลงพื้นที่วัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านตรวจสอบสภาพพระอุโบสถหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายโดยพบความผิดปกติของโครงสร้างหลายจุดครับพระครูสิรินันทวิทย์รองเจ้าคณะจังหวัดน่านเจ้าอาวาสวัดภูมินสะท้อนความกังวลว่าวัดภูมินครับเผชิญทั้งแผ่นดินไหวน้ำท่วมซ้ำมาถึง2ปีแม้น้ำยังไม่ไหลเข้าพระอุโบสถโดยตรงแต่ว่าพื้นที่โดยรอบมีน้ำท่วมขังและความชื้นสะสมโดยเฉพาะจุดที่เคยเปิดพื้นที่เพื่อตรวจสอบฐานรากความเสียหายสะสมจากน้ำและก็ความชื้นทุกปีจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง นายประสิทธิ์บอกว่าวัดภูมินเป็นทั้งศาสนสถานและหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวจังหวัดน่านนะครับโดยเฉพาะภาพจิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่านสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดน่านมหาศาลจึงเตรียมประสานให้กรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบเชิงลึกพร้อมกำหนดแนวทางเสริมความมั่นคงก่อนความเสียหายจะรุนแรงไปมากกว่านี้นะครับก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพนายประสิทธิ์

0: โนทะรองประธานกรรมธิการการศาสนาลงพื้นที่ตรวจสอบรอยแตกร้าวและการทรุดตัวของพระอุโบสถวัดภูมินทร์คาดสาเหตุเกิดจากน้ำท่วมซ้ำซากและแผ่นดินไหวนะครับอีกภาพนึงเป็นภาพบรรเทาทุกข์ครับเป็นภาพนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.เดินฝ่าซากกิ่งไม้เพื่อนำสิ่งของบรรเทาทุกข์มอบให้ชาวอำเภอปัวจังหวัดน่านที่ประสบอุทกภัยหลังปักหลักอยู่ในพื้นที่เป็นวันที่4เพื่อติดตามการฟื้นฟูเยียวยาพาดหัวข่าวใหญ่ของข่าวสดประเด็นนี้ครับน่านระทึกรับมือฝนรอบ2น้ำแพร่ทะลักสุโขทัย6จังหวัดภาคเหนือยังวิกฤตเชนระดมทหารและเจ้าหน้าที่ร่วมบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูอำเภอปัววัดภูมินร้าวสุดเจอพิษน้ำท่วมซ้ำซากลุ่มน้ำน่านระทึกอีกฝนระลอกใหม่จอถล่มซ้ำตั้งแต่23สิงหาคมนี้รัฐบาลยังเกาะติดสถานการณ์วางมาตรการดูแลประชาชนด้านยศชนันระดมทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมฟื้นฟูน่านส่วนทศส่งเฮลิคอปเตอร์นำถุงพระราชทานช่วยชาวบ้านพื้นที่ห่างไกลขณะที่สุโขทัยเตรียมรับมวลน้ำก้อนใหญ่จากแพร่22ถึง23สิงหาคมนี้ส่วนแม่น้ำเมยเริ่มลดระดับแต่ว่ายังล้นตลิ่งขณะเดียวกันวัดภูมินทร์พบรอยร้าวและการทรุดตัวสะสมหลังเจอทั้งน้ำท่วมซ้ำซากแผ่นดินไหวจี้กรมศิลป์เร่งตรวจสอบโครงสร้างครับ
1: ซึ่งตอนนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูในพื้นที่น้ำท่วมค่ะทั้งการล้างบ้านทำความสะอาดแล้วก็ซ่อมแซมถนนหนทางต่างๆนะคะอย่างรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะก็สั่งการต้องฟื้นฟูให้ขีดเส้น7วันให้ซ่อมแซมเส้นทางถนนที่ได้รับความเสียหายตัดขาดให้กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะคะแล้วก็นำรถบรรทุกน้ำฉีดล้างโคลนทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนระบบสาธารณูปโภคให้เร่งฟื้นฟูไฟฟ้าระบบประปาแล้วก็จะส่งรถผลิตไฟฟ้ารถชาร์จไฟเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนที่ว่าการอำเภอปัวซึ่งก็ยังได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์วิบากค่ะในพื้นที่ไปสำรวจไปดูจุดที่เสียหายพร้อมกับสั่งการทำคันกั้นน้ำเพื่อเบี่ยงกระแสน้ำในลำน้ำขว้างที่ทะลักเข้าท่วมชุมชนบ้านราชพัฒนาให้คืนกลับสู่ทางน้ำหลักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยนะคะส่วนภาพในเดลี่นิวส์ค่ะเป็นภาพพื้นฟูน้ำท่วมโดยอาจารย์เชนยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปช่วยแก้ไขปัญหานะคะพร้อมจะส่งกำลังพลทหารช่างมทบ38มทบ34 35มณฑลทหารบกที่เกี่ยวข้องกว่า600นายพร้อมเครื่องจักรหนักเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในอำเภอปัวพร้อมตำรวจอำนวยความสะดวกการจราจรขนย้ายสิ่งของช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเร่งสำรวจความเสียหายบ้านเรือนและก็ส่งทีมแพทย์ไปดูแลเยียวยาจิตใจนะคะส่วนอีกภาพนึงเป็นภาพของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอปัวจังหวัดน่านติดตามสั่งการฟื้นฟูสถานการณ์น้ำท่วมค่ะส่วนพาดหัวข่าวเปิดหลักเกณฑ์ช่วยน้ำท่วมอาจารย์เชนเจเศรษฐ์ลุยน่านเร่งฟื้นฟูยศชนันท์เจเศรษฐ์ปักหลักน้ำท่วมจังหวัดน่านระดมสรรพกำลังฟื้นฟูมอบชลประทานโยธาทำความสะอาดพร้อมสำรวจบ้านพังเพื่อฟื้นฟูขีดเส้น7วันต้องแล้วเสร็จสั่งล็อกเป้า11ชุมชนบ่อเกลือเสี่ยงน้ำป่าดินถล่มตั้งวอลลุ่ม24ชั่วโมงเชื่อมศูนย์เตือนภัยถึงท้องถิ่นย้ำเตือนเร็วอพยพทันสุริยะคลอดหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยเน้นจ่ายตามจริงครอบคลุมพืชประมงปศุสัตว์และปรับปรุงพื้นที่จับตาฝนระลอกใหม่23สิงหาคมสั่ง4อำเภอเตรียมพร้อมรับมือมวลน้ำสสน่านจี้กรมศิลป์ตรวจสอบวัดภูมินทร์พบรอยร้าวหลายจุดหวั่นกระทบโครงสร้างพิษณุโลกฝนหยุดน้ำลดเกือบปกติเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนแม่เสรียงวิกฤตดินสไลด์ตัดขาด53หมู่บ้านสังเวย1ศพซ้ำไฟฟ้าสัญญาณเน็ตล่มสั่งเฝ้าระวังจุดเสี่ยงต้นไม้โค่นล้มซ้ำค่ะ
0: 7:46 นครับเดี๋ยวขอพักครู่นึงครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนต่างประเทศไม่

0: ว่าจะเป็นออสเตรเลียแล้วก็ทางนิวซีแลนด์นะครับก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับเมื่อวานนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดีเลกครับได้ออกมาเปิดเผยผลสำเร็จการเยือนทั้งออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมโดยบอกว่ารัฐบาลเดินหน้าเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศให้เป็นโอกาสที่จับต้องได้ครับสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างแท้จริงโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าภารกิจครั้งนี้ประสบความสำเร็จรอบด้านสรุปได้5มิติสำคัญก็คือ 1. เปิดประตูการค้าดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกผ่านความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียควบคู่กับการจับมือนิวซีแลนด์ตั้งเป้าสู่ 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2045 2. ปักธงไทยเป็นฐานลงทุนฐานผลิตประตูสู่อาเซียนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุนให้รวดเร็วขึ้น 3. ดึงเทคโนโลยีระดับโลกต่อยอดอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งแบตเตอรี่ยานยนต์พลังงานสะอาดเทคโนโลยีการเกษตรความมั่นคงทางไซเบอร์และ AI 4. เปิดโลกกระทัดทักษะใหม่ดัน SME Creator Thai Go Inter โดยการเพิ่มจำนวน Canva Creator นะครับพร้อมผลักดันโครงการเพื่อพัฒนาคนไทยให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและประเด็นสุดท้ายมิติสุดท้ายครับก็คือผนึกกำลังปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยไทยยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับทั้ง2ประเทศโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งแก๊งสแกมเมอร์ยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางออนไลน์สำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวตัวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยนะครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพกลับไทยครับเป็นภาพของนายกรัฐมนตรีอนุทินพร้อมภริยานะครับนางสาวธนนท์หันมาส่งยิ้มแล้วก็โบกมืออำลาคณะบุคคลที่มาส่งขึ้นเครื่องเดินทางออกจากท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์เดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์พาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐครับอนุทินโวสำเร็จจับมือ2ประเทศออสซี่แดนกีวียกระดับการลงทุนเศรษฐกิจเปิดบินตรงโอ๊คแลนด์ประชาธิปัตย์จองกฐินบี้โกงสวอนุทินโอเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยกระดับสัมพันธ์ระหว่างกันดีมากอัปเกรดความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนตีปี๊บข่าวดีการบินไทยรอเลิกฟื้นบินตรงส่วนไทยโพสต์ครับพาดหัวข่าวบอกว่าข่าวดีเยือนนิวซีแลนด์อนุทินปิดฉากเยือนนิวซีแลนด์พบชุมชนไทยในโอ๊คแลนด์ชูผลงานเศรษฐกิจโตสัมพันธ์ระหว่างประเทศปึกแย้มข่าวดีการบินไทยเตรียมฟื้นบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์เสียสักประกาศความสำเร็จการทูตไทยชูสูตรผู้นำคลิกกันดันเจรจาออสซี่นิวซีแลนด์สำเร็จ 80% โฆษกรัฐบาลเผยไฮไลท์5ความสำเร็จเปลี่ยนสัมพันธ์เป็นโอกาสเปิดตลาดดึงลงทุนสร้างงานให้คนไทยครับ
1: เช่นเดียวกันกับในมติชนค่ะปลื้มเยือนออสซี่กีวีอนุทินลั่นรัฐบาลเสียงปึกครม.สัญจรสงขลา1กันยายนประชาธิปัตย์นักถกรับเปิดสภาขู่ซักฟอกหัวสว AI สาธารณสุขกรวีมั่นใจตอบได้หมดเด็ดรัฐหาเสียงอบจ.นนทบุรี SME ชงแผนครึ่งปีหลังชูเที่ยวดัน GDP ปลุกเศรษฐกิจรับช่วงไฮซีซั่นเอกนิติฟื้นบินตรงนิวซีแลนด์หอการค้าจี้ปรับโครงสร้างใหม่นอกจากนี้ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ก็มีประเด็นของไอลอว์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะคะเนื่องจากว่าไอลอว์นั้นโพสต์อ้าง229รายชื่อผู้ถูกกล่าวหาในคดีโกงเลือกสว.เป็นสว.138คนสว.สำรองและผู้สมัครสว.50คนอ้างว่ามีรัฐมนตรีมีส.ส.กรรมการบริหารพรรคใหญ่21คนเครือข่ายพรรค20คนเป็นผู้มากบารมีในแวดวงการเมืองทั้งสิ้นด้วยนะคะพาดหัวข่าวค่ะไอลอว์ทิ้งปมชุดใหญ่229รายชื่อรัฐมนตรีสว.ส.ส.เอี่ยวคดีหัวสมยศขอโทษละเมิดสาวกิจกรรมอนุทินปลื้มเศรษฐกิจบวกไปออสซี่กีวีเฮียเม้งหนุนจัดระเบียบกรรมธิการชี้บางคณะใช้อำนาจเกินหน้าที่และข้อบังคับหวังผลทางการเมืองเอาประเด็นสื่อเป็นปั้นน้ำเป็นตัววากท่าทำอะไรเกินขอบเขตผู้เสียหายไปร้องเอาผิดมาตรา157ได้และยื่นสอบจริยธรรมสุดเช้าสมยศปรึกษาเกษมสุขโดนแฉล่วงละเมิดทางเพศนักศึกษากิจกรรมหญิงนักกิจกรรมหญิงค่ะเจ้าตัวขอโทษอ้างคิดว่าเหยื่อยินยอมเพราะย้ายมาอยู่ด้วยกันเผยอายุห่างถึง39ปีนักกิจกรรมคนอื่นรุมชี้ยังมีอีกหลายกรณีอังคณาอัดขอโทษอย่างไรให้เหยื่อผิดเขาหนีไม่ได้เพราะถูกใช้อำนาจจกอ้างประชาธิปไตยแต่ใช้อำ ำนาจกดทัพประชาธิปัตย์นัดถก25สิงหาคมวางแนว

0: ภิปรายไม่ไว้วางใจแก้รัฐธรรมนูญสกลทีแย้มในกรุงเทพพบรายชื่อที่น่าจะเป็นพ่อทิพย์กว่า500คนฮึ่มถ้าขอข้อมูลไม่ได้ก็ต้องใช้พรบอำนาจเรียกร้องกรรมาธิการค่ะ
1: เช่นเดียวกับทางข่าวสดพาดหัวข่าวประเด็นการเมืองบอกอย่างนี้ครับว่าประชาธิปัตย์ร่วมวงขยี้ซักฟอกปมหัวสวนัดถก25สิงหาคมวางหมากอภิปรายภูมิใจไทยตีมืนโยงถึงนายกยังไงหนูโวรัฐบาลผสมมีเสถียรภาพกับปฏิการพลิกณฤชาไม่เกี่ยวโกงสอบอนุทินปิดฉากเยือนนิวซีแลนด์พบชุมชนไทยในโอ๊คแลนด์ชูผลงานเศรษฐกิจโตสัมพันธ์ระหว่างประเทศแน่นยารัฐบาลผสมมีเสถียรภาพเอกนิติลั่นรัฐบาลเดินหน้าเจรจากลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่ดันไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าในภูมิภาคประธานวิปมั่นใจศึกซักฟอกรัฐมนตรีตอบได้ทุกเรื่องชี้อภิปรายคดีหัวสวได้แต่อยากรู้เกี่ยวกับนายกยังไงทั้งที่เกิดก่อนภูมิใจไทยเข้ามาบริหารประเทศประชาธิปัตย์นัดประชุม25สิงหาคมวางประเด็นขยี้รัฐบาลเล็งชำแหละหัวสว AI Passport ข้องใจตั้งปลัดพลังงานข้ามห้วยจี้นายกเคลียร์ให้ชัดประธานกรรมาธิการปปช.อ้างพูดผิดยันนฤชาไม่เกี่ยวโกงสอบท้องถิ่นยันตอนนี้สาวถึงแค่นักการเมืองท้องถิ่นไม่มีระดับชาติครับ
0: พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมาดูกันที่เรื่องของต่างด้าวทั่วกทม.ถือบัตรชมพู 16,000 คนค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ยังต้องตามกันต่อนะคะโดยวันนี้ค่ะในฝั่งของกรุงเทพมหานครได้ส่วนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ลงพื้นที่ไปที่แฟลตดินแดงซอยประชาสงเคราะห์11ติดตามความคืบหน้าในการตรวจสอบคนต่างด้าวถือบัตรสีชมพูซึ่งจากการตรวจสอบค่ะพบว่ามีความผิดปกติเนื่องจากใน1ป้าในหนึ่งหลังห้องพักเนี่ยนะคะก็จะมีผู้อาศัยเกิน16คนซึ่งแน่นอนค่ะเข้าข่ายต้องสงสัยสำหรับการลงพื้นที่ค่ะก็มีแบ่งออกไปหลายสายเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าบ้านผู้พักอาศัยเพื่อนบ้านเพื่อเอาข้อมูลมาประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะซึ่งก็พบว่ามีการแจ้งย้ายที่อยู่เข้าทะเบียนบ้านหลังเดียวกันเป็นจำนวนมากซึ่งหากว่าไม่มาดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นภายใน30วันค่ะทางสำนักทะเบียนท้องถิ่นก็จะมีการจำหน่ายรายการบุคคลและก็ย้ายดำเนินการย้ายดำเนินการตามกฎกระทรวงตามหลักเกณฑ์นะคะซึ่งก็ต้องมาติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ซึ่งถ้าหากไม่มาก็จะดำเนินการตามขั้นตอนค่ะมากันที่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะต่างด้าวทั่วกทม.ถือบัตรสีชมพู 16,000 คนเชิญเจ้าบ้านเข้าให้ถ้อยคำตีมืนเจอคัดออกจากระบบแชร์พบพิรุษ13หลัง9เขตกทม.เช็คครบ50เขตพบต่างด้าวถือบัตรสีชมพูทะลักทั่วกรุงกว่า 16,000 คนสอบพิรุษ13หลังใน9เขตพบอยู่อาศัยเกินเกณฑ์จ่อสอบเชิงลุกพิสูจน์ความผิดปกติแง้ม9เขตต่างจากดินแดงพบชื่อโผล่ในกลุ่มโรงงานและหอพักบ้านเช่าแรงงานด้านเจ้าหน้าที่เขตดินแดงปูพรมแฟลตดินแดงลุยตรวจต่างด้าวถือบัตรสีชมพูสวมสิทธิ์ย้ายเข้าทะเบียนบ้านอย่างผิดปกติตีกรอบเชิญเจ้าหน้าที่มาให้ถ้อยคำขออภัยค่ะตีกรอบเชิญเจ้าบ้านมาให้ถ้อยคำภายใน3วันหากไม่มาคัดออกจากระบบค่ะ
1: เมื่อวานนี้นะครับมีปัญหาเรื่องของที่ดินที่ยกให้กับวัดอีกพื้นที่หนึ่งแล้วครับเกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านไปรวมตัวประท้วงการทวงคืนสิทธิ์ที่ดินพิพาทเนื้อที่21ไร่หลังลูกชายเจ้าของที่ดินเดิมนำเครื่องจักรเข้าถางที่ดินของวัดที่ซื้อขายไว้นานแล้ว28ปีบริเวณวัดเขาโต๊ะอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์วันจะซ้ำรอยกรณีของป้าดานั่นแหละครับเป็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับสุรินทร์ผวาซ้ำรอยคดีป้าดาทวงที่วัดชาวบ้านฮือประท้วงวุ่นสกัดเจ้าของเดิมยึดคืนวันซ้ำรอยป้าดาปืนกลทวงที่ดินวัดลามไปถึงสุรินทร์ชาวบ้านเดือดลุกฮือปกป้องที่ดินวัดเขาโต๊ะหลังทายาททวงคืนอ้างเป็นกรรมสิทธิ์พ่อถึงจะขายต่อและคนซื้อขายให้วัดไปแล้วตั้งแต่ปี41แล้วก็ตามส่วนคดีวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นบอกรอสอบปากคำเจ้าหน้าที่ที่ดินก่อนและสอบปากคำผู้มาแจ้งขอใบแทนไปออกโฉนดจึงจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนต่อไปได้ครับ
0: มากันที่โผล่

0: นายพลกันบ้างนะคะใน Daily News ค่ะโพสต์นายพลลงตัวนพศิลป์ไปสตม.ธินกรนั่งสอท.ไก่คุมภาค7อาทิชาเบียดเต่าผงาดภาค3โค้งสุดท้ายโผแต่งตั้งบิ๊กนายพลผบ.ตายนัดบอร์ดกลั่นกรองเคาะ156ตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการบิ๊กเดชบิ๊กเดนพวัฒน์ค่ะบิ๊กเสือธนพลกฤษดาขยับขึ้นติดพลตำรวจเอกขณะที่สันตินิติธรนิติธรค่ะอาชญนกฤษกรพิสิทธิ์กฤษฎาพลจ่อขึ้นผู้ช่วยผบ.ตร.ด้านแม่ทัพหน่วยฝุ่นตลบนครบาลสอบสวนกลางตชด.ภาค9ลงตัวอยู่ที่เดิมขณะที่นพศิลป์ผงาดสตม.บิ๊กโอธินกรคุมไซเบอร์นราเดชวสันต์2คนสนิทผบ.ตายคุมภาค1และภาค2ขณะที่พลตำรวจโทอาทิชาเป่าอินมาแรงเปียดบิ๊กเต่าจ่อคุมอีสานใต้บิ๊กเอ็มภูมินโยกคุมหน่วยปราบยาพงสยามแรงดีขึ้นตรงคุมท่องเที่ยวเดอะกายสิรัตเขตโยกคุมภาค7ขณะที่พันธนะสมบูรณ์ชมชวินจ่อขึ้นขยับเป็นผู้บัญชาการค่ะ
1: เช่นเดียวกับไทยรัฐประเด็นนี้พาดหัวข่าวนะครับอาจจะไม่เหมือนกันประเด็นเรื่องของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3เพราะว่าข่าวบอกว่าบิ๊กเต่าอาจจะวืดนะครับพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าบิ๊กเต่าวืดเป็นแค่ผู้บัญชาการภาค3ได้แค่ประจำถกกันกรองตายนัดวันนี้นะครับไทยรัฐพาดบอกว่าผบ.ตายนัดบอร์ดกันกรองถกโผในพลใหญ่23สิงหาคมนี้บิ๊กเดย์บิ๊กเก่งบิ๊กเสืออาวุโสผงัดขึ้นรองผบ.ตร.คือฮาพลตำรวจโทอาทิชาเปาอินผู้บัญชาการสพ.ตร.นักเรียนในร้อยรุ่น44ทีมงานของพลตำรวจเอกอดุลแสงสีแก้วอดีตผบ.ตร.และรัฐมนตรีแรงงานมาแรงขยับคุมพื้นที่สีน้ำเงินเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3คุมอีสานใต้ส่วนบิ๊กเต่าเลื่อนขึ้นเป็นผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบ.ตร.ครับ
0: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศมีอยู่ในแนวหน้าด้วยนะคะสหรัฐอิหร่านได้ส่งสารโต้ตอบกันอย่างดุเดือดก่อนถึงกำหนดเปิดตัวมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ของสหรัฐในวันจันทร์นี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่ออิหร่านรวมถึงประเทศคู่ค้าที่สำคัญที่สุดอย่างจีนขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านอัดยับสหรัฐมั่วนิ่มไปแทรกแซงชาติอื่นเมินการคว่ำบาตรค่ะ
1: หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวเช้าวันนี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ทักทายพูดคุยกันมาทุกเช้านะครับเราได้อ่านข้อความทุกข้อความแล้วแหละครับวันนี้เวลาหมดครับน้องแอนพจนาถผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องธรรมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้โดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะวันนี้อัตมภาพจะบรรยายธรรมะซึ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้

ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสัมโพธิสูตรอังคุตรนิกายนวกะนิบาตเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่สนใจฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะและนำเอาไปปฏิบัติตามสมควรแก่ตนความในพระสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระองค์ตรัสถามว่าถ้าพวกกัญญาดีรถีหรือปริพาชกพึงถามพวกเธอว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบแก่อัญญดีรถีปริพาชกเหล่านั้นว่าอย่างไรภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมทั้งหลายของข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายได้ฟังธรรมะต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจักทรงจําไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญดีรถีปริพาชกถามว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบแก่อัญญดีรถีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีมิตรดีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ 2. เป็นผู้รักษาศีลสำรวมระวังในศีลที่เป็นสิกขาบทถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยแล้วสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ 3. เป็นผู้ปฏิบัติได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากแห่งธรรมอันเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสเป็นที่สบายทางใจคือปฏิบัติเพื่อความปรารถนาน้อยปฏิบัติเพื่อความสันโดษยินดีของตนปฏิบัติเพื่อปลีกวิเวกสงัดกายสงัดใจปฏิบัติเพื่อความไม่อยู่คลุกคลีหมู่คณะปฏิบัติเพื่อประกอบความเพียรปฏิบัติเพื่อตั้งตนอยู่ในศีลปฏิบัติเพื่อทำใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิปฏิบัติเพื่อเจริญปัญญาปฏิบัติเพื่อทำใจให้หลุดพ้นจากกิเลสของทุกข์ปฏิบัติเพื่อเกิดความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและของทุกข์นี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ 4. เป็นผู้มีความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในการละอกุศลธรรมและเจริญกุศลธรรมนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรม

เป็นไปเพื่อความตรัสรู้5เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับเป็นอริยะชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ผู้ประกอบความเพียรพึงตั้งมั่นอยู่ในธรรมเหล่านี้คือมีมิตรดีมีเพื่อนดีมีสหายดีเป็นข้อแรกเพื่อดำเนินไปสู่ทางที่ถูกเพราะในกุทกนิกายชาดกท่านกล่าวไว้ว่ายังยันหิราชะพชติเป็นอาทิแปลว่าข้าแต่พระราชาบุคคลครบคนใดๆเป็นสัตบุรุษหรืออสัตบุรุษมีศีลหรือไม่มีศีลบุคคลนั้นย่อมไปสู่อำนาจของบุคคลนั้นบุคคลคบคนเช่นใดเป็นมิตรหรือเข้าไปสนิทกับคนเช่นใดก็ย่อมเป็นคนเช่นนั้นเพราะการอยู่ร่วมกันเป็นเช่นนั้นผู้หวังไปสู่พระนิพพานปฏิบัติธรรมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้จึงต้องคบมิตรดีที่เรียกว่าสัตบุรุษถ้าคบมิตรชั่วทำแต่บาปกรรมก็มีแต่พาไปสู่อบายอย่างเดียวและต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทั้งสำรวมอินทรีย์มีความประพฤติอันดีงามเว้นที่อโคจรเพื่อเป็นการห้ามการทำบาปทางกายวาจาเพื่อทำใจให้สงบจากบาปอย่างหยาบถ้าไม่รักษาศีลยังทำบาปทางกายวาจาก็ไม่อาจทำใจให้สงบได้เปรียบเหมือนบุคคลคิดจะดับกองไฟแต่ใส่เชื้อฟืนเข้าไปตามการไฟนอกจากจะไม่ดับแล้วยังลุกโผล่ขึ้นอีกต้องไม่ใส่เชื้อให้เหลือแต่ฐานไฟเก่าไฟจึงจะลดลงดุจการรักษาศีลเป็นการไม่ทำบาปทางกายวาจาและเพื่อจะให้หมดเปลวไฟอย่างแท้จริงแม้แต่เชื้อเพียงเล็กน้อยก็ไม่ใส่เข้าไปในกองไฟดุจการเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยก็งดเว้นไม่กระทำเพราะโทษเพียงเล็กน้อยละเลยไปก็อาจเป็นโทษใหญ่ได้และเพื่อจะดับฐานไฟเก่าให้ลดน้อยลงจึงต้องปฏิบัติเพื่อความขัดเกลากิเลสด้วยการมักน้อยสันโดษเป็นการกำจัดความโลภมากในใจใช้ปัจจัยเท่าที่จำเป็นเพราะการแสวงหามามากเกินทำให้มีการกระทบกระทั่งกันเป็นเหตุให้เกิดความโกรธขึ้นทางการมีของมากเกินความจำเป็นก็เป็นภาระต้องดูแลรักษาเสียเวลาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิเพื่อทำใจให้ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านไหลไปตามกิเลสทำจิตให้ปราศจากนิวรณ์เพราะความง่วงนอนทำให้ไม่อาจประกอบความเพียรได้ความรักใคร่ความพยาบาทความฟุ้งซ่านและความสงสัยไม่อาจทำให้เกิดปัญญาที่เห็นสัจธรรมได้เมื่อออกไปจากนิวรณ์ได้จิตก็จะเป็นสมาธิความเพียรก็จะเป็นไปได้เป็นการกำจัดกิเลสอย่างกลางจากนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อเจริญปัญญาเพื่อทำใจให้พ้นจากกิเลสและความทุกข์ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์การปฏิบัติเพื่อละกิเลสไปให้ถึงความพ้นทุกข์จะขาดความเพียรไปไม่ได้

และต้องมีความเพียรให้ถูกทางถ้าเพียรผิดทางก็กลายเป็นปฏิบัติแบบหลงดุจตอนแรกที่พระโพธิสัตว์ทำทุกขกิริยามีความเพียรอดทนอย่างยิ่งตามแนวทางของลัทธิอื่นเมื่อพระองค์เห็นว่ามิใช่ทางจึงกลับมาเจริญความเพียรทางจิตเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมความเพียรที่ถูกคือความเพียรเป็นไปในสัมมัปปทาน4ประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายมหาวัฏว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนฉันใดภิกษุเจริญสัมมัปปทาน4กระทำให้มากแล้วย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่พระนิพพานโน้มไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันสัมมัปปทานความเพียร4อย่างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมทำฉันทะให้เกิดพยายามประกอบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อไม่ทำบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 2. เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว 3. เพียรเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น4. เพียรเพื่อไม่เลือนหายเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นไปเพื่อความไพบูลย์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมเมื่อมีความเพียรแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเมื่อผู้ประกอบความเพียรตั้งอยู่ในธรรม5ประการคือความเป็นผู้มีมิตรดีสหายดีรักษาศีลปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสเป็นที่สบายทางจิตคือปฏิบัติเพื่อความปรารถนาน้อยเป็นต้นเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้มีปัญญาแล้วพึงเจริญธรรมอีก4ประการให้ยิ่งขึ้นไปคือ 1. พึงเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อละราคะอสุภกรรมฐานคือการพิจารณาเห็นสังขารว่าไม่งามเห็นกายตนและกายคนอื่นว่าไม่งามคนส่วนมากจะเห็นรูปกายที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวว่าสวยงามทำให้เกิดความกำหนัดรักใคร่ไม่ได้มองให้ตลอดถึงความแก่ในที่สุดก็ถึงความตายตายแล้วไม่มีอะไรที่สวยที่งามให้ใครเปล่าๆก็ไม่มีใครต้องการเห็นเช่นนี้เรียกว่าอสุภกรรมฐานเพื่อละความกำหนัดรักใคร่ 2. เจริญเมตตาเพื่อละความพยาบาทเมตตาเป็นธรรมละพยาบาทดุจน้ำเย็นดับน้ำร้อน 3. เจริญอานาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อเข้าไปตัดวิตกวิตกที่เป็นอกุศลวิตกคือกามวิตกความตรึกในทางรักใคร่ชอบใจพยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนจิตที่ถูกวิตกทั้งสามนี้ครอบงำไม่อาจเป็นจิตที่ผ่องใสปราศจากกิเลสได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานาปานสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานสำหรับแก้วิตกทั้งสามเพราะถ้าจิตยังอยู่กับลมหายใจวิตกก็ไม่อาจเกิดขึ้น

ได้4เจริญอนิจจสัญญาความเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงเพื่อถอนอัสมิมานะความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการเจริญอนิจจสัญญาความเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงแล้วเป็นกรรมฐาน

เป็นตัวตนนี้เรียกว่ามีอัตตาถือทั้งตัวเราว่าเป็นตัวตนและยังถือบุคคลอื่นว่าเป็นตัวตนการถืออัตตานี้เป็นเหตุเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจเมื่อใจเกิดความชอบใจหรือความไม่ชอบใจกิเลสก็ได้โอกาสเกิดขึ้นในใจที่ชอบใจก็เกิดความรักใคร่อยากได้ที่ไม่ชอบใจก็เกิดความโกรธการจะละกิเลสเหล่านี้ต้องทำลายอัตตาซึ่งเป็นต้นเหตุของการถือตัวถือตนด้วยการพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงคือสังขารทั้งหลายที่ปุถุชนเห็นว่าเป็นตัวตนนี้ที่แท้มันไม่ใช่ตัวตนเพราะมันไม่คงที่อยู่อย่างนั้นตลอดไปมันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจากเด็กเปลี่ยนไปเป็นคนหนุ่มสาวเปลี่ยนไปเป็นคนแก่ชราและในที่สุดก็ตายไปทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรที่คงที่ในที่สุดก็ตายหรือแตกสลายไปไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์ต้นไม้อาคารบ้านเรือนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่เรียกว่าเป็นอนิจจสัญญาความไม่เที่ยงความตายหรือความแตกสลายไปในที่สุดไม่มีตัวตนเรียกว่าอนัตตสัญญาการยึดถือว่าเป็นตัวตนทำให้เป็นทุกข์ในเมื่อสังขารเปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงกับใจที่ต้องการการพิจารณาอนัตตสัญญาก็เพื่อจะทำความเห็นให้ถูกว่าสังขารทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนเป็นการถอนอัตตาซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดกิเลสทั้งหลายผู้ที่ได้อนัตตสัญญายอมบรรลุนิพพานอันถอนเสียได้ซึ่งอัสมิมานะในปัจจุบันทีเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสัมโพธิสูตรเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อไปสู่ความหลุดพ้นกิเลสเข้าถึงพระนิพพานโดยเริ่มจากการคบสัตบุรุษที่เรียกว่ามีมิตรดีจากนั้นก็รักษาศีลเป็นการไม่ทำบาปทางกายวาจาประพฤติตนเป็นคนเรียบง่ายด้วยการมักน้อยสันโดษปลีกวิเวกด้วยการทำตัวไม่ยินดีการสนุกรื่นเริงมีความเพียรเพิ่มพูนปัญญาจากนั้นก็ละกิเลสที่เข้ามาทำใจให้เศร้าหมองเพราะถ้าในใจยังมีกิเลสอยู่ก็ไม่อาจทำใจให้พ้นทุกข์ได้จึงต้องละกิเลสออกไปจากใจด้วยการเจริญกรรมฐานพระองค์ตรัสการเจริญอสุภกรรมฐานคือการพิจารณากายตนและคนอื่นให้เห็นเป็นของไม่งามเพื่อจะละราคะความรักความใคร่ตรัสการเจริญเมตตาพรหมวิหารเพื่อจะละความโกรธความพยาบาทตรัสการเจริญอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อจะละวิตกความตรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลวิตกสุดท้ายตรัสถึงอนิจจสัญญาความสำคัญสังขารในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงคือไม่คงที่อยู่อย่างนั้นตลอดกาลไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะบังคับได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปทางข้างเสื่อมซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาที่ต้องการก็เกิดความทุกข์เพราะไปยึดถือจะให้มันเป็นไปตามที่ตนต้องการ
ในที่สุดมันก็เปลี่ยนแปลง

ไปจนถึงความตายหรือความแตกสลายไปถ้าเรายังยึดติดอยู่ไม่รู้จักละไม่รู้จักวางก็จะเป็นทุกข์ดังคำที่ว่ารักมากก็ทุกข์มากโกรธมากก็เราร้อนใจมากอยากได้มากก็ดิ้นรนขนขวายมากเพราะฉะนั้นเราควรต้องรู้จักละรู้จักวางคือปล่อยวางมิใช่ปล่อยทิ้งใกล้ชิดมิใช่เกาะติดดูแลรักษามิใช่อะไรคอยหาแนะนำแต่มิใช่ครอบงำเปรียบเหมือนสิ่งของถ้าเราเอามาแบกไว้ทั้งหมดมันก็หนักแบกไม่ไหวถ้าวางไว้ในที่ที่ปลอดภัยกายก็ไม่หนักวางให้เป็นที่เมื่อมีกิจจำเป็นต้องใช้ก็หยิบมาใช้ใช้แล้วก็ไปวางที่เดิมไม่ทิ้งไปเพราะยังมีประโยชน์จำเป็นต้องใช้ในโอกาสต่อไปเรียกว่าปล่อยวางมิใช่ปล่อยทิ้งบุคคลหรือสิ่งของก็ต้องดูแลให้ใกล้ชิดจะได้รู้ความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงเพื่อจะได้แก้ไขเหตุร้ายให้เป็นดียามเจ็บป่วยจะได้รักษาแต่มิใช่ถามหาทุกเวลาจนเขาเกิดความรำคาญยามที่เขาจะเดินทางผิดความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ควรแนะนำให้เดินทางที่ถูกแต่มิใช่ไปครอบงำว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ไปทุกอย่างจริงอยู่ตราบใดที่ยังไม่ถึงนิพพานเราก็ต้องอยู่กับสังคมญาติพี่น้องครอบครัวต้องใช้ทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นต้องมีทรัพย์เพื่อดำรงชีพเราจึงต้องใช้วิธีบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อให้ปล่อยวางได้โดยไม่กังวลข้อความที่ว่าพึงเจริญกรรมฐานเพื่อละราคะพึงทราบข้ออุปมาด้วยการเกี่ยวข้าวสาลีว่าบุรุษคนหนึ่งถือเกี่ยวข้าวสาลีทั้งหลายในนาข้าวสาลีที่ล้อมรั้วไว้ตั้งแต่ปลายนาต่อมาโคทั้งหลายทำลายรั้วนาข้าวสาลีนั้นแล้วเข้าไปบุรุษนั้นวางเกี่ยวแล้วถือไม้เท้าไล่โคทั้งหลายออกไปตามทางนั้นแล้วซ่อมทำรั้วให้เป็นปกติเหมือนเดิมแล้วจึงถือเกี่ยวข้าวสาลีอีกในข้อเปรียบเทียบนั้นพึงเห็นพระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนนาข้าวสาลีท่านผู้ประกอบความเพียรเปรียบเหมือนบุรุษผู้เกี่ยวข้าวสาลีปัญญาเปรียบเหมือนเขียวเวลาทำวิปัสสนาเปรียบเหมือนเวลาเกี่ยวข้าวสาลีอสุภกรรมฐานเปรียบเหมือนไม้เท้าความสำรวมระวังเปรียบเหมือนรั้วราคะเกิดขึ้นเพราะความประมาทไม่ทันพิจารณาเปรียบเหมือนโคทั้งหลายทำลายรั้วแล้วเข้าไปในนาข้าวสาลีเวลาที่ข่มราคะไว้ได้ด้วยอสุภกรรมฐานแล้วเจริญวิปัสสนาอีกเปรียบเหมือนการวางเคียวถือไม้เท้าไล่โคออกไปตามทางที่เข้ามานั้นซ่อมทำรั้วให้กลับเป็นปกติแล้วจึงเกี่ยวข้าวสาลีอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงเนื้อความนี้จึงตรัสว่าเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อละราคะเจริญเมตตากรรมฐานเพื่อละความโกรธความพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วเจริญอานาปานสติคือสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อเข้าไปตัดวิตกทั้งหลายที่เกิดขึ้นเจริญอนิจจสัญญาเพื่อ

0: อนมานะ9อย่างที่เกิดขึ้นว่าเราของเราเมื่อผู้ประกอบความเพียรเห็นอนิจจสัญญาแล้วอนัตตสัญญาก็ได้เห็นแล้วเหมือนกันด้วยว่าในลักษณะ3อย่างนั้นเมื่อเห็นลักษณะ1แล้วอีก2ลักษณะนอกนี้ก็ได้เห็นแล้วเหมือนกันด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าอนัตตสัญญาย่อมปรากฏแก่ผู้ได้อนิจจสัญญาผู้ที่ได้อนัตตสัญญาย่อมบรรลุนิพพานอันถอนเสียได้ซึ่งอัสสมิมานะในปัจจุบันทีเดียวบรรยายธรรมะเรื่องธรรมเป็นฝ่ายแห่งการตรัสรู้พอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวันนะสุขภละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จสมความปรารถนาและขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร
1: ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันคนร้ายป่วนเมืองนับร้อยปูพรมโจมตี 32.12 อำเภอยิงใส่ศูนย์เด็กเล็กระเบิดอัดชาวบ้านเจ็บกลุ่มคนร้ายก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกันถึง32จุดครอบคลุมพื้นที่12อำเภอจากทั้งหมด13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสในช่วงเวลาเพียงชั่วข้ามคืนของวันที่22สิงหาคมเวลา20:20 น.ถึง 21:30 น.โดยเป้าหมายสำคัญของการก่อเหตุในครั้งนี้เน้นการทำลายสถานที่ราชการระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเสาไฟฟ้าแรงสูงเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือกล้องวงจรปิดและเส้นทางคมนาคมสายหลักเพื่อสร้างความระส่ำระสายชะลอการเข้าควบคุมพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและทำลายบรรยากาศความสงบสุขของประชาชนโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหายอย่างหนักและมีประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บจากการถูกแรงระเบิดอัดใส่ขณะขับขี่รถยนต์ผ่านจุดเกิดเหตุจำนวน2รายสรุปรายละเอียดเจาะลึก32จุดเกิดเหตุอำเภอระแงะรวม8จุดอำเภอศรีสาครรวม5จุดอำเภอบาเจาะรวม2จุดอำเภอเจาะไอร้องรวม4จุดอำเภอแว้ง1จุดอำเภอสุไหงโกลก1จุดอำเภอเมืองนราธิวาส1จุดมีผู้ได้รับบาดเจ็บอำเภอตากใบรวม1จุดอำเภอรือเสาะรวม3จุดอำเภอยี่งอ1จุดอำเภอสุไหงปาดี2จุดขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้เข้าทำการสนที่กำลังและปิดล้อมพื้นที่เกิดเหตุทั้งหมดพร้อมจัดชุดปฏิบัติการสุนัขทหารและหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดเข้าทำการสแกนพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อป้องกันการวางระเบิดลูกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่และประชาชนก่อนจะให้พนักงานสอบสวนเข้าเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในขณะที่จังหวัดปัตตานีจำนวน11เหตุการณ์อำเภอยะรัง3เหตุการณ์อำเภอยะริง2เหตุการณ์อำเภอหนองจิก3เหตุการณ์อำเภอสายบุรี1เหตุการณ์อำเภอทุ่งยางแดงและอำเภอโคกโพอย่างละ1เหตุการณ์เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนจังหวัดยะลาจำนวน18เหตุการณ์อำเภอทานโต8เหตุการณ์อำเภอบันนังสตา6เหตุการณ์อำเภอรามัน2เหตุการณ์เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บปัจจุบันเจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ในแต่ละจุดพร้อมควบคุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและดูแลประชาชนตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายเพิ่มเติมในขณะที่แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ทุกหน่วยเร่ง

0: เข้าตรวจสอบและควบคุมพื้นที่ดูแลประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบตลอดจนเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดโดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องและอย่าดำเนินการด้วยตนเองให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าโทร1341ตลอด24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ่นชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: นี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจ

0: ส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้

0: ลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันอธิบดีกรมการปกครองเผย3จังหวัดชายแดนใต้ยกระดับความปลอดภัยสูงสุดหลังเกิดเหตุระเบิดพร้อมกันหลายจุดสั่งประชาชนงดออกจากบ้านนายณฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดเหตุหลายจุดในช่วงคืนที่ผ่านมาว่าทราบข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วและเร่งกำชับโดยเฉพาะการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและกำลังทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดยะลาได้ให้ยกระดับการเตรียมพร้อมระดับสูงสุดและกำลังหลักในส่วนที่อยู่ในชุดคุ้มครองตำบลได้กำชับให้ระมัดระวังพื้นที่อย่างสูงสุดโดยเฉพาะการแจ้งเตือนประชาชนห้ามออกจากพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการแจ้งกำชับและเฝ้าระวังในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยและรักษาฐานที่มั่นตนเองด้วยอีกทั้งกรมการปกครองและหน่วยที่เกี่ยวข้องออกพื้นที่ติดตามผู้ก่อการร้ายและอีกส่วนก็ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนมาตรการของแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนระหว่างนี้หากยังไม่สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้จะมีการประกาศห้ามออกจากพื้นที่จะต้องดูแลอย่างไรบ้างนายณฤชากล่าวว่าเรื่องการประกาศเป็นแผนของจังหวัดชายแดนใต้อยู่แล้วโดยเฉพาะกองทัพภาคที่จะเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ดูแลในเรื่องนี้ส่วนเบื้องต้นได้รับรายงานจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่นายณฤชากล่าวว่าต้องรอรายงานอย่างเป็นทางการแต่เฉพาะจำนวนที่เกิดเหตุก็ค่อนข้างหนักรวม3จังหวัดส่วนฝ่ายปกครองมีการข่าวหรือไม่ว่าการก่อเหตุหลายจุดพร้อมกันต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือสื่ออะไรนายณฤชากล่าวว่าด้านการข่าวเราก็ได้รับแจ้งมาเป็นระยะและได้แจ้งกลับไปหน่วยปฏิบัติในส่วนของการดำเนินการเมื่อคืนนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าเตรียมการในเรื่องของการกระจายในพื้นที่ค่อนข้างกว้างและทุกพื้นที่ก็เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ได้กำชับว่าต้องปฏิบัติการอย่างไรด้วยการยกระดับขั้นสูงสุดตลอดเวลารัฐบาลยกระดับJIC น่านเป็นศูนย์กลางประสาน

0: ความช่วยเหลือนางสาวลฤดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและต้องการให้ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนส่งถึงมือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านหรือ JIC น่านจากการเป็นศูนย์รวบรวมและรายงานสถานการณ์ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลความช่วยเหลือรวบรวมความต้องการจากพื้นที่และเชื่อมต่อไปยังภาคเอกชนหน่วยงานและประชาชนที่พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อให้ทราบว่าพื้นที่ใดต้องการสิ่งใดประเภทใดและในปริมาณเท่าใดในช่วงเกิดภัยพิบัติมักจะพบว่าสิ่งของบริจาคบางประเภทมีจำนวนมากเกินความต้องการในบางพื้นที่ในขณะที่สิ่งของจำเป็นโดยเฉพาะวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารต้องเติมอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงมุ่งจัดระบบข้อมูลและการส่งต่อความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงโดยให้ JIC น่านรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงและโรงครัวกลางเป็นรายวันล่าสุดข้อมูลณวันที่22สิงหาคมรองกลัวกลางแจ้งความต้องการวัตถุดิบเพิ่มเติมได้แก่เนื้อไก่ข้าวสารผักสดเครื่องปรุงรสและภาชนะบรรจุอาหารซึ่งเป็นสิ่งของที่มีการใช้ทุกมื้อและหมุนเวียนอย่างรวดเร็ว
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ื่อชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมี

0: ที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
1: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
3: ุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเรียกถกฝ่ายความมั่นคงติดตามเหตุบนใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่ก่อนที่จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านได้เรียกติดตามการประชุมฝ่ายความมั่นคงโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายอันศิสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกและเลขาธิการกอรมน.เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเสนาธิการทหารบกเปิดเผยว่าจะสรุปสถานการณ์ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบหลังจากที่มีผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ก่อเหตุพร้อมกันหลายจุดใน3จังหวัดส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกให้หน่วยงานในพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดซึ่งกองทัพได้ส่งกำลังพลยุทโธปกรณ์ทั้งหมดเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดฝ่ายความมั่นคงรวบ4ผู้ต้องหาพร้อมอาวุธปืน AK-47 ที่อำเภอกระโงปีนังพบปืนกระบอกนี้โยงเหตุลอบยิงปัตตานี2ศพเมื่อปี2556เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม3ฝ่ายเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลไซเอะอำเภอกระโงปีนังจังหวัดยะลายึดอาวุธปืนยาว AK-47 จำนวน1กระบอกพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหา4รายได้แก่นายอัมรันนายบุคอรีนายอิบรอเฮงและนายอาลีมีนจากการตรวจสอบประวัติปืน AK-47 กระบอกดังกล่าวพบว่าเคยถูกใช้ก่อเหตุลอบยิงเสียชีวิต2คดีในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเมื่อปี2556พื้นที่อำเภอยะรัง1คดีและอำเภอมายอ1คดีขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลความเชื่อมโยงเพิ่มเติมต่อมาพนักงานสอบสวนสภ.กรุงปีนังได้แจ้งข้อหานายอัมรันนายบุคอรีและนายอาริมีนในข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อนุญาตออกใบอนุญาตให้ไว้ในความครอบครองส่วนนายอิบรอเฮงถูกแจ้งข้อหามีและเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้าโดยทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วผู้พิพากษาความนโยบายระงับออกวีซ่าคนเข้าเมืองของทรัมป์ผู้พิพากษาเจเน็ตเอวากัสศาลรัฐบาลกลางสหรัฐสั่งความนโยบายรัฐบาลสั่งความนโยบายระงับการออกวีซ่าถาวรแก่พลเมืองจาก75ประเทศของรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนื่องจากเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายคนเข้าเมือง

0: ของสหรัฐนโยบายนี้ขัดต่อกฎหมายอย่างชัดเจนและเกินขอบเขตอำนาจตามกฎหมายเนื่องจากมาโกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไม่มีอำนาจทางกฎหมายในการสั่งระงับการออกวีซ่าโดยเหมารวมจากสัญชาติและกฎหมายของสหรัฐกำหนดให้สิทธิ์ขาดในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่าเป็นของเจ้าหน้าที่กงสุลแบบรายบุคคลศาลชี้แจงว่ากรณีนี้ต่างจากคำสั่งห้ามเข้าเมืองปี2018ที่ศาลฎีกาเคยรับรองเนื่องจากครั้งนั้นเป็นอำนาจโดยตรงของประธานาธิบดีในการจำกัดสิทธิผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศแต่คำสั่งล่าสุดนี้เป็นการก้าวไกลขั้นตอนทางกฎหมายในการออกวีซ่าก่อนหน้านี้รัฐบาลทรัมป์ประกาศนโยบายระงับการพิจารณาและออกวีซ่าถาวรให้แก่พลเมืองจาก75ประเทศชั่วคราวเช่นอัฟกานิสถานบราซิลรัสเซียปากีสถานบังคลาเทศรวมถึงประเทศไทยโดยอ้างเหตุผลว่าผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพจากกลุ่มประเทศเหล่านี้มีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นภาระทางสังคมที่ต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากรัฐ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหาร

0: ถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีกำชับดูแลประชาชนพร้อมสั่งบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อติดตามและรับฟังรายงานเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดช่วงคืนที่ผ่านมาพลโทนราธิปโผยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้โทรศัพท์เข้ามารายงานสถานการณ์ในพื้นที่ให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดูแลประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ใช้เวลาในการประชุมนานกว่า1ชั่วโมงก่อนเดินทางไปปฏิบัติราชการเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านทหารผาเมืองยึดยาบ้า3ล้านเม็ดตำรวจและทหารกองกำลังผาเมืองเปิดเผยว่าจากการข่าวทราบว่าจะมีการลักลอบขนยาบ้าออกจากพื้นที่บ้านห้วยมะยมตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่พันเอกอำนาจวชิรศักดิ์โสภานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพและพันตำรวจเอกประดิษฐ์ดิษมาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรฝางได้ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันทำบูรณาการร่วมกันโดยตำรวจสืบสวนตำรวจสายตรวจฝังพร้อมทั้งทหารกองกำลังผาเมืองตำรวจตระเวนชายแดน334ฝ่ายปกครองฝังรวมวางแผนเข้าทำการปราบปรามพบรถยนต์ Honda CRV สีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนงองูพอผ่าน8906จังหวัดเชียงใหม่ขับมาจากบนดอยเส้นทางผ้าห่มปกลงมาจอดที่ลานสนามกีฬาบ้านห้วยมะยมทางชุดได้ไล่ติดตามและสกัดแต่คนขับอาศัยความมืดจอดรถทิ้งไว้แล้วหลบหนีไปจึงตรวจสอบพบในรถมีกระสอบยาบ้า13กระสอบกระสอบที่1มียาบ้าประมาณ2ล้านเม็ดกระสอบที่2 200,000 เม็ดกระสอบที่3 270,000 เม็ดกระสอบที่4ยาบ้า 100,000 เม็ดกระสอบที่5 190,000 เม็ดกระสอบที่6 200,000 เม็ดกระสอบที่7 200,000 เม็ดกระสอบที่8 240,000 เม็ดกระสอบที่9 200,000 เม็ดกระสอบที่10 200,000 เม็ดกระสอบที่11 380,000 เม็ดกระสอบที่12 300,000 เม็ดและกระสอบที่13ยาบ้าประมาณ 320,000 เม็ดรวมกว่า3ล้านเม็ดนำส่งเจ้าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรฝางดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสหรัฐไม่มีแผนคุยการค้ารอบใหม่แคนาดาเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่ายังไม่มีแผนเปิดเจรจาการค้ารอบใหม่กับแคนาดาและพร้อมดำเนินมาตรการตอบโต้หลังทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้โดยสหรัฐเริ่มจะเก็บภาษีอัตราใหม่ร้อยละ50ต่อสินค้าแคนาดาหลายประเภทคิดเป็นมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 650,000 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ5ของมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐเพิ่มเติมจากอัตราภาษีเดิมที่สหรัฐจัดเก็บหลักอลูมิเนียมรถยนต์และไม้แปรรูปของแคนาดาอยู่แล้วในขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์ของแคนาดาแถลงประณามมาตรการตั้งภาษีระลอกใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐว่าเป็นการผิดพลาดอย่างมหันต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายและแบ่งแยกหลังการเจรจาการค้าระหว่างแคนาดากับส

0: รัฐทลายลงเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้สหรัฐเริ่มบังคับใช้ภาษีนำเข้า 50% ต่อสินค้าแคนาดามูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทันทีเมื่อเข้าสู่ช่วงเที่ยงคืนครอบคลุมประมาณ5%ของสินค้าส่งออกทั้งหมดจากแคนาดาไปสหรัฐประกอบไปด้วยสินค้าประเภทไวน์ผลิตภัณฑ์นมซีเมนต์เสื้อผ้าอุปกรณ์ตกปลาและอุปกรณ์ฮอกกี้เพิ่มเติมจากภาษีเดิมที่เก็บในกลุ่มเหล็กอลูมิเนียมรถยนต์และไม้แปรรูปนายกรัฐมนตรีคานีประกาศกล่าวว่าแคนาดาจะจัดเก็บภาษีสินค้าสหรัฐคืนในมูลค่าที่เท่ากันแบบดอลลาร์ต่อดอลลาร์โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่8กันยายนนี้เป็นต้นไปซึ่งจะมุ่งเป้าไปที่เหล็กผลิตภัณฑ์นมเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นพบว่าชาวแคนาดาส่วนใหญ่ยังคงต่อต้านการอ่อนผ่อนตามข้อเรียกร้องของผู้นำสหรัฐ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลละสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
8: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
9: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
10: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
11: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
12: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ู้ต้องหาพร้อมอาวุธปืน AK-47 ที่อำเภอกรงปีนังน้ำท่วมน่านผ่านพ้นชาวเมืองเริ่มเปิดร้านค้าขายแล้วอธิบดีกรมศิลปากรพระอุโบสถวัดภูมินโครงสร้างยังแข็งแรงการแข่งขันมหกรรมกีฬาหุ่นยนต์โลกครั้งที่2เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วที่กรุงปักกิ่งโชว์โฉมหุ่นฮิวแมนนอยด์วิ่งทำลายสถิติ100เมตรของยูเซนโบลต์ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวพักเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับสำหรับวันนี้ครับอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไปดูเหตุป่วนใต้กันก่อนเลยครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายป่วน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนราธิวาสปัตตานีและยะลาคืนเดียวกว่า60จุดครับทั้งวางระเบิดเผาอบต.ระเบิดเสาไฟเผายางรถยนต์ทางฝ่ายความมั่นคงแนะประชาชนเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ด่วนครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเกิดเหตุการณ์สร้างสถานการณ์หลายจุดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือนราธิวาสปัตตานีและยะลาตั้งแต่ช่วงเวลา 20:00 นถึง 21:30 นรวม62จุดโดยที่นราธิวาสเกิดขึ้น 33.13 อำเภอครับเช่นที่อำเภอระแงะ8จุดอำเภอเจาะไอร้อง4จุดศรีสาคร1จุดอำเภอแว้ง1จุดอำเภอบาเจาะ3จุดอำเภอเมืองนราธิวาส1จุดอำเภอตากใบ3จุดอำเภอสุไหงโกลก1จุดอำเภอตากใบ2จุดอำเภอยี่งอน1จุดอำเภอรือเสาะ3จุดสุไหงปาดี1จุดเบื้องต้นมีรายงานประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุทั้งหมดจัดชุดปฏิบัติการนักทหารหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดเข้าทำการสแกนพื้นที่ป้องกันการวางระเบิดซ้อนที่อาจจะเกิดกับเจ้าหน้าที่ครับก่อนให้พนักงานสอบสวนเข้าเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนที่ปัตตานีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนครับได้กระจายกำลังเข้าก่อเหตุทั้งการวางระเบิดร้านสะดวกซื้อการลอบวางเพลิงสถานที่ราชการรวมถึงเผายางรถยนต์ก่อเหตุทั้งสิ้น11จุดในพื้นที่6อำเภอก็คือยะรัง3จุดอำเภอยะริง2จุดหนองจิก1จุดสายบุรี1จุดทุ่งยางแดง1จุดอำเภอโคกโพน1จุดแต่ละจุดได้รับความเสียหายด้านทรัพย์สินเป็นจำนวนมากครับล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้ากั้นพื้นที่ร้านสะดวกซื้อรอชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบเก็บพยานหลักฐานหลังถูกคนร้าย5คนพร้อมอาวุธปืนยาวปืนสั้นครบมือเข้าก่อเหตุไล่ประชาชนและพนักงานของร้านออกไปนะครับก่อนนำระเบิดแสวงเครื่องพร้อมน้ำมันบรรจุแคลอนไปวางไว้ภายในร้านก่อนจะจุดชนวนระเบิดทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างหนักส่วนที่สำนักงานเทศบาลตำบลตะลุบันหลังใหม่ภายในชุมชนหวายขมอำเภอสายบุรีครับก็รอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเช่นกันหลังคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนแต่งกายชุดดำพร้อมอาวุธครบมือเดินเท้ามาจากด้านหลังสำนักงานซึ่งเป็นทุ่งนาเข้าควบคุมตัวรปภ.ของเทศบาลมัดมือไฝ่หลังนะครับแล้วก็ด้วยสายเค

0: เบิร์นไทม์นะครับก่อนที่จะนำระเบิดแสวงเครื่องบรรจุกับถังน้ำมันไปวางไว้ภายในอาคารของเทศบาลก่อนจะล่าถอยไปจากนั้นครึ่งชั่วโมงกดชนวนแรงระเบิดก็ทำให้เพลิงไหม้อย่างหนักโดยเฉพาะอาคารฝ่ายยุทธศาสตร์ของสำนักปลัดนะครับส่วนยะลาครับมีเหตุป่วนเกิดขึ้น18จุดที่อำเภอทานโต8จุดปนังสตา6จุดนะครับแล้วก็รามัน2จุดเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บภาพรวมปัจจุบันนี้นะครับเจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบประเมินสถานการณ์ในแต่ละจุดพร้อมควบคุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายเพิ่มเติมและเร่งรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายทางนี้แม่ทัพภาคที่4ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งตรวจสอบและควบคุมพื้นที่ดูแลประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบตลอดจนเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญครับ
1: นอกจากนี้นะคะเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนนี้ค่ะกลุ่มคนร้ายสร้างสถานการณ์พร้อมกันถึง33จุดครอบคลุมใน13อำเภอระหว่างช่วง 20:20 นาทีถึง 20:30 นาทีนะคะเป้าหมายของการก่อเหตุค่ะก็เป็นสถานที่ราชการระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเสาไฟฟ้าแรงสูงเสาสัญญาณโทรศัพท์เส้นทางคมนาคมมีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกแรงระเบิดอัดใส่ขณะกำลังขี่รถยนต์ผ่านจุดเกิดเหตุ2ราย1จุดที่หนักสุดค่ะคือลอบวางเพลิงเผาทำลายอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลระแงะจากนั้นก็ใช้อาวุธข่มขู่ปล้นรถกระบะขับหลบหนีออกจากพื้นที่ก่อนจะนำไปเผาทิ้งในบริเวณบ่อน้ำ10ไร่พื้นที่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาในตำบลบงการลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณเส้นทางสัญจรเขตรอยต่อระหว่างบ้านกำปงปาเระหมู่ที่8ตำบลมะรือโบตกกับบ้านกูจริงหรือปะค่ะในหมู่ที่4ตำบลเฉลิมและรอบวางระเบิดพร้อมกับทั้งมีการจุดเผายางรถยนต์บนถนนปิดกั้นเส้นทางในพื้นที่บ้านเมาะซาวาตำบลบงรอบวางระเบิดเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือพร้อมใช้อาวุธปืนสงครามสาดยิงเข้าใส่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่บ้านกำปงปาเระหลังเกิดเหตุระเบิดป่วนเมืองหลายจุดค่ะทางผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพลตรียอดอาวุธพึ่งพักได้ประกาศใช้มาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดยกระดับการบังคับใช้กฎอัยการศึกพร้อมประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานทั่วทุกอำเภอในจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่22:15 ถึง6:00 นซึ่งมีผลในทันทีตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะพร้อมสั่งเปิดแผนยุทธการกวาดล้างเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเด็ดขาดขณะที่ทางฝ่ายปกครองความมั่นคงตำรวจทหารส่วนที่กำลังปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุทั้งหมดจัดชุดสุนัขทหารหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดสแกนพื้นที่อย่างละเอียดและเข้าไปดำเนินการเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ค่ะส่วนที่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม3ฝ่ายเข้าบังคับใช้กฎหมายพื้นที่ตำบลสะเอะอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลายึดอาวุธปืนยาว AK-47 ได้1กระบอกควบคุมผู้ต้องหาได้4รายได้แก่นายอัมรันนายบุคอรีนายอาลีมีนและนายอิบรอฮิมค่ะดำเนินคดีข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตไว้ในครอบครองส่วนนายอิบรอฮิมถูกข้อหามีและเสพสารเสพติดประเภท1ก็คือยาบ้าด้วยจากการตรวจสอบปืนนะคะพบว่าเคยถูกใช้ในการก่อเหตุลอบยิงเสียชีวิต2คดีค่ะในจังหวัดปัตตานีเมื่อปี56แล้วก็ในขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อหาความเชื่อมโยงเพิ่มเติมขณะที่ล่าสุดค่ะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งปิดเส้นทางการเดินรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสเป็นการชั่วคราวหลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตรวจพบนะคะว่ามีร่องรอยความเสียหายบริเวณหมอนคอนกรีตทางรถไฟซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดก่อกวนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งทาง EOD กับฝ่ายความมั่นคงเข้าไปส่วนที่กำลังสแกนพื้นที่ความปลอดภัยขั้นสูงสุดก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่การรถไฟจะเข้าดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ไปดูความเห็นของฝ่ายต่างๆกันบ้างนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีนะครับสั่งกำชับดูแลประชาชนพร้อมสั่งบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดในการประชุมฝ่ายความมั่นคงโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อติดตามรายงานเหตุความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดเมื่อคืนที่ผ่านมา

0: ดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกและเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากรมน.นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเข้าประชุมด้วยรวมทั้งพลโทนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4ครับได้โทรศัพท์เข้ามารายงานสถานการณ์ในพื้นที่ให้กับนายกทราบโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดูแลประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยใช้เวลาประชุมนานกว่า1ชั่วโมงก่อนเดินทางไปปฏิบัติราชการเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็ขึ้นเครื่องในเวลา 9:35 นาทีครับนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้กล่าวถึงสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ากำลังทั้งหลายอยู่ในพื้นที่ครับโดยเฉพาะจังหวัดยะลาได้ให้ยกระดับการเตรียมความพร้อมสูงสุดและกำลังหลักในส่วนที่อยู่ในชุดคุ้มครองตำบลได้กำชับให้ระมัดระวังพื้นที่อย่างสูงสุดโดยเฉพาะการแจ้งเตือนประชาชนห้ามออกนอกพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการแจ้งกำชับแล้วก็เฝ้าระวังทั้งเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยและรักษาฐานที่มั่นของตนเองอีกทั้งกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับติดตามตัวผู้ก่อเหตุร้ายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนของแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเมื่อถามว่าระหว่างนี้หากยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้จะมีการประกาศห้ามออกจากพื้นที่จะต้องดูแลอย่างไรนายณฤชาก็บอกว่าเรื่องการประกาศเป็นแผนของจจต.อยู่แล้วโดยเฉพาะกองทัพภาคที่จะเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ดูแลเรื่องนี้ครับเมื่อถามว่าฝ่ายปกครองมีการข่าวหรือไม่ว่าเหตุการเกิดขึ้นหลายจุดพร้อมกันต้องมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือสื่อถึงอะไรนายณฤชาก็บอกว่าด้านการข่าวเราก็ได้รับแจ้งมาเป็นระยะและเราก็ได้แจ้งกลับไปหน่วยปฏิบัติในส่วนของการดำเนินการเมื่อคืนนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าเขาได้เตรียมและกระจายพื้นที่ค่อนข้างกว้างและทุกพื้นที่ก็เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาตรงนี้เรากำชับว่าต้องปฏิบัติอย่างไรด้วยการยกระดับในขั้นสูงสุดอยู่ตลอดเวลาครับ12:11 พักครู่หนึ่งแล้วก็ช่วงหน้าไปดูเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในภาคเหนือกันบ้างครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันค่ะมาดูสถานการณ์น้ำท่วมนะคะตอนนี้น้ำท่วมเมืองน่านแห้งลงในทุกจุดแล้วค่ะโดยทางเทศบาลเร่งดำเนินการฟื้นฟูเมืองระดมรถน้ำเข้าไปฉีดทำความสะอาดในบ้านเรือนของประชาชนระดับน้ำในลำน้ำน่านขณะนี้ลดลงต่ำกว่าตลิ่งเกือบ4เมตรสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูความเสียหายค่ะแต่ว่าแม้น้ำท่วมขังจะแห้งลงไปแล้วแต่ก็ทิ้งดินโคลนเอาไว้ทั่วเมืองน่านเทศบาลได้ระดมรถน้ำพร้อมกำลังคนเข้าฉีดทำความสะอาดเก็บขยะน้ำท่วมออกไปบ้างแล้วแต่ในชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำน่านที่น้ำลดลงช้าที่สุดยังมีดินโคลนตามบ้านเรือนกับถนนทุกสายต้องรอให้ทางเทศบาลเมืองน่านเข้ามาทำความสะอาดค่ะส่วนบรรยากาศที่เมืองน่านเริ่มคึกคักมากขึ้นบ้านเรือนร้านค้าแผงค้าขายในตลาดสีคำริมถนนสมุทรเทวราชกลับมาเริ่มเปิดสุมนเทวราชค่ะก็เริ่มกลับมาทำการค้าขายกันหลายร้านค้าชาวเมืองน่านออกมาจับจ่ายซื้อข้าวของกันเป็นปกติแล้วนะคะขณะที่วัดภูมินวัดโบราณสำคัญของชาวน่านคราบดินโคลนถูกล้างทำความสะอาดหมดแล้วส่วนรวมจิตใจของชาวน่านฟื้นฟูกลับมาสวยงามอีกครั้งแต่ก็ยังพบว่าในอำเภอปัวหลายชุมชนเสียหายหนักค่ะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาสภากาชาดไทยยังคงลุยช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังขณะที่เมื่อ11 นาฬิกาที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเดินทางมาติดตามความเดือดร้อนของชาวน่านก็มารับฟังรายงานความเสียหายจากอุทกภัยที่ถล่มจังหวัดน่านพร้อมมอบนโยบายวางแนวทางแก้ไขปัญหากำชับทุกหน่วยงานลุยช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะส่วนเรื่องของวัดภูมินนะคะนายพนมปูจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าหลังจากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมทำให้เกิดการซุดตัวบริเวณด้านทิศตะวันออกของพระอุโบสถวัดภูมินก็สร้างความกังวลถึงความปลอดภัยความมั่นคงแข็งแรงและโครงสร้างระยะยาวค่ะหวั่นว่าวัดภูมินโบราณสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองจะได้รับความเสียหายเบื้องต้นได้มอบหมายให้สำนักศิลปากรที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดน่านไปสำรวจโบราณสถานที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยพบว่าภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถรอยร้าวที่ปรากฏเป็นรอยเดิมกับที่พบภายหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี68ค่ะซึ่งเป็นรอยร้าวที่ชั้นผิวไม่กระทบโครงสร้างภายในยืนยันว่าโครงสร้างพระอุโบสถวัดภูมินยังคงแข็งแรงโดยทางกรมศิลปากรได้ดำเนินการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุภายในวัดภูมินมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นที่ผ่านมาดำเนินการบูรณะปิดทองพระพุทธรูปภายในพระอุโบสถเพราะว่าตระหนักดีค่ะว่าวัดภูมินเป็นโบราณสถานที่สำคัญรวมถึงกรมศิลปากรยังให้ความใส่ใจกับการบูรณะโบราณสถานอื่นๆในจังหวัดน่านอย่างเช่นที่วัดช้างคำที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันด้วยค่ะ
2: มีประเด็นเรื่องของกกต.นะครับนายณรงค์รักร้อยลงพื้นที่ติดตามการเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ตรวจติดตามการจัดการเลือกตั้งในทุกขั้นตอนคาดมีผู้ใช้สิทธิ์ 60% มากกว่า4ปีที่ผ่านมาครับนายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายชาตรีจันเพ็ญเลขานุการประจำกรรมการการเลือกตั้งและคณะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับเพื่อตรวจเยี่ยมแล้วก็ตรวจติดตามการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีนายณวัฒน์บุญศรีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมลงพื้นที่การลงพื้นที่ในครั้งนี้นายณรงค์ได้ร่วมสังเกตการการลงคะแนนและก็ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลกำมะลาไสอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อรับทราบการดำเนินงานและก็การจัดการเลือกตั้งในพื้นที่ครับจากนั้นรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการการเลือกตั้งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมร่วมทดสอบระบบรายงานผลคะแนนที่ศูนย์รวมคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดตามความพร้อมของกระบวนการรวบรวมและก็รายงานผลคะแนนเลือกตั้งครับนายณรงค์บอกว่าจากการลงพื้นที่ดูการลงคะแนนตามหน่วยเลือกตั้งก็เห็นประชาชนมาใช้สิทธิ์จากการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วมีผู้มาใช้สิทธิ์ 55% ส่วนตัวก็เชื่อว่าผู้สมัครผู้ว่าราชการจังหวัดอยากให้ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์มากกว่าเดิมปีนี้จึงน่ามีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 60% ในการแสดงพลังของชาวกาฬสินธุ์ที่จะเลือกผู้บริหารท้องถิ่นในระดับใหญ่ที่สุดครับก็คือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาทำงานให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและช่วงเย็นครับตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งแล้วก็สังเกตการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่30อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1ตำบลกาฬสินธุ์เพื่อติดตามการปฏิบัติงานหลังการปิดลงคะแนนตลอดจนกระบวนการนับคะแนนของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับเป็นการตรวจติดตามการเลือกตั้งในทุกขั้นตอนตั้งแต่การลงคะแนนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งการบริหารจัดการและก็การรายงานผลคะแนนตลอดจนการนับคะแนนเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช

0: คณะบริหารศาสตร์เปิดเผยผลสำรวจเรื่องปัญหามากมายจะรอดไหมเนี่ยจากการสำรวจประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทั่วประเทศ 1,310 ตัวอย่างค่ะโดยประเด็นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเมื่อถามว่าประเด็นที่อาจส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 62.75 ระบุว่าสิ่งที่ได้รับผลกระทบจะส่งผลกระทบคือการทุจริตสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นค่ะรองลงมา 53.88 ระบุว่าการถูกกล่าวหาคดีหัวสว42.28ระบุการโดนสสตรวจสอบคดีเขากระโดง37.33ระบุว่าความผันผวนราคาพลังงาน 33.36% ระบุว่าความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา28.78ระบุว่าการใช้งบประมาณตามพระราชบัญญัติขออภัยค่ะพระราชกำหนดเงินกู้นะคะกู้เงิน 400,000 ล้านบาทแล้วรองลงมาความผันผวนในราคาพืชผลทางการเกษตรแล้วก็ยังมีบางส่วนค่ะที่ระบุไปถึงไทย AI Passport ด้วยค่ะส่วนการรับมือในประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลตัวอย่างร้อยละ 39.69 ระบุว่าสามารถรับมือได้ในบางประเด็นค่ะรองลงมา 31.99 ระบุว่าจะไม่สามารถรับมือได้เลยร้อยละ 16.26 ระบุว่าสามารถรับมือได้ทั้งหมดร้อยละ 11.68 ระบุว่าจะสามารถรับมือได้กับประเด็นส่วนใหญ่และร้อยละ 0.38 ระบุว่าไม่ทราบและไม่ตอบสำหรับความอยู่รอดของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินเกี่ยวกับประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพพบว่าร้อยละ 37.86 ระบุว่าจะไม่รอดแน่ๆรองลงมาค่ะร้อยละ 26.03 ระบุว่ารอดแต่จะบอบช้ำมากกว่าร้อยละ 17.94 ระบุว่ารอดแต่จะบอบช้ำเล็กน้อยร้อยละ 17.71 ระบุว่ารอดแบบสบายๆและท้ายที่สุดค่ะเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีอนุทินที่ไปกราบที่ตักของอดีตนายกทักษิณก็พบว่าร้อยละ 41.45 ระบุว่าเป็นแค่การแสดงความเคารพต่อผู้น้อยที่มีต่อผู้ใหญ่รองลงมาร้อยละ 29.62 บอกว่าเป็นแค่ฉากดราม่าทางการเมืองร้อยละ 21.60 ระบุว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรขณะที่ร้อยละ 17.48 ระบุว่าเป็นการกระทำเพื่อขอการสนับสนุนจากอดีตนายกทักษิณค่ะ
1: ประธานรัฐสภาชวนวางการเมืองผนึกกำลังดึงบทเรียนบุรีรัมย์โมเดลแก้ปัญหายาเสพติดชูธงบูรณาการแบบไร้รอยต่อครับนายโสภณ สาลัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนกิจกรรมส่งเสริมบทบาทสภาผู้แทนราษฎรแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการพร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อความสำเร็จในการแก้ปัญหายาเสพติดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยนายสมพลเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทำภารกิจอย่างเข้มแข็งมาตลอดครับแก้ปัญหาก็ยังเพิ่มความรุนแรงแต่ว่าปัญหาก็ยังเพิ่มความรุนแรงขึ้นประกอบกับปัจจุบันโลกกำลังเกิดวิกฤตการต่างๆความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ความแปรปรวนไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยโดยเฉพาะจากวิกฤตตะวันออกกลางส่งผลเรื่องเศรษฐกิจอย่างมหาศาลขณะที่เรื่องยาเสพติดเป็นหนึ่งในปัญหาที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจของประเทศและจากการทำงานในตำแหน่งของรองนายกรัฐมนตรีกว่า3ปีสัมผัสหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับยาเสพติดพบสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญก็คือต่างคนต่างทำดังนั้นครับจึงเห็นว่าควรบูรณาการร่วมกันโดยตนเสนอโครงการเข้ามาแก้ปัญหายาเสพติดในจังหวัดบุรีรัมย์สู่ครม.ให้ได้รับทราบก่อนผลักดันสู่การปฏิบัติจริงแล้วก็กลายเป็นความสำเร็จในที่สุดย้ำคำว่าบูรณาการเป็นยาขมของราชการมาโดยตลอดแต่หากวันนี้เราได้ข้อสรุปและนำไปสู่การปฏิบัติในช่วงที่ประเทศกำลังเจอวิกฤตการเรื่องงบประมาณเข้าใจว่ารัฐบาลต้องใช้งบจำกัดส่วนหนึ่งต้องนำไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ในขณะเดียวกันปัญหายาเสพติดจะพอกผุนขึ้นจนฉุดรั้ง GDP ต่ำลงประชาชนด้อยคุณภาพดังนั้นจึงอยากเห็นการบูรณาการใช้งบประมาณและวิธีการร่วมกันแบบครบวงจรซึ่งหมายถึงกระบวนการบำบัดฟื้นฟูด้วยครับ
0: มากันที่สถานการณ์ในต่างประเทศค่ะการแข่งขันมหกรรมกีฬาหุ่นยนต์โลกหรือว่า World Humanoid Robot Games ครั้งที่2เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนค่ะซึ่งมหกรรมการแข่งขันกีฬาหุ่นยนต์โลกครั้งนี้นะคะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีผู้เข้าร่วมพัฒนาเข้าร่วมถึง666ทีมจาก16ประเทศทั่วโลกมีหุ่นยนต์ลงแข่งขันมากกว่า 2,056 ตัวเพิ่มขึ้นจากปีแรกถึง4เท่าลงชิงชัยในการแข่ง ฐาน51รายการแบ่งเป็นประเภทกีฬาทั่วไป30รายการภารกิจจำลองสถานการณ์

0: การจริง21รายการด้วยกันค่ะการแข่งขันถูกออกแบบเพื่อทดสอบความเคลื่อนไหวความสมดุลและปัญญาประดิษฐ์ของหุ่นยนต์จากหลากหลายด้านทางด้านกีฬาประกอบด้วยฟุตบอลประเภท7ต่อ7กรีฑาวิ่ง100เมตรและ400เมตรแบบอัตโนมัติ 100% ชักเกยอร์ยกน้ำหนักเทเบิลเทนนิสและมวยค่ะไปจนถึงการทดสอบความคล่องแคล่วของมือหุ่นยนต์อย่างเช่นการขันน็อตเปิดขวดแยกแยะเม็ดยาทำภารกิจทำความสะอาดบ้านงานบริการในโรงแรมและงานดับเพลิงโดยเปิดสนามวันแรกเกิดปรากฏการณ์ฮือฮาค่ะเมื่อหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์สามารถทำลายสถิติโลกของมนุษย์ลงได้สำเร็จเป็นผลงานของเอ็กซ์ฮิวแมนนอยด์ค่ะทำเวลาได้ในการวิ่ง100เมตร 9.39 วินาทีซึ่งเร็วกว่าสถิติโลกของมนุษย์อย่างฮุเซนโบลต์นะคะที่เคยทำไว้ 9.58 วินาทีส่วนการแข่งขันกระโดดสูงค่ะหุ่นยนต์ทำสถิติกระโดดสูงได้ถึง 2.88 เมตรทำลายสถิติโลกของมนุษย์ฮาเวียร์ซุปายอค่ะยอดนักกระโดดสูงชาวคิวบาที่ทำไว้ 4.45 เมตรขณะที่การแข่งขันครั้งนี้เป็นการสะท้อนถึงความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีหุ่นยนต์2ขาและ AI ที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากห้องทดลองไปสู่การใช้งานจริงในอุตสาหกรรมและในชีวิตประจำวันอย่างรวดเร็วค่ะ
1: สหรัฐไม่มีแผนคุยกันค้ารอบใหม่กับแคนาดาครับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐบอกว่ายังไม่มีแผนเปิดเจรจาการค้ารอบใหม่กับแคนาดาและก็พร้อมดำเนินมาตรการตอบโต้หลังทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้โดยสหรัฐเลื่อนจัดเก็บภาษีอัตราใหม่ 50% ต่อสินค้าแคนาดาหลายประเภทคิดเป็นมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ 6.5 แสนล้านบาทหรือร้อยละ5ของมูลค่าส่งออกไปสหรัฐเพิ่มเติมจากอัตราภาษีเดิมที่สหรัฐเก็บเป็นเหล็กอลูมิเนียมรถยนต์และก็ไม้แปรรูปของแคนาดาอยู่แล้วมาร์คคาร์นีย์นายกรัฐมนตรีแคนาดาประกาศจะตอบโต้สหรัฐอย่างเข้มข้นแบบดอลลาร์ต่อดอลลาร์ครับจะมีการบังคับใช้มาตรการภาษีตอบโต้สหรัฐในวันที่8กันยายนนี้ครับ
0: ขณะที่กองทัพเรือสหรัฐเผยแพร่ภาพวิดีโอเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington ค่ะขณะอยู่ในทะเลอาหรับเพื่อสับเปลี่ยนกับเรือ USS Abraham Lincoln ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตะวันออกกลางสนับสนุนภารกิจรับมือกับอิหร่านมาตั้งแต่มกราคมแต่ได้ประจำการมาก่อนกะหน้านี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าการสับเปลี่ยนเป็นการเตรียมการล่วงหน้าแต่เกิดขึ้นท่ามกลางการรายงานของสื่อเรื่องปัญหาสุขภาพจิตและการพยายามฆ่าตัวตายของลูกเรือบนเรือลินคอนเนื่องจากปฏิบัติภารกิจอย่างยืดเยื้อและต้องเฝ้าระวังภัยคุกคามจากโดรนและขีปนาวุธตลอดเวลาด้านพีเท็กเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐชี้แจงว่ารายงานข่าวเกี่ยวกับเรือลินคอนนั้นถูกปิดเบือนไปจากความจริงโดยสิ้นเชิงค่ะ
1: แผ่นดินไหวขนาด 5.8 นอกชายฝั่งทางใต้ของญี่ปุ่นครับสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นนาทีชั้นวางสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งเกิดสั่นไหวอย่างรุนแรงจนสินค้าร่วงลงพื้นขณะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.8 บริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของเกาะฮอนชูประเทศญี่ปุ่นช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระดับความลึก78กิโลเมตรขณะที่สื่อญี่ปุ่นรายงานว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่จังหวัดอิบารากิทางตอนเหนือของกรุงโตเกียวยังไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงแล้วก็ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โทไกหมายเลข2และฟูกุชิมะไดอิจิก็ไม่พบความผิดปกติเกี่ยวกับระดับรังสีอันตรายโดยรอบครับ
0: นอกจากนี้ในญี่ปุ่นก็มีคดีสะเทือนใจนะคะเป็นเหตุการณ์ที่พ่อชาวญี่ปุ่นวัย48ปีทิ้งลูกชายวัย7ขวบไว้ตามลำพังท่ามกลางสายฝนและหมอกหนาบนภูเขาไฟฟูจิค่ะโดยมีการรายงานนะคะว่าครอบครัวมาจากเมืองนาโกย่าเดินทางมาปีนเขาด้วยกันค่ะจนกระทั่งมาถึงสถานีที่6ที่มีความสูงกว่า 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลลูกชายคนเล็กวัย7ขวบก็เริ่มบ่นว่าเหนื่อยผู้เป็นบิดาก็ทิ้งขนมเครื่องดื่มและบอกให้รอค่ะแล้วก็รีบเดินตามลูกชายคนโตอายุประมาณ 12-13 ปีล่วงหน้าไปพิชิตยอดเขาจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ประจำกระท่อมของภูเขามาพบเด็กชายที่ไม่มีเงินติดตัวเลยแม้แต่เยนเดียวมีเพียงขนมน้ำดื่มขวดเดียวเท่านั้นแล้วก็นั่งรออยู่บนมานั่งเพียงลำพังจึงได้เข้านำตัวเด็กไปยังที่ปลอดภัยพร้อมกับแจ้งตำรวจค่ะจนกระทั่งตำรวจสามารถติดต่อบิดาได้ในเวลาต่อมาขณะนั้นก็ปีนไปถึงสถานีที่8แล้วค่ะซึ่งก็ ็ทิ้งลูกไว้ถึง3ชั่วโมงซึ่งเด็กเล็กคนนี้ก็อยู่ในสภาพเหนื่อยล้าและหวาดกลัวเพราะว่าคอยอยู่นานถึง8ชั่วโมงกว่าที่บิดาจะเดินกลับลงมาตำรวจก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนบิดาอย่างรุนแรงเพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้เข้าข่ายความผิดฐานทอดทิ้งผู้ที่อยู่ในความดูแลมีโทษทางอาญาและเน้นย้ำว่าการปีนเขาเป็นกลุ่มต้องยึดความเร็วและประเมินกำลังของคนที่อ่อนแอที่สุดเป็นกลุ่มหลักห้ามแยกจากกันโดยเด็ดขาดค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดต

0: หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจ803034และ0943966649
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าวเอ็มคอร์ดนิวส์โทร02-201-6370

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์บ้วนอดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์นะคะแล้วก็ดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำ
0: สะดุดชื่ออาจารย์เฉยเลย
1: ไม่ผิดหรอกเพราะว่าส่วนมากคนทั่วไปก็เรียกว่าผมว่าบ้วนหมดแหละ
0: ค่ะ
1: ก็อย่างที่เคยบอกมีแต่พ่อแม่ยายกับภรรยาใช่ไหมที่เรียกชื่อพี่อดิศักดิ์คุณอดิศักดิ์ก็นี่นะก็คุณขวัญเสียงผมชัดเจนไหม
0: ชัดเจนค่ะอาจารย์คะ
1: ขอบพระคุณมากนะครับคืออย่างนี้ครับคุณขวัญเดี๋ยวลำดับแรกวันนี้เนี่ยผมอยากจะฝากแฟนรายการว่าเมื่อวันจันทร์ที่17ธันวาคมสิงหาคมนะฮะ
0: ค่ะ
1: ผมได้พูดในรายการว่าเตรียมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติวาตภัยอุทกภัยอัคคีภัยและจุดๆๆอีกหลายอย่างนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็พูดเรื่องวันอังคารนะครับตอบปัญหาการปลูกกระจับปลูกยังไงวันพุธพูดเรื่องไม้ผลต้นฝนต้องทำอะไรวันพฤหัสพูดเรื่องมะกรูดมะนาวดูแลเหมือนกันไหมเหมือนที่เราเคยตอบนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และวันศุกร์เรื่องแมลงโรคทำลายมะนาวมะกรูดทีนี้ก็

0: สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่คิดถึงจังหวัดน่าน
1: ใช่อาจารย์หนักมากจังหวัดน่านเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
0: ใช่ทีนี้เผอิญข่าวเมื่อเช้านี่เอง
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้วไม่สบายใจ
1: อาจารย์จะลงใต้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ผมวิตกกังวลมาเป็น10ปีแล้วว่าทำยังไงเราถึงจะเกิดมีสันติสุขขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะเพราะว่าผมก็มีเพื่อนอยู่ยะลา
1: ค่ะ
0: แต่3จังหวัดนี้ผมเคยไปแห่งเดียวนะฮะ
1: ไปที่จังหวัดอะไรคะ
0: รู้สึกจะที่ยะลาเนี่ยผมเคยไปเล่นดนตรีสมัยที่ผมพาวงดนตรีดาวกระจุยไปแสดงหาเงินช่วยค่ายอาสาพัฒนาภาคใต้อ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เคยไปแสดงดนตรีอยู่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยไปอีกเลยนะฮะแต่ว่าเราย้อนไปที่ก็ขอให้สันติสุขเกิดขึ้นนะฮ
1: ะ
0: เพราะความรุนแรงไม่เคยแก้ปัญหาใดๆได้ทีนี้เราย้อนขึ้นไปจังหวัดน่านลำดับแรกสิ่งแรกที่อยากจะคุยก็ต้องขอโทษว่าถ้าคำพูดนี้เนี่ยไปกระทบกระเทือนใจใครเข้าก็ต้องกราบขออภัยด้วยว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาต่อว่าต่อขานกันครับคุณขวัญ
1: อืมค่ะว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรภูเขาหัวโล้นหรือเปล่าอะไรทํานองนี้ใช่มั้ยคะ
0: เราอย่าต่อว่าต่อขานกัน
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็อย่าตอบโต้กันเวลานี้เป็นเวลาวิกฤตที่เราต้องเร่งให้การช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นในความเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าเราต้องช่วยกันในระยะสั้นและระยะยาววันนี้ผมมีเรื่องมาเสนอการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับคุณขวัญครับ
1: ค่ะอาจารย์คะ
0: ระยะสั้นก็คือว่าใครช่วยอะไรได้ช่วยครับโดยยังไม่ต้องคำนึงหรือคิดถึงว่าอย่างนั้นอย่างนี้ยังไม่ต้องถ้าช่วยได้ช่วยแต่ถ้าใจไม่สบายไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีใครว่าอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นระยะสั้นที่สุดเนี่ยเวลานี้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่ตรงไหนเหมือนที่ผมเคยบอกกับคุณขวัญบอกว่าในหนึ่งชุมชนเนี่ยถ้าเราคัดเลือกวัดสักหนึ่งวัดที่เราเรียกว่าเป็นสถานสงเคราะห์ผู้คนนะฮะ
1: ค่ะก็คือเหมือนเวลาเกิดเหตุแล้วเป็นจุดรวมพลของชาวบ้านเป็นที่อพยพพักพิงใช่ไหมคะอาจารย
0: ์หนึ่งอพยพพักพิงสองการช่วยเหลือทุกคนจะรู้เลยในชุมชนว่าฉันต้องไปที่นี
1: ่
0: ถ้าไปที่นี่ฉันมีกินนะฉันประทังชีวิตได้แน่นอน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับอันนี้ก็คือศูนย์ทีนี้ศูนย์ที่ว่าเนี่ยผมว่าไม่ต้องไปเสียเงินสร้างใช้วัดซึ่งวัดเนี่ยมีสถานที่อะไรต่ออะไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเตรียมเครื่องเคียงเครื่องครัวหรือจะเป็นเครื่องที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เอาไว้ให้พร้อมที่จะรองรับและเวลานี้รถแบ็คโฮรถดูดน้ำรถฉีดน้ำรถดูดน้ำทั่วประเทศถ้าก็ลองติดต่อซิว่าเซ็นเตอร์การช่วยเหลือเราอยู่ตรงไหนประสานงานไปแล้วก็อย่าไปคิดว่าคนจังหวัดนั้นจังหวัดไม่ฮะทุกจังหวัดคือประเทศไทย
1: เราคนไทยเหมือนกันนะอาจารย์นะก็เรื่องนี้ค่ะอาจารย์ที่จังหวัดน่านนะคะก็มีทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณสุภมาศอิสระภักดีก็บอกว่าได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ต่อยอดของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านก็คือตั้งศูนย์บัญชาการนะคะแล้วก็ประกาศเผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ไปว่าที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดน่านเนี่ยตอนนี้นะคะยังขาดเรื่องของสิ่งของที่จะนำมาเป็นทำเข้ากล่องอย่างนี้อาจารย์เรื่องของข้าวสารหรือว่าเนื้อสัตว์แล้วก็ผักสดเครื่องปรุงแล้วก็ภาชนะในการใส่อาหารไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอาหารปรุงสุกแล้วอาจารย์อันนี้ยังขาดแคลนอยู่นะคะโรงครัวกลางที่จังหวัดน่านอันนี้ติดต่อไปได้ที่

0: ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าหลายบ้านวิทยุก็หายไปแล้วการรับฟังข้อมูลข่าวสารอาจจะไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างการเรียนรู้ว่าถ้าเกิดเหตุปั๊บเราจะไปที่ตรงไหนนะฮะและเวลานี้ไม่ใช่เวลาน่าอายนะใครไม่มีใครหิวใครอะไรไปครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะและก็คนไทยใจบุญเราทำบุญหยอดกระปุกใส่ตู้กับวัดวาอารามไปไหว้พญานาคอะไรอะไรเยอะแยะนี่แหละครับเราไปช่วยเพื่อนร่วมชาติซึ่งกันและกันแล้วก็การฟื้นฟูบูรณะบ้านเรือนเวลานี้เนี่ยผมเห็นพลังอยู่พลังหนึ่งซึ่งยังไม่เห็นกองทัพผมอยากจะเรียกว่ากองทัพอาชีวศึกษาเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: น้องๆ อาชีวศึกษาเรียกว่าโครงการอาชีวะเพื่อชาติเนี่ยนะในพื้นที่อาชีวะภาคเหนือระดมพลไปเลยครับนะน้องที่เรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการซ่อมรถราอะไรต่างเนี่ยไปเลยครับนะระดมผลให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันอันนี้คือโครงการระยะสั้นนะฮะและโครงการเงินกู้ดอกเบี้ย 0% ควรมีเพื่อการที่จะอุ้มชูดูแลให้เขาเหล่านั้นเนี่ยกลับมายืนได้เรียกว่าโครงการเงินกู้ 0% นะครับ อันนี้ก็คือระยะสั้น
0: ค่ะ
1: ส่วนระยะยาวนะครับในฐานะที่ผมเนี่ยเคยขึ้นไปบรรยายเรื่องการเกษตรที่อำเภอปัวเป็นที่แรกและเวียงสาเป็นที่ที่สองผมจึงเข้าใจลักษณะภูมิประเทศดีอันนี้ไปครั้งที่หนึ่งและไปครั้งที่สองตอนนั้นไปโดยชมรมผู้เลี้ยงไก่ฉะเชิงเทราเขาเอามูลไก่ไปแลกกับข้าวโพดนะไปครั้งที่สองเนี่ยรู้สึกจะเป็นสหกรณ์ครูที่จังหวัดน่านผมไปบรรยายเรื่องการทางด้านการศึกษาก็จำได้ว่าไปพูดแล้วท่านก็หัวเราะกัน3ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ไปมีความทรงจำเกี่ยวกับน่านนะฮะที่วัดที่ปู่น่านย่าน่านกระซิบรักกันอยู่นั่นน่ะ
0: วัดภูมินป่ะคะอาจารย
1: ์นั่นน่ะวัดภูมินนะแล้วก็รวมทั้งถนนคนเดินที่ไม่ใช่เป็นถนนเส้นตรงน
0: ะ
1: เป็นลานกว้างมีเสื่อปูมีโต๊ะนั่งกินแล้วก็มีดนตรีพื้นเมืองแล้วก็เผอิญดนตรีพื้นเมืองเขาก็รู้เกิดจำผมได้วันนั้นเลยติ๊บนักร้องนักดนตรีเยอะเลยก็เป็นความประทับใจที่เมืองน่านแต่ว่าการแก้ปัญหาระยะยาวในฐานะที่ผมเป็นคนวงการเกษตรถ้าผมไม่พูดผมจะรู้สึกผิดผมจะเสนออย่างนี้ครับคุณขวัญเราไม่ต่อว่าต่อขานกันแต่เราจะเริ่มบูรณะฟื้นฟูธรรมชาติที่จังหวัดภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยนะด้วยการส่งเสริมโครงการส่งเสริมการทำวนเกษตรวนแปลว่าป่าผมเคยพูดเรื่องนี้เมื่อปี2540กว่าในสมัยนั้นท่านอดีตนายกท่านหนึ่งเนี่ยท่านเผอิญได้ฟังเรื่องนี้และในสัปดาห์ต่อมาที่ท่านจัดรายการเนี่ยท่านก็บอกว่าโอ้โหปลูกป่ากว่าจะได้ต้นไม้มาขายอ่ะตั้ง5ปี7ปีแล้วจะเอาอะไรกินผมก็ไม่มีโอกาสที่จะตอบนะฮะผมไม่มีโอกาสที่จะตอบทีนี้วันนี้ผมจะตอบว่ามันสามารถทำได้ครับคือสมมติว่าเราปลูกป่านะฮะเราปลูกป่าในระหว่างที่ป่าไม้หรือต้นไม้อย่างเล็กเนี่ยมันทำได้สองวิธีการวิธีการที่หนึ่งเราก็ปลูกพืชแซมนะจะเป็นข้าวโพดฟักทองมันจำปะหลังหรืออะไรก็แล้วแต่พืชที่เรา

0: จะได้เงินเร็วอันนี้เราเรียกว่าพืชแซมในขณะที่ต้นไม้ยังไม่โตคุณขวัญเป็นสาวใต้คงนึกออกว่าตอนยางต้นเล็กๆอ่ะโมเดลเดียวกันเลยครับเราก็ปลูกพืชแซมไปก่อนโดยห่างจากต้นไม้ที่เราปลูกเป็นหลักเนี่ยเอาไว้นี่เป็นอันที่หนึ่งที่จะได้เงินมาประการที่สองก็ต้องทำเหมือนยางครับสมัยก่อนจะเป็นการยางแห่งประเทศไทยก็จะมีหน่วยงานชื่อองค์กรสงเคราะห์การทำสวนยางคือมีเงินเนี่ยไปช่วยในระยะแรกก่อนที่จะกรีดยางได้ถ้าทำได้อย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่จะต้องตามไปนะคือการตลาดไม้ปลูกมาแล้วเราไม่ตัดพร้อมกันหมดแต่เราจะตัดสลับกันเราก็จะมีป่าไม้ตลอดเวลาไม้นั้นเราจะส่งออกไหมไม้นั้นเราจะไปส่งไปดีลกับไปติดต่อกับบริษัทเฟอร์นิเจอร์ไหมเราจะไปทำบ้านน็อกดาวน์ส่งนอกไหมเราจะทำอะไรการตลาดจะต้องตามไปด้วยในขณะที่ป่าไม้ยังไม่เกิดหรือว่าต้นไม้ยังไม่โตเราก็สามารถที่จะเอาเรื่องการตลาดในพืชระยะสั้นนะครับอาจจะยังคงข้าวโพดนะโดยเอาบริษัทอาหารสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเข้าไปรับซื้อในราคายุติธรรมอันนี้เป็นผลระยะยาวไม่เกิน10ปีครับภาคเหนือจะกลับมาเขียวชะอุ่มกลายเป็นต้นน้ำและภายใต้วนเกษตรเนี่ยนอกจากที่เราพูดไปที่คือพืชแซมกับตอนโตไปนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนเราตอนต้นไม้ยังเล็กบางคนอาจจะทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และเราก็เลี้ยงสัตว์ในป่าเราก็จะปลูกเห็ดเราก็จะเอาเชื้อเห็ดไปปล่อยเราก็จะมีเห็ดตามธรรมชาติกินตลอดต่อเนื่องเราก็จะดูพืชสมุนไพรพอต้นไม้เริ่มโตในขณะที่เราปลูกมีไม้พี่เลี้ยงปลูกไปสัก2ปีไปแล้วเนี่ยเราก็เอาพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าที่ต้องอาศัยร่มเงาเช่นกาแฟโกโก้เข้าไปปลูกไปสวนกาแฟสวนโกโก้ก็ได้หรือเราจะส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งส่งออกน้ำผึ้งหรือจะเลี้ยงผึ้งจิ๋วและให้คนมาเช่าผึ้งจิ๋วก็คือตัวชันนรงค
1: ์ใช่
0: นะซึ่งไม่มีเหล็กใน
1: ที่ใต้ส่วนใหญ่จะเลี้ยงชันนรงค์ในสวนยางอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าที่อย่างต้นยางเนี่ยมันก็จะมีต่อมใช่ไหมต้มน้ำยางแต่ทีนี้ที่ผมไม่ได้ไปเสนอเรื่องยางเนี่ยเพราะว่ายางมันไม่ควรจะปลูกในพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลเกิน600นะฮะถ้าเกิน600แล้วไม่ควรปลูกยางอย่างที่ป่าแปะก่อนจะขึ้นแต่อำเภอปายนะก็สูงไปแล้วในป่าใหญ่บางครั้งมันจะมีศัตรูตัวสำคัญเราปลูกยางมาตั้งหลายปีมันโค่นคือเดียวอะคือตัวตุ่น
1: ตัวตุ่นเหรอคะ
0: ตัวตุ่นกัดต้นขาดเลยครับ
1: ต้นยางใหญ่ๆก็ขาดหรือว่าต้องต้นยางเล็กๆใน
0: ใหญ่ๆนี่แหละ
1: โอ้โห
0: ล้มเลย
1: ค่ะ
0: เพราะชาวบ้านเขาก็จะมีอุปกรณ์ดักตุ่นทีนี้อย่างนี้ครับคุณขวัญเร่งด่วนที่สุดเนี่ยถ้าท่านยังไม่ทำวนเกษตรนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าใครทำการเกษตรอยู่เนี่ยควรจะรวมกันสมมตินะฮะคุณขวัญกับผมแล้วก็คุณอ้อมคุณกบใครกับใครหลายคนนะอยู่ภูเขาลูกเดียวกันเรามารวมกันชื่อบริษัทเขาสวยงามจำกัดและแทนที่เราจะปลูกต้นไม้ตามธรรมชาติเนี่ยเราทำเป็นขั้นบันไดครับคุณขวัญ
1: เหมือนนาขั้นบันไดอย่างนี้อาจารย์
0: ใช่ครับเราทำ ไม่ว่าคุณจะปลูกไม้ผลปลูกป่าปลูกอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณทำเป็นขั้นบันไดได้เนี่ยจะดีมากในทุกขั้นบันไดนะ
1: ค่ะ
0: คุณควรจะปลูกหญ้าแฝกหญ้าแฝกเนี่ยครับคุณขวัญรากมันลึกลงไปเนี่ย2เมตรภูเขาทั้งลูกเนี่ยจะกลายเป็นฟองน้ำขนาดใหญ่มาก
1: ค่ะ
0: อุ้มน้ำและในเวลาเดียวกันหญ้าแฝกจะเป็นกำแพงที่มีชีวิตดินโคลนที่ถูกพัดมาจากแนวสูงแนวชันสูงชันเนี่ยจะมาประทะกับแนวหญ้าแฝกนะแล้วมันก็จะทำให้ดินโคลนไม่ถล่มทลายลงมาอันนี้คือเรียกกำแพงธรรมชาติใบหญ้าแฝกเองในปัจจุบันเดี๋ยวคุณขวัญสืบค้นดูก็ได้เรามาทำเป็นกล่องใส่ของชำร่วยเรามาทำเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นอะไรต่ออะไรได้เยอะเลย
1: อ
0: ันนี้ก็คือการปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวกำแพงมีชีวิตและควรจะสำรวจโดยด่วนว่าภูเขาลูกนี้มีเกษตรกรกี่รายและให้ตั้งชื่อว่ากลุ่มสมมตินะฮะชื่อภูเขาชื่อภูเขาขุนนางนะกลุ่มเกษตรกรขุนนางจำกัดอะไรอย่างเงี้ยและเราก็จะเกิดการตลาดผู้รับซื้อหรือผู้ที่จะจำหน่ายขายปุ๋ยขายปัจจัยการผลิตต่างๆเนี่ยเวลาเราจะซื้อของมาทำงานมาใช้เนี่ยมันก็ประหยัดและมันถูกเพราะเราซื้อทีละเยอะเพราะก็ประหยัดเข้าต้นทุนการขนส่งนะครับทีนี้มันมีโครงการต่อเนื่องครับคุณขวัญจากบนยอดขุนเขาที่เราทำโครงการอย่างที่ว่าคุณขวัญจำได้ไหมที่ผมบอกว่าทุกเชิงเขาอ่ะ
1: จะต้องเป็นแอ่งน้ำอ่างเก็บน้ำไว้ลงจากเขาใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่หรือเราจะเรียกว่าฝายเล็ก
1: ๆ
0: อย่างน้อยมันจะชะลอและจะทำให้เรามีเวลา
1: ในการแบบรับมือกับสถานการณ์ที่แบบเหมือนฉุกเฉินเหตุอุทกภัยหรือว่าอะไรที่เกิดขึ้นมันจะหน่วงเวลาไว้อีกนิดนึงใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: ใช่ครับนอกจากนั้นพอมันล้นมาใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ตะกอนดินอะไรที่หนักๆเนี่ยมันจะไม่ลงมามันจะค้างตรงนั้นซึ่งเราไปฟื้นฟูบูรณะได
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้สิ่งที่เราไม่มีนะและต่อไปต้องมีนะครับ
1: ค
0: ุณขวัญเห็นไหมว่าทุกเมืองในปัจจุบันเนี่ยจะมีถนนบายพาส
1: ใช่ค่ะ
0: เรามีถนนเลี่ยงเมืองถ้ารถไม่จำเป็นต้องเข้าเมืองเราก็ไม่เข้าเหมือนกันครับสองข้างทางของถนนบายพาสเราควรมีถนนน้ำขออนุญาตเอ่ยชื่อหน่อยนะรุ่นพี่ผมท่านปลอดประสบสุรสวดีเนี่ยท่านก็เคยพูดเรื่องนี้ท่านอดีตผู้ว่าพิจิตรท่านก็พูดแต่ท่านเรียกว่าwaterway แต่ผมเนี่ยเรียกว่าถนนน้ำสมัยก่อนท่านอดีตผู้ว่าพิจิตรท่านเป็นแฟนรายการ FM 100.5 ของเราท่านได้ยินผมพูดว่าถนนน้ำท่านก็ใช้คำว่า waterway มันเหมือน motorway motorway คือไปเร็วเพราะฉะนั้นถ้ามีถนนน้ำน้ำมันก็มีที่ไปเราควรจะมีไฟแดงให้น้ำ
1: คุณขวัญเข้าใจ
0: ไหมไฟแดงให้น้ำก็หมายความ
1: ว่ามีเป็นเขื่อนกั้นเหรอคะอาจารย์หรือยังไงเป็นฝ่าย
0: มาถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยคุณจะมาอั้นอยู่แค่นี
1: ้
0: แล้วค
1: ุ
0: ณจะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเลิกออกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แทนที่คุณจะวิ่งทะลุมาด้วยความเร็วพูดพลาดเนี่ยผมจะมีสิ่งที่จะชะลอคุณเป็นระยะแล้วก็น้ำจะเบี่ยงออกซ้ายออกขวาน้ำจะไม่เข้าเมืองทีนี้ถ้าเราไปดูในเมืองท่อน้ำถามว่าทำไมคนส่วนใหญ่เนี่ยจึงอยู่ริมแม่น้ำคือคุณขวัญต้องเข้าใจคนรุ่นผมเนี่ยรุ่นซิกตี้เนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สมัยก่อนมันไม่มีถนนคุณขวัญ
1: อ๋อต้องเป็นการเดินทางโดยการใช้เรือพายเดินทางโดยสายทางน้ำ
0: เราเดินทางทางน้ำเรามีวิถีชีวิตที่เกาะอยู่ชุมชนริมฝั่งน้ำ ผมเคยไปถามหลวงพ่อวัดแถวบ้านผมหลวงพ่อทำไมสร้างเมนไว้หน้าวัดอ่ะหลวงพ่อถ้าอายุเยอะกว่าผมผมโยมโยมเกิดไม่ทันนะสิสมัยก่อนนะเมนมาอยู่หลังวัดเพราะมันไม่มีถนนหน้าวัดมันอยู่ริมน้ำทีนี้พอถนนตัดเมนก็มันก็เลยไปอยู่หน้าวัดไงโยม
1: ถนนตัดหลังวัดแทนนะคะเพราะว่าตัดหน้าวัดไม่ได้เพราะมันเป็นทางน้ำ
0: ใช่ผมก็เลยบอกหลวงพ่อบอกหลวงพ่อเอางี้ขยับเมนก็ลำบากมันหลวงพ่อปลูกต้นไม้ใหญ่ๆรอบเมนมันจะได้บังเมนนะเพราะว่าผมเห็นเมนแล้วผมกลัวยกเว้นตอนเด็กๆไปดูหนังตะลุงที่บ้านไปนั่งฝนมันตกไปแอบอยู่ใต้เมน
1: ค่ะอาจารย์คะขวัญมีคำถามนิดนึงไว้ให้อาจารย์ตอบขวัญช่วงหน้าได้ไหมคะว่าถนนน้ำของอาจารย์เนี่ยมันต่างกันยังไงกับระบบชนประทานที่เขามีวางไว้ของเดิมอยู่แล้วอันเนี้ยค่ะว
0: ่
1: า
0: ต่างกันเยอะ
1: เนี่ยค่ะขวัญพอฟังแล้วเอ๊ะเรามีชนประทานอยู่แล้วแล้วพอถ้าเราสร้างถนนน้ำขึ้นมาอีกเนี่ยเราจะเชื่อมต่อกันอย่างไรให้มันเป็นประโยชน์แล้วก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันทั้งสองอย่างนี้นะคะแต่ว่า
0: ได้
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขวัญนะคะมีข้อความประชาสัมพันธ์นะคะมาฝากคุณผู้ฟังค่ะคาชิว่าค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรนะคะรุ่น RC1822 ค่ะถ้าท่านกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวจบทำได้หลายๆเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูต้มนึ่งตุ๋นทำซุปทำสตูนะคะคาชิว่ารุ่น RC1822 หม้อหุงข้าวแรงดันใบนี้นะคะก็สามารถปรุงให้ท่านได้ค่ะพลังงานความร้อนจากไอน้ำสูงก็ช่วยประหยัดไฟด้วยและเวลาในการปรุงก็ลดลงไปเกินครึ่งทีเดียวนะคะวัสดุก็ทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงไม่มีเรื่องของการแบบเหมือนก็ซ่อมบ่อยหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รับประกันค่ะเพราะว่ามีสินค้าตัวนี้มีรับประกัน1ปีเต็มๆค่ะยาวๆกันไปเลยคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทค่ะลดแรงนะคะเหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะท่านจ่ายเพียงแค่หลักพันต้นๆก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทรศัพท์ไปสอบถามได้ค่ะที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเกษตรทั่วไทยกัน
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: 13นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันแม่ทัพภาคที่4เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุความรุนแรงในที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์พลโทนรทิพย์ภายนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเดินทางเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จำนวน3รายเพื่อให้กำลังใจสอบถามความเป็นอยู่และติดตามอาการอย่างใกล้ชิดผู้ได้รับบาดเจ็บมีทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนในระหว่างเกิดสถานการณ์ในพื้นที่และผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดโดยแม่ทัพภาคที่4กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและไม่ถูกทอดทิ้งการลงพื้นที่ในครั้งนี้สะท้อนว่าท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นลำดับแรกคือประชาชนทางด้านความปลอดภัยการรักษาพยาบาลและการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อสร้างความมั่นใจว่าภาครัฐยังคงอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ยืนยันการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยพร้อมเร่งติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหากพบเห็นบุคคลวัตถุหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้หรือดำเนินการด้วยตนเองให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโทร1341ตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดซ้ำกอรมน.ภาค4เผยความคืบหน้ายิงตำรวจตากใบเสียชีวิต2นายออกหมายจับแล้ว7รายพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบขณะเข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคม2569เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องจนสามารถระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยจำนวน16รายโดยสามารถควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการซักถามจำนวน13รายมีผู้เสียชีวิตจากการปะทะกับเจ้าหน้าที่จำนวน2รายประกอบไปด้วยนายฮามานและนายอับดุลโมคริสและผู้ที่อยู่ระหว่างการหลบหนีจำนวน1รายทราบชื่อคือนายอิสฮอจากจำนวนผู้ที่เข้าสู่กระบวนการซักถามจำนวน13รายปัจจุบันปล่อยตัวกลับภูมิลำเนาแล้ว10รายประกอบไปด้วยนายมาฮาดีปล่อยตัวเมื่อวันที่2สิงหาคมนายอาลีฟนางสาวยารินยะปล่อยตัวเมื่อวันที่4สิงหาคมและนายฮาเซงปล่อยตัวเมื่อวันที่7สิงหาคมส่วนบุคคลที่พบพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายโดยออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วจำนวน7รายและอยู่ระหว่างการแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินการขอศาลออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพิ่มเติมอีก2รายคือนายมรอซีและนางสาวไซยานี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
13: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์บ้วนค่ะคำถามของขวัญเบรกที่แล้วขวัญถามอาจารย์เรื่องของถนนน้ำกับระบบชลประทานที่มีอยู่เดิมมันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็จะส่งเสริมซึ่งกันและกันได้อย่างไรบ้างเพราะว่าอาจารย์เสนอว่าเรามีถนนเยอะแยะและเราต้องมีถนนน้ำบ้างเพื่อชะลอปัญหาหรือว่าลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาอุทกภัยนะคะ
2: ครับก่อนที่จะตอบอันนี้นะครับคุณขวัญผมก็ลำดับแรกอยากจะฝากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ฟังรายการวันนี้ถ้าเผื่อท่านรู้จักผู้มีอำนาจวาสนาของบ้านเมืองนี้นะฮะก็ช่วยถ่ายทอดความคิดอันเนี้ยไปให้ผู้นี้มีอำนาจวาสนาด้วยแล้วก็ต้องยอมรับนะครับคุณขวัญว่า FM 100.5 เราเนี่ยมีอิทธิพลต่อสังคมนะอย่างที่เราคุยกันที่ผมบ่นเรื่องไม่ได้ดูทีมชาติฟุตบอลทีมชาติไทยเห็นไหม
1: ค่ะ
2: ที่สุดแล้วเราก็ได้ดูเห็นไหม
1: อ
2: ื
1: มค่ะ
2: อันนี้เราก็ต้องขอบคุณท่านที่ไปบอกผู้เกี่ยวข้องผู้มีอำนาจวาสนาและเราก็ได้ดูการถ่ายทอดสดแม้ว่าเราจะแพ้ไป 2-0 นัดแรกเดี๋ยวนัดต่อไปเราก็สามารถจะชนะเขาได้ 3-0 นะเราก็หวังว่าอย่างนั้นนะแล้วก็เมื่อคืนแหมมันบาดหัวใจเหลือเกิน 2-0 เนี่ยแมนยูก็แพ้ 2-0
1: อ๋อจันเป็นแฟนแมนยูด้วยเหรอคะ
2: เออแฟนผีโดนเสือกระปบไป 2ลูกซะแล้ว
1: ค่ะ
2: แต่ไม่เป็นไรดูกีฬาก็ดูให้สนุกอย่าเล่นการพนัน
1: ค
2: ืออย่างนี้ก่อนที่จะไปตอบคำถามคุณขวัญนะผมจะฝากว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อตอนช่วงแรกเนี่ยเขาเรียกว่าโครงการฟื้นฟูภูเขาด้วยวนเกษตรและการทำเกษตรแบบขั้นบันไดอันนี้นะฮะเป็นหัวเรื่องหนึ่งนะฮะทีนี้เมื่อกี้ที่เราพูดถึงมาเนี่ยบอกว่าต้องมีที่ลุ่มไม่ต้องมีที่เก็บน้ำเชิงเขามีถนนน้ำใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: มันจะต้องมีโครงการต่อเนื่องไปอีกนิดหนึ่งคุณขวัญ
1: อะไรคะ
2: พอน้ำเริ่มไหลไปตามแหล่งน้ำธรรมชาติคือแม่น้ำต่างๆเนี่ยต้องทำโครงการปลูกป่าไม้ริมสายชน
1: ค่ะ
2: อบต.ไหนมีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านต้องปลูกป่าเราจะรักษาแม่น้ำไม่ให้แม่น้ำตายแม่น้ำไม่ตื้นเขินและนวัตกรรมที่เรามีแล้วคือรถเก็บผักตบชวาเนี่ยเกิดขึ้นเรื่องต่อเรื่องตอนนี้หลายที่ก็ทำอยู่นะฮะอันนี้ก็คือ2โครงการที่ต่อเนื่องกันทีนี้ถนนน้ำมันต่างกับคลองชลประทานยังไง
1: ค่ะ
2: ผมเปรียบเทียบเห็นชัดๆอย่างนี้นะคลองชลประทานเนี่ยมันเหมือนถนนทั่วไป
1: ค่ะ
2: ที่เราขับรถอยู่ทุกวันเนี้ย
1: คือคู่ขนานกันไปกับถนนใช่ไหมอาจารย์คลองชลประทาน
2: ไม่ใช่ยังเป็นถนนสุขุมวิทพระรามสองถนนอังรีดูนังอะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
2: คือถนนพวกนั้นเป็นถนนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ถนนแต่ถนนน้ำเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนมอเตอร์เวย
1: ์ค่ะ
2: M81 วิ่งไปเมืองการหรือจะเป็นถนนวิ่งไปพัทยาไประยองหมายความว่าถนนน้ำเราจะมีไว้ใช้เพื่อให้น้ำเดินทางไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยเพราะไม่มีบ้านช่องห้องหอผู้คนอยู่ตรงนั้น
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็คือเรียกน้ำมาแล้วขอให้น้ำรีบไปแต่เวลานี้มวลน้ำที่มาเนี่ยคุณขวัญพอเริ่มจากน่านนะไปเวียงสาเดี๋ยวไปแพร่ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ไปลงเขื่อนสิริกิติ์ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าน้ำที่มาตามลำน้ำยมอันนี้ลำน้ำน่านนะถ้าเรามาตามลำน้ำยมเนี่ยลำน้ำยมเนี่ยมันจะมาทางแพร่ด้วยใช่ไหมแล้วก็รู้สึกจะมาที่พิษณุโลกนะพิจิตรสุโขทัยแล้วเราก็จะลำบากกันตลอดเส้นทางน้ำเพราะเหมือนกับน้ำที่ไปทำให้อยุธยาวุ่นวายอ่ะ เวลานี้เราก็เลยขุดเจ้าพญาสองก็เปรียบเหมือนถนนน้ำเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างถนนน้ำกับน้ำชลประทานคือชลประทานจากแม่น้ำเราจะสร้างคลองชลประทานขึ้นมาซึ่งจะเป็นแนวตรงจะไม่คดโค้งเหมือนแม่น้ำแม่น้ำนั่นมาตามธรรมชาติคลองชลประทานจะเป็นแนวตรงเช่นคลองชลประทานจากกาญจนบุรีผ่านนครปฐมเข้าไปถึงสุพรรณบุรีหรือที่ต่างๆจะเป็นเส้นตรงและไปที่ไหนไปที่ที่เขาจะใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเหมือนการสร้างถนนตามตรอกซอกซอยพระราม4พระราม2หรือจะเป็นอังรีดูนางอันนั้นก็เพื่อให้คนเนี่ยใช้ตรงไหนก็ถนนก็ไปถึงตรงนั้นน้ำชลประทานคลองชลประทานจะเป็นลักษณะนั้นจะจากคลองใหญ่เนี่ยมันจะมีคลองซอยนะชาวบ้านก็จะเรียกคลองไส้ไก
1: ่ค่ะ
2: นะฮะเป็นคลองซอยตัวอย่างน้ำจากกาญจนบุรีมาจากคลองใหญ่แล้วก็มาคลองย่อยแล้วก็พุ่งตรงเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนก็จะมีบ่อหนึ่งพื้นที่เก็บน้ำ20กว่าไร
1: ่ค่ะ
2: นะเพื่อซัพพอร์ตน้ำในมหาวิทยาลัยแล้วก็ระบายออกไปหน้ามหาวิทยาลัยเราประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่บ้างเพราะคลองที่เคยข้ามถนนมาลัยแมนเนี
1: ่
2: ยเดี๋ยวนี้เขาถมไปเป็นถนนไปเสียแล้ว
1: อันนี
2: ้ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่เกิดจากแม่น้ำลำคลองที่เคยเป็นคลองเนี่ยมันกลายไปเป็นถนนนั่นหมายความว่าจากถนนน้ำในจังหวัดตรงไหนที่เป็นที่ดอนก็คือเราทำทำนบกั้นน้ำริมชายเขาและตรงไหนที่เป็นที่ลุ่มชะลอน้ำเราก็ทำแก้มลิงประจำจังหวัดท่านผู้ว่าครับผมอยากจะถามว่าถ้าจังหวัดของท่านไม่มีแก้มลิงประจำจังหวัดรีบทำจังหวัดของท่านไม่มีปอดประจำจังหวัดท่านต้องรีบทำคุณขวัญเข้าใจคำว่าปอดประจำจังหวัดไหม
1: ปอดเหรอคะอาจารย์ปอดก็น่าจะเป็นต้นไม้สวนสาธารณะอะไรทำนองนี้ไหมคะเราได้หายใจสดชื่น
2: ถูกต้องป่าใหญ่ในจังหวัดอยู่ตรงไหน
1: ค่ะ
2: มันเหมือนคราวหนึ่งที่ผมเคยเล่าให้คุณขวัญฟังไปแล้วว่าคนบุรีรัมย์บอกมัวจะปลูกยางราคาตกปลูกอยู่ได้ผมบอกเฮ้ยอย่าไปห้ามเขาการที่มีสวนยางน่ะมันจะเป็นกับดักน้ำฝนทำให้คุณปลูกอ้อยแล้วคุณจะได้มีน้ำใช้อันนี้ก็คือระบบที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้ประโยชน์พื้นที่เนี่ยนะครับมันต้องเน้นว่าเราทำอะไรเป็นหลักเมืองก็คือที่อยู่อาศัยที่เพื่อการเกษตรก็ต้องชุ่มน้ำฉ่ำน้ำทีนี้ตัวบ้านเวลานี้คนที่อยู่ในต่างจังหวัดมันผิดพลาดตรงที่ว่าเราไปเห็นฝรั่งแล้วเราก็ไปเอาแบบบ้านฝรั่งมาปลูกแบบเมืองไทยไม่ได้แล้วหมู่บ้านที่อยู่ในเขตภูเขาท่านต้องไม่ทำบ้านแล้วขวางน้ำครับแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ตามเส้นทางน้ำถ้าน้ำมันไหลมาก็อย่าไปขวางน้ำเราต้องทำเหมือนปราสาทสามฤดู

0: มันก็จะเย็นข้างบนห้องนอนเอาไว้สำหรับนอนไม่จำเป็นต้องให้ตู้เสื้อผ้าได้รับแอร์ด้วยคุณขวัญนึกออกไหม
1: ก็เป็นห้องขนาดพอดีไม่ต้องใหญ่โตเกินไปเพราะว่ามันจะได้ประหยัดพลังงานของแอร์ด้วยหรือเปล่าอาจารย์
0: ใช่ห้องนอนอ่ะขนาดเล็กแต่มันจะมีประตูเชื่อม
1: ค่ะ
0: ไปห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องแต่งหน้า แล้วก็ห้องน้ำ
1: ค่ะ
0: นึกออกไหมฮะห
1: ้
0: องนอนยาวใช่ไหมครึ่งหนึ่งเป็นห้องแต่งตัวอีกครึ่งหนึ่งเป็นห้องน้ำห้องแต่งตัวแล้วห้องเก็บเสื้อผ้ามันไม่มีความจำเป็นจะต้องไปติดแอร์ให้ตู้กระจกแต่งตัวกับตู้เสื้อผ้าเนี่ยไม่จำเป็น
1: โอ้อาจารย์
0: เราก็จะประหยัดพลังงาน
1: ฤดูร้อนเนี่ยผู้หญิงแต่งตัวเนี่ยอาบน้ำมาก็เหงื่อเต็มตัวแล้วนะคะมันก็มีแอร
0: ์ง่ายนิดเดียวคุณขวัญก็ไปหยิบเสื้อผ้ามา
1: แต่งตัวในห้องนอน
0: เสร็จแล้วในห้องนอนอ่ะไม่ต้องติดกระจก
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มันมีแผ่นบางๆใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แปะไปที่ผนังน่ะเป็นกระจกบานใหญ่เลยอ่ะเขามีขายในสื่อโซเชียลมีเดีย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมเราก็มาแต่งตัวตรงนี้ในห้องนอนเราไม่มีใครมาเห็นนอกจากสามีก็ถ้าเห็นก็จะได้เป็นการปลุกเล้าปลุกใจเสือป่า
1: ค่ะอาจารย์คุณเคเคค่ะบอกว่าลำน้ำน่านแล้วก็ชุมชนในจังหวัดน่านเนี่ยเป็นพื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขารอบด้านเมื่อมีฝนตกลงมามากๆเนี่ยก็ยากที่จะห้ามไม่ให้น้ำไหลลงบ่ามาแบบอย่างเร็วนะคะไม่ว่าจะมีป่าหรือว่าจะเป็นเขาหัวล้นมันก็ป่าเร็วมาพอสมควรอยู่เหมือนกันแล้วก
0: ็
1: คุณเคเคก็บอกเสริมเพิ่มเติมมาว่าคลองชนประทานเนี่ยวัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรเพื่อพื้นที่ทำมาหากินถนนน้ำเพื่อพาน้ำออกจากพื้นที่เพื่อช่วยระบายน้ำออกอย่างรวดเร็วอันนี้คุณเคเคส่งมาทางไลน์นะคะอาจารย
0: ์เยี่ยมมากขอบคุณคุณเคเคเราต้องคิดเหมือนว่ากลัวน่านมดจะขึ้นอ่ะคุณขวัญ
1: อะไรมดจะขึ้นนะคะอาจารย
0: ์กลัวมดขึ้นเมืองน่าน
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: คุณขวัญเวลาคุณขวัญวางของไว
1: ้
0: ถ้ากลัวกลัวมดขึ้นคุณขวัญทำไง
1: ก็ใส่ถ้วยลอยน้ำไว
0: ้หล่อน้ำไว้ใช่ไหมก็เหมือนตอนที่เกษตรตอนนั้นขโมยเยอะรองอธิการบดีท่านหนึ่งท่านก็เลยขุดคูเนี่ยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนเลยนายตำรวจท่านหนึ่งขออนุญาตเอ่ยชื่อน
1: ะ
0: ท่านแสวงวุฒิคุณนะยศพสุดท้ายผมจำไม่ได
1: ้
0: ท่านน่าจะจากเราไปแล้วเป็นวิทยากรคู่กับผมบ่อยพี่แหวงบอกเฮ้ยพ่วนเกษตรกลัวมดขึ้นหรือไงวะ นั่นแหละครับคือถนนน้ำ
1: ค่ะ
0: คือลงมาจากทุกบ่าเขาเนี่ยมาตรงนี้แล้วพุ่งออกไปไหนเลย
1: ค่ะ
0: หรือถ้าจำเป็นขุดไม่ได้จะต้องทำอุโมงค
1: ์ค่ะ
0: ก็ทำครับอันนี้ทุกเมืองเสร็จฤดูนี้แล้วเนี่ยนะท่านต้องประชุมสัมมนาวางผังเมืองใหม
1: ่
0: ในยุคใหม่เมืองเราควรจะเป็นยังไงบ้านเราควรจะเป็นยังไงแบบบ้านของคนไทยควรจะอยู่แบบไหนนะฮะหลังคาบ้านเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปแต่ต้นเหตุทั้งหมดเนี่ยนะที่ผมบอกว่าอย่าด่ากันเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมฝนที่มันเปลี่ยนนิสัยไป
1: ตกไม่ตามฤดูกาลหรือว่าตกรุนแรงขึ้นจากโลกร้อนหรือว่าเป็นเรนบอมยังไงคะอาจารย
0: ์สมัยก่อนเนี่ยฝนตกกระจาย
1: ค่ะ
0: ตกทุก
1: ตกทั่วฟ้าหรืออย่างนี
0: ้ตกทั่วฟ้าตกทุกวันตกพรำพรำตกหยิมหยิมตกหย่อยหย่อย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นเรนบอมระเบิดฝน
1: ค่ะ
0: เนี่ยที่อาจารย์ธรท่านพูดอะเรนบอม
1: ค่ะ
0: มันเหมือนระเบิดตกหนักตกนานตกนิ่งตกเยอะ
1: ตกแช่ทีเดียวอยู่อย่างนั้นอะ
0: 300มิลลิเมตรอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครจะรับไหว
1: ใช่อาจารย
0: ์เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ร้อยผู้ว่าชัดชาติก็รับไม่ไหวหรอก
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอุโมงค์น้ำอะไรเราทำไว้เท่านั้นคราวหนึ่งผมเลยปลอบใจคนกรุงเทพผมใช้คำว่าน้ำขังชั่วคราว คือเขาเรียกว่าน้ำท่วม

0: ้ำท่วมผมเรียกน้ำขังชั่วคราว
1: ต่างกันไหมกับน้ำรอการระบายเนี่ยอาจารย์ต่างกันไหม
0: ท่านอดีตผู้ว่าท่านไปแปลงว่าน้ำรอการระบาย
1: ค่ะ
0: แต่มันเริ่มต้นจากผมพูดว่าน้ำขังชั่วคราว
1: ค่ะ
0: เพราะผมไปเล่นขังไง
1: ค่ะอาจารย์
0: ผมเป็นนักกลอน
1: คุณมยุรีอะค่ะบอกว่าเอ๊ะตอนนี้นี่คือเหมือนกับว่าการปลูกบ้านมันปลูกกั้นทางน้ำหรือเปล่าการไม่ได้รับการวางแผนผังเมืองที่ดีหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยสอดคล้องกับคุณสุประชัยที่พูดมาใน Facebook Live นะบอกว่าผังเมืองไม่เคยมีครับประเภทนี้อยากปลูกบ้านอยากถมที่มีเงินก็ทำได้โซนไหนน้ำผ่านคือเหมือนไม่ได้พิจารณาเรื่องของการจัดทำผังเมืองถ้าปลูกบ้านได้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าอยากปลูกบ้านตรงไหนก็ถมที่ตรงนั้นเลยเนี่ยอาจารย์คะ
0: อันนี้ความจริงกฎหมายมีนะ
1: ค่ะ
0: แต่คนไม่รู้คนไม่ปฏิบัติผมยกตัวอย่างนะ
1: คุณ
0: โอ้ยวันหนึ่งที่ผมเนี่ยเกือบยิงกันตายอ่ะ
1: ค่ะ
0: ผมนี่เกือบตายไปแล้วเนี่ยเขาจะยิงกันผมไปยืนตรงกลางคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: แล้วผมบอกเฮ้ยน้องแกปืนนะเอามือมาแล้วผมไปจับมือสองคนน่
1: ะ
0: จับมือกันอย่าโกรธกันอย่ามาตายตรงนี้โอ้โหตายถ้าเกิดเขายิงกันนะผมตายไปแล้วเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ผมไม่รู้แล้วไปเรียกแมคโครต่างถิ่นมาทำงาน
1: เขามีเจ้าเดิมเจ้าเก่าอยู่แล้วหรือยังไง
0: หนึ่งมีเจ้าเก่าสองไอ้รถแมคโครคนนี้ก็มีผู้ยิ่งใหญ่อยู่หนุนหลังอยู่ไง
1: ค่ะ
0: เป็นหลานผู้ยิ่งใหญ่ก็ไปอบต.แล้วปืนไปตบโต๊ะอ้าวไปแสดงอำนาจกับเขาเขาก็มาเอาเรื่องที
1: ่
0: ปรากฏว่าผมก็เลยเพิ่งรู้กฎหมายถ้าผมจำไม่ผิดน้อยกว่า5ไร่เนี่ย
1: ค่ะ
0: จะขุดบ่อเนี่ยต้องขออนุมัตินะ
1: อ๋อน้อยกว่า5ไร่เอ้าแล้วมากกว่า5ไร่ไม่ต้องขอเลย
0: ผมไม่แน่ใจว่าน้อยกว่า5ไร่หรือมากกว่า5ไร่เดี๋ยวลองเช็คลองแฟนรายการลองเช็คดูนะ
1: ค่ะ
0: แล้วเวลาเนี้ยหลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนหนึ่งเนี่ยทั้งที่ข้างหลังเนี่ยเป็นที่ดอน
1: ค่ะ
0: น้ำไม่ท่วมมาถมที่สูงขึ้นไปจากถนนนะถนนเลียบทางรถไฟเนี่ยเมตรหนึ่งเป็นผืนใหญ่ประมาณสัก4ไร่ได
1: ้
0: ที่ข้างๆอยู่ไม่ได
1: ้
0: ต้องประกาศขายเนี่ยแล้วมีคนจะมาซื้อถามผมบอกว่าโอ้โหอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วอาจารย์ผมก็ไม่ไหวเพราะข้างๆมันถมขึ้นไปตั้งเมตรหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยการถมมันก็ต้องดูนะฮะว่าข้างเคียงจะเป็นยังไงไม่ใช่เอาเราคนเดียวแต่ว่าคนที่จะมาซื้อผมก็แนะนำเขาบอกเอาอย่างนี้คุณก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อดินคุณก็ต้องขุดบ่อหลังบ้านเอาดินเนี่ยขึ้นมาถมตรงที่ที่จะปลูกบ้านแล้วน้ำไหลลงบ่อแล้วบ้านเราเนี่ยดินมันเป็นทรายดินร่วนปนทรายมันเก็บน้ำไม่อยู่หรอกน้ำมันจะค่อยๆเสื่อมหายไปแล้วคุณก็หาความสุขรอบบ่อแล้วเดี๋ยวถ้าคุณซื้อจริงเนี่ยผมจะเขียนผังให้เรียกว่าโครงการบ่อเงินบ่อทอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าคุณทำไม่ดีนะมันจะเป็นบ่อตัวเงินตัวทอง
1: อ๋อเขาจะมาเหรอคะอาจารย
0: ์เพราะว่าคุณเลี้ยงปลาคุณเลี้ยงเป็ดบนบ่อปลาคุณเลี้ยงหารอบบ่อปลาตัวเงินตัวทองมันก็จะมากินอยู่หลังบ้านคุณนั่นแหละ
1: ค่ะอาจารย์คะการขุดบ่อหรือว่าขุดสระในที่ดินของตนเองนะคะตามพ.ร.บ.การขุดดินแล้วก็ถมดินพ.ศ.2543หากว่าขุดลึกไม่เกิน3เมตรแล้วก็อยู่ในพื้นที่ปากบ่อไม่เกิน 10,000 ตารางเมตรหรือว่าประมาณ6ไร่ไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องระวังเรื่องของระยะห่างของแนวที่ดินข้างเคียงต้องไม่น้อยกว่า2เท่าของความลึกค่ะอันนี้สำหรับพ.ร.บ.การขุดดินแล้วก็ถมดินค่ะอาจารย์คะ
0: เดี๋ยวช่วยไลน์ให้ผมหน่อยคุณขวัญ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์คะ
0: นะแล้วไอ้เนี้ยเป็นกฎหมายที่ชาวบ้านเนี่ยคนเนี่ยไม่ค่อยรู
1: ้ค่ะ
0: นะว่าควรจะทำเพราะอะไรเพราะถ้าคุณไปขุดแบบนั้นเนี่ยที่ดินข้างเคียงเขาอ่ะเขาจะทรุดครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ปลูกบ้านก็จะทรุดทีนี้ตามที
1: ่
0: คนไทยนึกอยากปลูก

0: อะไรก็ปลูกอะไรความจริงระเบียบมันมีนะ
1: ใช่เดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดช่วงหน้าไหมคะอาจารย์เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป
3: What Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mpod connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mpod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะเดี๋ยวก่อนอาจารย์จะไปลงรายละเอียดเรื่องของการปลูกต้นไม้ขวัญขอทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะคะอาจารย์คะ
0: เชิญครับเชิญครับ
1: ค่ะช่องทางไลน์ก่อนเลยนะคะคุณสุประชัยนะคะทักทายกันเข้ามาแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายกันนะคะส่วนคุณเคก็เมื่อกี้อ่านให้อาจารย์ฟังแล้วเรื่องของพื้นที่ในจังหวัดน่านแล้วก็ระบบคลองชลประทานแล้วก็ถนนน้ํานะคะคุณมยุรีค่ะก็พูดเรื่องของการวางผังที่ดินมาแล้วก็คุณวิชาญตลิ่งชันนะคะก็ทักทายส่งรูปภาพบรรยากาศที่บ้านมาให้ชมในวันอาทิตย์นะคะคุณเทียนท่าฉลอมนะคะก็ส่งกลอนมาฝากอาจารย์บ้วนด้วยค่ะเกษตรทั่วไทยไม่ไกลอาจารย์บ้วนแฟนมากล้วนทุกถิ่นน่ายินดีวันอาทิตย์ชิดใกล้ไปทุกที่สวัสดีมีขวัญในวันนี้นะคะก็สำหรับช่องทาง Facebook Live ค่ะอาจารย์ชวลิตนะคะก็มาทักทายอาจารย์แล้วก็ขอให้สุขภาพใจอาจารย์มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนะคะกับขวัญด้วยนะคะคุณวิชาญนะคะคุณอรันรัตน์นะคะบอกว่าแอปพลิเคชันฟังไม่ได้เดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้นะคะสำหรับคุณอิสระชนบอกว่าโอ้ที่อาจารย์พูดเรื่องของสิ่งของแล้วก็วางน้ำหล่อไว้ใช่ไหมคะคุณอิสระชนบอกว่าว้าวแบบนี้เนี่ยกรุงเทพก็ไม่มีมดเลยสิครับอาจารย์ค่ะแล้วก็คุณสุภชัยอีกท่านหนึ่งนะคะก็ทักทายพูดคุยกันมาเรื่องของผังเมืองค่ะแล้วก็บอกว่า02พูดเบาๆก็เจ็บนะครับอาจารย
0: ์ฟุตบอลเมื่อคืนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแชมเปี้ยนชิพ
0: ยอมรับว่าลูก2นั่นนะแหมประตูเราพลาดไปนิดนึงคือมันยิงดีจริงลูก2อ่ะนะแต่ว่าเมื่อวานมันเราไม่ได้แข่งกับเวียดนามนะ
1: ค่ะ
0: รู้ไหมคนเราแข่งกับทีมอะไร
1: อันนี้ขวัญไม่ได้ติดตามเลยอาจารย
0: ์ทีมเวียดซิน
1: คือเขาเป็นชาวต่างชาติหรือยังไงคะในทีมมันเยอะเลยยังไงคะ
0: ก็มีบราซิลแปลงสัญชาติมาตั้ง3ตัวนะ
1: อ๋อแต่ว่าอันเนี้ยเมื่อคืนแมนยูนี่โดนไปกี่ลูกนะอาจารย์หรือว่าคุณสุประชัยพูดถึงแมนยูนะเนี่ย
0: แมนยู 2-0
1: ค่ะ
0: ไม่เป็นไรเพิ่งนัดแรก
1: ค่ะ
0: แม้เริ่มต้นไม่ดีอาจมีชัยในบั้นปลายของชีวิต
1: ค่ะ ค่ะคุณกาแฟโบราณกับปลาต้องโกนะคะทักทายกันเข้ามาคุณน้อยนะคะคุณพิชิตคุณทัชชัยค่ะแล้วก็คุณทำตามสั่งเนี่ยมีคำถามเรื่องกล้วยเข้ามาด้วยเดี๋ยวขวัญถามอาจารย์บ้วนให้นะคะแล้วก็คุณพงศักดิ์สวัสดีค่ะนี่ก็หลายๆท่านนะคะทักทายกันเข้ามาทางช่องทาง Facebook Live นะคะอาจารย์คะเดี๋ยวอาจารย์
0: คืออย่างนี้ผมเพิ่มเติมได้ถึงคุณขวัญ
1: ได้ค่ะ
0: เพิ่มเติมก็คือว่า บ้านที่อยู่อาศัยเมื่อกี้เราพูด

0: เฉพาะบ้านที่อยู่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คือเกษตรกรเนี่ยถ้ามีโอกาสนะก็ต้องปรับปรุงระบบการอยู่อาศัยในยุคใหม่ครับ
1: คืออ
0: ย่างนี้ยุคเก่าคืออะไรยุคเก่าก็มีบ้านใต้ถุนสูงใต้ถุนบ้านเลี้ยงไก่ก็คันกันทั้งบ้านเพราะว่าไร่ไก่
1: มัน
0: ขึ้นมานะฮะแล้วก็ปุ๋ยก็เก็บตรงนี้ยาฆ่าแมลงก็เก็บตรงนี้เครื่องมือก็เก็บตรงนี
1: ้
0: คือมันหมักหมมจนกระทั่งเหมือนนอนอยู่ในกองขยะ
1: มันไม่ได้เป็นสุขลักษณะที่ดีนะคะอาจารย์
0: ใช่เอาใหม่ครับ
1: ค่ะ
0: คือถ้าเป็นเกษตรกรยุคใหม่เนี่ยเราทำบ้านนอนเนี่ยเหมือนอย่างกับบ้านรีสอร์ทอ่ะคุณก่อนเคยเห็นไหม
1: เคยเห็นรีสอร์ทค่ะแต่บ้านที่ถูก
0: ห้องน้ำห้องนอนเล็กๆ
1: ค่ะ
0: นะอันนี้เอาสมมติว่าบ้านห้องบ้านพ่อบ้านแม่ถ้าติดกันเชื่อมกันก็เอาสองหลังแล้วมาเชื่อมเดี๋ยวนี้บ้านน็อกดาวก็แสนกว่าบาทก็มีแล้วเนี่ย
1: ฟังดูคล้ายๆลักษณะเรือนไทยโบราณเลยนะอาจารย์ที่แบ่งเป็นเรือนเป็นห้องอะค่ะ
0: ถูกแนะนำให้ไปเที่ยวที่นี่เดี๋ยวคุณขวัญว่างวันไหนบอกนะผมจะพาไปเที่ยวไปดูคุ้มขุนแผนน
1: ะ
0: ที่สุพรรณบุรีวัดแคเขาจะมีเรือนลูกสองข้างตรงกลางจะเป็นเรือนพ่อแม่ตรงกลางสุดที่เขาถ่ายหนังเรื่องคุณนายลำพึงอ่ะที่เป็นผีดุดุอ่ะนะ
1: okay.
0: อันนั้นก็เป็นเรือนเขาเรียกเรือนรับแขกด้านหน้าจะเป็นเรือนนกเอาไว้ดูนกคือสรุปว่าที่นอนที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นที่หนึ่ง
1: okay.
0: อาคารที่จะเก็บรถไถเครื่องไม้เครื่องมือปุ๋ยสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชต้องอยู่อีกที่หนึ่ง
1: okay.
0: และคอกเลี้ยงสัตว์อยู่ใต้ลมนะควรจะห่างจากตัวบ้านไปหน่อยนะครับแล้วก็ไม่เข้ามาชิดตัวบ้านเกินไปมันจะได้ถูกสุขลักษณะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมทีนี้สมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นบ้านสมัยก่อนเขาขึ้นชั้นสองเนี่ยที่หัวบันไดบ้านเขาจะมีอ่างล้างเท้าใช่ไหม
1: เป็นที่ถ้าเป็นทางใต้จะเป็นตุ่มแล้วก็ไว้ตักน้ำล้างเท้าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์ทางบ้านเป็นตุ่มแต่บ้านผมมันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมและตรงกลางมีแท่นยืน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็วักน้ำข้างๆอ่ะเอาเท้าวักน้ำมาข้างแล้วก็มาถูๆแล้วก็ขึ้นบ้าน
1: ค่ะ
0: ซึ่งยุงมันเยอะก็ควรจะมี
1: คือลูกน้ำยุงลายมันก็ไปไข่ในอ่างล้างเท้าได้นะอาจารย์
0: ใช่ก็ต้องใช้สายอเบด
1: ค่ะ
0: ไปขอที่อสมเขาแจกทุกปีแหละ
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าไม่แจกก็ไม่ได้ประมูลใช่
1: ค่ะ
0: นะ
1: เป็นสิ่งจำเป็นอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นอยู่
0: จำเป็นแก้ปัญหาไข้เลือดออก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมฮะแล้วก็ในสวนเนี่ยก็อย่าให้ทึบเกิน
1: ยังไง
0: ถ้าไปสวนถ้าไปสวนในดำที่หลังสวนชุมพร
1: ชุมพรค่ะ
0: เขาจะปล่อยให้แสงลงมาเนี่ยอย่างน้อย 30%
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในสวนเขาจะไม่มียุงเพราะว่าถ้าปล่อยต้นไม้ทึบเกินไปใบไม้มันร่วงหล่นลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นยุงเยอะอย่างที่บ้านผมตั้งแต่ผมเป็นมะเร็งมา 4-5 ปีเนี่ยบ้านผมเป็นป่าไปเลยแล้วยุงเยอะมากเลยตอนนี้ไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็จะต้องจัดระบบให้ดีอย่าอยู่แบบปะปนกันคนไทยสมัยก่อนเนี่ยกินตรงนี้อยู่ตรงนี้ทุกอย่างตรงนี้ที่เดียวหมดอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆปรับทีนี้บางคนบอกจะเอาที่ไหนมาปรับมันจะกินยังไม่มีเลย
1: อันนี้ทำไง
0: นั่นแหละนั่นแหละผมถึงบอกว่ารีบตั้งโดยด่วนนี่ผมเคยพูดมาแล้วครั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้มีฐานะยากจนผิดปกติ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในชุมชนเรามีกี่คน อย่างน้อยเขามีอาหารกินก่อนเขาจะได้ไม่เป็นขโมยขโจรและโครงการสอบสวนผู้ที่เป็นขยะพิษในชุมชนคนติดยาบำบัดยังไงก็ไม่หายหรอกนะฮะแต่หาวิธีสิใครลองช่วยเสนอแนะสิทำยังไงที่ให้เขาอยู่มีชีวิตอยู่แต่อยู่อย่างสร้างงานเช่นเป็นคุกในพื้นที่20ไร่

0: ให้ทำมาหากิน
1: ขายติดยาไปอยู่นี่เลย20ไร่ของสูบเข้าไป
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็ตายอยู่ในนี้แหละ
0: โอ
1: ้แล้วมันก็ทำมาหากินกันอยู่ในนี้
0: ค่ะ
1: มึงจะฆ่ากันมึงก็ฆ่ากันตรงเนี้ยมึงจะร้อนกันมึงก็ร้อนกันอยู่ตรงเนี้ย
0: โอ้โซตัสอย่างโหดอันนี้อาจารย์โหดไปหรือเปล่า
1: ไม่โหดไม่โหด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เรียกว่าชุมชนสูบยาไงก็อยากสูบใช่ไหมล่ะก็ไปสิไปสูบสิไปสูบแล้วคุณก็ทำมาหากินกันเราเองเรามีที่ให้20ไร่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่อย่าออกมาจากนี้นะออกมาเมื่อไหร่โดน
0: ค่ะ
1: อย่างเงี้ยก็จะเป็นชุมชนที่สะอาดในขณะเดียวกันนะเราก็ต้องตั้งคณะกรรมการ
0: ค่ะ
1: สอบสวนผู้มีฐานะร่ำรวยทีนี้ร่ำรวยก็แยกคนที่ร่ำรวยแล้วไม่ช่วยใครก็ช่างเขาเพราะเขาร่ำรวยก็เป็นเงินของเขา
0: ค
1: นนี้ร่ำรวยแล้วใจบุญแต่ชอบไปทำที่วัดบอกขอวัดครึ่งหนึ่งแบ่งมาให้ชุมชนสักครึ่งหนึ่งได้ไหมไปชวนเขาคนนี้รวยฮะรวยปัญญารวยแรงรวยความสุขแต่ไม่รวยเงินไปขอแรงเข้ามาไปขอปัญญาเข้ามา
0: ไปขอกำลังสมองเข้ามาแบบทำการให้เงินเนี่ยงอกเงย
1: ใช่อย่างผมเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่สามเนี่ยวันนี้แก่ขนาดนี้ใครให้ไปปัญญาที่ไหนไป
0: ค่ะ
1: วันไหนได้ทำงานมีแรงวันไหนไม่ได้ทำงานปัญญาผมวันหนึ่งผมป่วยลูกศิษย์มาชวนออกไปไล่นา
0: ค่ะ
1: บอกอาจารย์อย่าให้ไปเลยอาจารย์บ้วนก็ป่วยเมียผมบอกเธอรีบพาเขาไป
0: จะได้สดชื่น
1: ถ้าไปแล้วก็จะหายป่วยแล้วอยู่บ้านเขาป่วย
0: ค่ะ
1: อันนี้ครับรีบทำ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือที่ผมพูดเนี่ยนะไม่ใช่ผีเจาะปากมาพูดอยู่ๆผมก็พูดไม่ใช่นะพอน้ำท่วมปั๊บผมดูภาพน้ำท่วมเนี่ยผมไม่ได้คิดเหมือนคนอื่นดูข่าวแล้วรู้ว่าน้ำท่วมไม่ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ผมคิดของผมแล้วก็จะเรียบเรียงยังไงให้มันอยู่ในพอเหมาะและก็เรื่องนี้ก็ยังไม่เกินกว่าเนื้อหาด้านการเกษตรนะครับเพราะว่าการเกษตรกับการอยู่อาศัยการทำกินเอาน้ำท่วมมาเนี่ยรถไถโดนน้ำท่วมน้ำพัดไปหมดรถยนต์ที่จะใช้ทำงานมันก็จบอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสอนวิชาโรคพืชที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมน้ำท่วมภัยแล้งไฟไหม้สารพิษนะโลหะหนักที่มาตามลำน้ำไอ้นี่เป็นเรื่องที่ผมบรรยายพวกวิชานี้นะเปิดแล้วไม่มีคนสอนคนจบจากเมืองนอกไม่มีใครสอนสุดท้ายที่ประชุมลงมติให้อาจารย์บ้วนสอนแล้วกันเพราะมันไม่มีตำรา
0: ค่ะ
1: โม้เรื่องอดีตหน่อย
0: ขอแวะไปคำถามคุณผู้ฟัง2คำถามนะอาจารย์
1: ครับเชิญครับ
0: มีคุณตามสั่งถามมาว่าต้นกล้วยแล้วก็ใบเนี่ยสีแดงปลูกกลางแจ้งตลอดเวลาเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้ไหมอาจารย
1: ์อะไรนะ
0: ต้นกล้วยแล้วก็ใบเนี่ยเป็นสีแดงคือเป็นสีแดงยังไงเขาไม่ได้ส่งภาพมานะคะคุณตามสั่งบอกว่า
1: ใบล่างหรือเปล่าที่เป็นอะ
0: ไม่ได้บอกใบไหนเลยอาจารย์บอกว่าต้นกล้วยแล้วก็ใบเนี่ยสีแดงปลูกอ่ะปลูกในพื้นที่กลางแจ้งตลอดเวลามันสามารถจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้หรือไม่อันนี
1: ้โอเคผมจะตอบอย่างนี้นะ
0: ค่ะ
1: กล้วยต้องปลูกกลางแจ้งตลอดเวลาถูกต้องแล้ว
0: ค่ะ
1: กล้วยที่ใบผิดปกตินะจะมีเหตุต่างๆดังต่อไปนี
0: ้
1: 1เกิดการกลายพันธุ์ที่เรียกว่ามิวเทชันเช่นกล้วยด่างกล้วยในพรานในพรานหรือเสือพรานอ่ะ
0: ค่ะ
1: ที่ใบมันเป็นป้ายสีน้ำตาลน้ำตาล
0: อ
1: ่ะ
0: เอ๊ะไหน
1: กล้วยเสือพรานมั้งเดี๋ยวแฟนรายการคงบอกมาอันนี้คือเกิดจากการกลายพันธุ
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าไม่กลายพันธุ์แล้วกล้วยใบล่างๆ
0: ค่ะ
1: สีออกม่วงๆแดงๆ
0: ค่ะ
1: แสดงว่ากล้วยขาดธาตุฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสคือธาตุอาหารตัวกลางเช่นสูตร15 15 15หรือ15หรือ12 24 12เนี่ยก็คือธาตุตัวกลางถามว่าบางทีเอาดินไปวิเคราะ ก็ปรากฏว่าฟอสฟอรัส

0: มีแต่มันไม่ปล่อยออกมาให้พืชใช้เพราะดินเป็นกรดจัดถ้าเป็นเพราะเหตุนี้เราต้องเอาปูนขาวมาปรับสภาพดินไม่ใช่ไปโรยนะแต่ตอนเตรียมดินเนี่ยเราไปโรยตอนเตรียมดินหรือว่างั้นก็พรวนดินปูนขาวโรยแล้วก็ปรับสภาพนะเพื่อให้ดินมาเป็นกลางมันจะปลดปล่อยฟอสฟอรัสออกมาอันนี้มันจะแสดงเป็นที่ใบแก
1: ่
0: จะไม่เป็นใบอ่อนนะเพราะว่ามันเป็นธาตุอาหารที่เคลื่อนที่ในต้นได
1: ้
0: ถ้าใบยอดไม่พอมันจะให้ใบยอดยืมไปใช้ใบแก่ก็เลยขาดแต่ถ้าอยู่กลางแดดแล้วถ้าไปเจอวันไหนรังสีแรงแดดจัดมันจะเป็นรอยไหม้แต่เวลาไหม้เนี่ยมันจะเริ่มเหลืองซีดแล้วเป็นแถบตามแนวแดดตะวันตก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้ากล้วยใน1ใบมีเป็นแผลสีน้ำตาลโตขนาดเท่ากับปลายเท่ากับนิ้วก้อยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ความยาวของแผลนะอันนี้เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งชื่อว่าเพสตาโรเทียเชื้อราตัวนี้ถ้าคุณขวัญส่องดูใต้กล้องจะคล้ายๆปลาตะเพียนจะมีหาง3หาง
1: อ
0: ันนี้แต่ผมคิดว่า2ประการหลังไม่น่าจะใช่
1: ค่ะ
0: นะแนวโน้มจะไปทางข้อที่1ข้อที่2มากกว่าครับกรุณาส่งภาพมาให้คุณขวัญกับผมดูด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ
1: ค่ะอาจารย์ที่อาจารย์พูดตอนแรกนี่คือกล้วยเสือพรานใช่ไหมคะเป็นกล้วยแบบกล้วยป่าโบราณใช่ไหมคะ
0: คือมันเป็นกล้วยด่างที่เขาซื้อขายกันราคาแพงนะตอนหลังเนี่ย
1: ใช่ค่ะเป็นลักษณะไม้ประดับมากกว่าที่เราจะปลูกกินผลใช่ไหมอาจารย
0: ์ถูกต้องครับถูกต้อง
1: ค่ะ
0: เพราะกล้วยเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็หนึ่งปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับหนึ่งใบด่างเอาไว้ดูใบสวยดีสองปลูกเอาไว้ดูดอกเคยเห็นไหม
1: ดอกกล้วยเป็นยังไงอาจารย
0: ์กล้วยบัวไง
1: ต้องเซิร์ชแล้วค่ะ
0: กล้วยบัวต้นเล็กๆอ่
1: ะ
0: ต้นสูงสักประมาณเมตรนึงอ่ะแล้วดอกมันพุ่งชี้ฟ้าเหมือนดอกบัวเลยอ่ะเปิดดูกล้วยบัวมีสีชมพูสีเหลืองนะสีแดงเนี่ยมีอันนั้นก็ปลูกไว้สำหรับประดับ
1: ค่ะขวัญเคยเห็นแล้วอาจารย์แต่ขวัญไม่รู้ว่าสิ่งนี้เขาเรียกกล้วยบัว
0: เขาเรียกกล้วยบัว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และต่อมาเราก็ปลูกกล้วยเพื่อเอาใบ
1: ค่ะกล้วยตานีแหละกล้วยเอาใบอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่กล้วยตานีเพราะว่าใบไม่แตก
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมแล้วหลังนั้นก็คือปลูกกล้วยเพื่อเอาผลผลิตสุดท้ายคือปลูกกล้วยขายดอก
1: อ๋อขายพันใช่ไหมคะ
0: ถ้าคุณขวัญปลูกกล้วยขายพันนะ
1: ค่ะ
0: เวลาคุณขวัญได้หน่อกล้วยมานะคุณขวัญอย่าเอาหน่อปลูกแล้วเอายอดแหลมขึ้นฟ้านะคุณขวัญเอาหัวเนี่ยทิ่มดินเลย
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็กลบดินมันจะแตกหน่อพร้อมกันเยอะเลยเราก็ได้แทงหน่อเยอะไปขายแต่ถ้าปลูกกล้วยกินผลอย่าไปปลูกแบบนั้นถ้าปลูกแบบนั้นหน่อเยอะแล้วมันแย่งอาหารกันเลี้ยงไม่ไหว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับนี่ก็ในการปลูกกล้วยในหลากหลายรูปแบบในการที่เราปลูกกล้วยเพื่อกินผลเนี่ยเราจะกินแบบไหน
1: ค่ะ
0: กล้วยเล็บมือนางกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้ายังมีอีกสายพันธุ์อีกตั้งเยอะกล้วยหอมก็มีอีกตั้งหลายสายพันธุ์
1: ค่ะ
0: นะหรือเราจะปลูกกล้วยเพื่อการแปรรูปเช่นกล้วยหักมุก
1: ค่ะ
0: นะเอาไปทำกล้วยฉาบหรือจะทำอะไรยังไงทีนี้ในตลาดกล้วยเนี่ยเราจะขายในตลาดชุมชนในบ้านหรือเพื่อแปรรูปถ้าอย่างนี้เราไม่ต้องสนใจเรื่องผิวมากนัก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าปลูกเพื่อการส่งออกผิวสำคัญอันดับหนึ่งมาตรฐานความปลอดภัยสำคัญอันดับหนึ่งผิวสำคัญอันดับสองสามก็คือรสชาติและขนาดตามตลาดต้องการท่านปลูกกล้วยเป็นมืออาชีพเนี่ยเขาจะบังคับให้กล้วยออกมาคุณขวัญเดินตรงแถวเดียวเนี่ยกล้วยซ้ายออกมาทางขวากล้วยขวาออก

0: ออกมาทางซ้าย
1: โอ้เขาบังคับเครือกล้วยได้ยังไงอาจารย์คะ
0: หน่อไง
1: โอ้
0: คุณขวัญดูหน่อกล้วยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เวลาคุณขวัญปลูกหน่อกล้วยมันจะมีส่วนที่เป็นแหลมออกไปใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนที่เราแทงหน่อมาน่ะ
1: ค่ะ
0: หน่อไอ้เปลือกกล้วยจะออกตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นถึงว่าคุณขวัญยืนอยู่ตรงแถวกลางใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ทางขวาคุณขวัญก็ปลูกเอาไอ้ส่วนแหลมมาไปไว้ทางนู้นเปลือกกล้วยมันจะได้ตกมาทางนี้ก็ตกมาทางซ้ายไอ้ส่วนไอ้แปลงทางซ้ายคุณขวัญก็เอาไอ้แหลมไปทางซ้ายนู่น
1: เพื่อให้เปลือกกล้วยมาทางขวาจะได้ตัดทีเดียวรึ
0: ใช่แล้วเวลาเขาตัดเนี่ยเขาก็ไม่วางกับพื้นนะ
1: ค่ะ
0: เขาจะมีรางพุ่งเข้าไปในสวนพอตัดเครือกล้วยมาปุ๊บเขาก็แขวน
1: ค่ะ
0: แขวนแล้วก็ลำเลียงเข้ารถหรือว่าเข้าโรงงานเข้าสายพานไปเลย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกระบวนการทางอุตสาหกรรมส่งออกกับการปลูกเพื่อการกินอยู่มันต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาพูดเรื่องการเกษตรเนี่ยหลายคนพอไปรู้อะไรเข้ามาหน่อยแล้วโอ้โหเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยล่าสุดมีคนส่งคลิปมาให้ผม
1: ค่ะ
0: เอาดินสอที่เขียนหนังสืออะ
1: ดินสอค่ะไปทำอะไรคะไปแทงต้นกล้วยเหรอ
0: แล้วก็เอาแคปซูลเอาเมล็ดใส่แคปซูล
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปเสียบก้นดินสอ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เอาดินสอไปปักในดินแล้วก็บอกอีกหน่อยจะมีต้นขึ้นมาโทษดินสอเขาเอาไว้เขียน
1: ค่ะ
0: คุณก็เอาเมล็ดกลบดินแล้วคุณก็เอาไม้ไปปักก็โอเคแล้วพี่ไปทำให้มันพิสดารทำไมคือเดี๋ยวนี้ชอบทำอะไรแปลกๆเพื่อเรียกยอดวิวไง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมได้ข่าวแว่วๆว่าเดี๋ยวนี้การพิจารณายอดวิวเขาเปลี่ยนใหม่แล้วใช่ไหม
1: ใช่อาจารย
0: ์เชิญต่อเลยครับ
1: ค่ะอีกคำถามหนึ่งนะคะของอาจารย์ชวลิตค่ะบอกว่าขอคำแนะนำเกี่ยวกับต้นสละค่ะมีวิธีที่ทำให้ติดผลบ้างไหมครับ
0: มีครับมีโอ้โหทีนี้เวลามันสั้นเดี๋ยวถ้าอาจารย์จูริสไปตามไลฟ์สดพรุ่งนี้ได้ไหม
1: นะอาจารย์เผื่อเป็นวิทยาทานให้กับท่านอื่นๆด้วยขอแบบสั้นๆนิดนึงได้ไหมคะ
0: ครับปลูกสละมันเป็นพืชเฉพาะที่มันจะต้องมีการผสมเกสรอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งมัน
1: เป็นรายละเอียดใช่ไหมคะ
0: มันเป็นรายละเอียดเหมือนกับคนปลูกอินทผลัมอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะฮะมันจะต้องมีขบวนการนี้พูดถึงเรื่องนี้ผมเลยขออนุญาตตอบอินทผลัมนิดถึงนะก่อนเวลาจะหมดเนาะ
1: ได้ค่ะอาจารย์คะ
0: มีคนบอกอาจารย์ยอดมันด้วนเราทำไงแบบเดียวกับมะพร้าวครับอินทผลัมเป็นพืชตระกูลปาล์ม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเป็นพืชตระกูลปาล์มมันจะมีด้วงที่ทำลายยอดของปาล
1: ์ม
0: และต้นที่ยอดด้วนท่านต้องโค่นถ้ามีน้ำผลักลงน้ำไม่มีน้ำต้องเผาอันนี้จำเป็นต้องเผาเพราะไม่งั้นเนี่ยในต้นจะเป็นที่อยู่อาศัยของด้วงและเวลาปลูกอินทผลัมใช่ไหมครับเขาจะต้องมีถุงไปเก็บเกสรมาผสมกันอะไรต่างๆเนี่ยโอ้นี่อินทผลัมนี่เขาเรียกว่าอะไรนะขอทานถูกหวยอ่ะ
1: ทำไมอาจารย์ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครความสนใจอินทผลัมหรือยังไงคะ
0: ไม่ใช่ก็มันเป็นพืชทะเลทรายมันอยู่อดๆอยากๆอ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อค่ะ
0: แล้วมันมาอยู่เมืองไทยใหญ่อุดมดินดีสมเป็นนาสวน
1: ค่ะ
0: มันจะไม่โตได้ยังไงแล้วคนที่เอาอินทผลัมเข้ามาก็คือโกหลักเป็นเจ้าของร้านเคมีเกษตรอยู่ที่อำเภอฝางจบแม่โจ้เขาไปแล้วก็ไปเอาเมล็ดอินทผลัมมาแล้วเขาก็วิจัยแล้วก็ตั้งชื่อพันธุ์แม่โจ้หนึ่งสองอะไรเท่านั้นน่
1: ะ
0: แล้วก็ตอนนี้คนขายพันธุ์ก็รวยไปแล้วส่วนคนขายผลอินทผลัมก็ไม่รู้ว่าลูกผีลูกคนยังไงก็ว่ากันไป
1: ราคาตอนแรกๆสักหลายสักเกือบ10ปีที่แล้วราคาค่อนข้างแพงอยู่นะคะอาจารย์แต่ว่าตอนนี้ก็ราคาก็ย่อมเยาลงมาถูกลงมานะคะอาจารย์อา าจารย์คะสำหรับช่วงนี้เนี่ยถ้า

0: พื้นที่ในจังหวัดน่านหรือจังหวัดภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างอะไรที่เจอปัญหาอุทกภัยอยู่ตอนนี้เนี่ยคือถ้าต้องการดูแลดินหลังจากน้ำท่วมเนี่ยแล้วก็เป็นพื้นที่ในลักษณะแบบนี้ที่เขาบอกว่าจังหวัดน่านมีภูเขาล้อมรอบแล้วก็มันน่าจะเจอน้ำไหลลงมาบ่าอย่างรวดเร็วแล้วก็น่าจะแช่อยู่พอสมควรเนี่ยอาจารย์การพื้นที่กู้การเกษตรทำยังไงบ้างเหลือประมาณสัก2นาทีอาจารย์คะ
1: เอาอย่างนี้คุณขวัญการฟื้นฟูสภาพภูมิประเทศเป็นเรื่องยากถ้าผมเป็นรัฐบาลน
0: ะ
1: ผมจะส่งเสริมการปลูกพืชได้เงินเร็วที่ผมเคยพูดอ่
0: ะ
1: หนึ่งถั่วงอกเมืองน่านสองต้นอ่อนผักเมืองน่านสามจิ้งหรีดเมืองน่าน
0: อะไรนะจิ้งหรีด
1: จิ้งหรีดเมืองน่านสี่ผำเมืองน่านห้าไส้เดือนเมืองน่านหกตะกะแตนปะตังก้าเมืองน่านทำเกษตรในพื้นที่เล็กๆแบบไม่ต้องพึ่งพาธรรมชาติมากซะก่อนแล้วเอามาตรฐานความปลอดภัยเอา GAP เข้าไปแล้วก็ช่วยเรื่องการตลาดในระยะแรกมันอาจจะเป็นโปรดักต์ฟรอมน่านไทยแลนด
0: ์
1: สู่เวอร์ไวก็ได้เอาแบบได้เงินเร็วๆก่อนถั่วงอก3วันได้เงิน
0: ค่ะ
1: ทีนี้ก็ลดลงสิเมืองน่านกำลังลำบากเราจะให้ชาวน่านมาเพาะถั่วงอกแล้วก็ทั่วประเทศไทยช่วยกันกินถั่วงอกเมืองน่านหน่อยอะไรเงี้ย
0: ค่ะได้เลย
1: ค่ะแล้วก็ลดลงไปครับ
0: ก็คือแนะนำเป็นการปลูกพืชหรือว่าการเลี้ยงสัตว์ที่ทำรายได้ได้เร็วเพื่อกู้ระบบเศรษฐกิจของชุมชนบ้านของแต่ละครัวเรือนกันก่อนนะคะอาจารย์คะ
1: ต้นกล้าผักก็แค่7วัน10วันก็ได้เงินแล้ว
0: ค่ะได้เลยค่ะสำหรับรายการเกษตรทั่วไทยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีมีความสุขครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: ฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา14นาฬิกา Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกรมนภาค4ปัดข่าวยิงจากเฮลิคอปเตอร์ย้ำใช้และตระเวนจริงแต่ไม่มีการแช่วุฒิชี้เป็นความพยายามดิสเครดิตเจ้าหน้าที่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4กล่าวถึงกรณีมีข่าวกล่าวอ้างว่ามีผู้ถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงพลโทนรทิพย์ระบุว่าในห่วงเวลาดังกล่าวมีการใช้เฮลิคอปเตอร์และโดรนในการลาดตระเวนตามเส้นทางต่างๆจริงแต่ไม่มีการใช้อาวุธหรือยิงสนับสนุนจากเฮลิคอปเตอร์ลงสู่พื้นดินแต่อย่างใดพร้อมยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีการใช้กระสุนจากเฮลิคอปเตอร์อย่างแน่นอนทั้งนี้หากมีการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ในลักษณะอัตโนมัติจริงยานพาหนะหรือเป้าหมายที่ถูกอ้างถึงจะไม่

0: สามารถรอดพ้นได้อย่างแน่นอนจึงยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่มีการเผยแพร่ข่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงการก่อเหตุที่เกิดขึ้นแม้ดูภาพรวมอาจไม่ได้มุ่งหวังต่อชีวิตของประชาชนหรือเจ้าหน้าที่โดยตรงแต่เป็นลักษณะของการสร้างสถานการณ์เพื่อดิสเครดิตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมระบุว่าในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินมาตรการปิดล้อมตรวจค้นและกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องโดยใช้กำลังที่มีอยู่ในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการดำเนินมาตรการยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดซึ่งสามารถจับกุมยาเสพติดได้จำนวนมากรวมถึงผู้กระทำความผิดอีกหลายรายโดยล่าสุดกลางเดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังสามารถจับกุมขบวนการค้าของผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอยะรังได้ของกลางบุหรี่ผิดกฎหมายจำนวนมากกว่า2ล้านมวนเงินสดอีกประมาณ18ล้านบาทขบวนการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดและมีการประเมินว่ามูลค่าการค้าผิดกฎหมายในแต่ละเดือนอาจสูงถึง100ล้านบาทซึ่งอาจเป็นแรงจูงใจให้กลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐกรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนหลังเกิดเหตุหลายพื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้ย้ำอย่าเข้าใกล้จุดเกิดเหตุรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยละเอียดก่อนจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อติดตามสถานการณ์และดำเนินการตามขั้นตอนคลี่คลายสถานการณ์และสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นจุดเกิดเหตุหรือพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ผิดปกติขออย่าเข้าใกล้พื้นที่ดังกล่าวจนกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบและประกาศให้สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้เนื่องจากอาจจะยังมีวัตถุหรือสิ่งผิดปกติที่เป็นอันตรายหลงเหลืออยู่และอาจเกิดเหตุซ้ำได้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบพื้นที่และเก็บรวบรวมหลักฐานได้อย่างครบถ้วนขอให้ประชาชนไม่สัมผัสไม่เคลื่อนย้ายและไม่เข้าใกล้วัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งของที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหากพบเห็นบุคคลยานพาหนะหรือพฤติกรรมต้องสงสัยรวมถึงมีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือหน่วยงานด้านความมั่นคงใกล้บ้านเพื่อให้สามารถเข้าตรวจสอบและดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีมีทำร้ายนักท่องเที่ยวต่างชาติในญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวต่างชาติวัย30ปีถูกหมีทำร้ายใกล้จุดชมวิวคันโกไดบริเวณทะเลสาบโทวาดะสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในจังหวัดอาโอโมริทางตอนเหนือของญี่ปุ่นเมื่อเช้าวันเสาร์ผู้บาดเจ็บมีบาดแผลจากการถูกกัดที่แขนรวมถึงบาดเจ็บที่ไหล่และปากถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทางเฮลิคอปเตอร์ขณะเขายังรู้สึกตัวดีและบาดเจ็บไม่รุนแรงถึงชีวิตแต่ข่าวไม่ระบุแน่ชัดว่าเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศอะไรหลังเกิดเหตุหมีได้หนีเข้าไปในป่าเจ้าหน้าที่เมืองโทวาดะจึงประสานพลานท้องถิ่นวางกับดักเพื่อจับกุมพร้อมส่งตำรวจลาดตระเวนพื้นที่และเตือนประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวระมัดระวังเป็นพิเศษ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัย

0: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

6นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันครับเริ่มต้นกับเตยวีรยาเจอกันวันนี้วันอาทิตย์ที่23เดือนสิงหาคมนะครับ2569กับสถานี10คลื่นความถี่วิทยุอสมททั่วประเทศครับดูสดนะครับผ่านทางออนไลน์ที่ DJ ช้างตกมันเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ช่วยกดแชร์กันด้วยก็แล้วกันนะครับ2เพลงครับจากน้องเตยวิริยาบันทึกการแสดงสดเอามาเริ่มต้นทักทายแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังกันนะครับสำหรับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันประจำวันอาทิตย์วันนี้นะครับทักทายทางสถานีวิทยุอสมทนครศรีธรรมราช FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทชุมพร FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ 104.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะเป็นประจำวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับตั้งแต่บ่าย 2:00 นถึง 4:00 นครับเราก็มีนัดนะครับที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังกันนะครับพร้อมกับผลิตภัณฑ์นะครับผู้ให้การสนับสนุนรายการนะครับ2ผลิตภัณฑ์ด้วยกันคุณภาพใช้แล้วไม่เห็นผลใช้แล้วไม่ดีไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรายินดีคืนเงินนะครับนั่นคือปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นั่นเองครับนี่คือ2ผลิตภัณฑ์นะครับที่เอามาแนะนำบอกกล่าวกันกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนี่คือตัวช่วยตัวจริงสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตให้สำหรับพี่น้องเกษตรกรครับด้วยปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ครับถ้าพืชชนิดใดที่ไม่มีเรื่องราวของเชื้อราคุณผู้ฟังก็ใช้เฉพาะปุ๋ย Black Cat ได้เลยครับคุณผู้ฟังครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวของเชื้อรานะครับอันนี้ก็ใช้คู่กันนะครับปุ๋ย Black Cat คู่กับยารา Black Cat 1เท่านั้นได้เลยใช้ได้ตลอดทั้งฤดูกาลนะครับแล้วก็ไปช่วยนะครับในเรื่องราวของการลดต้นทุนแน่นอนนะผลผลิตดีดกนะครับคุณภาพเกรด AB นะครับคุณผู้ฟังครับแค่คุณนั้นไว้วางใจแล้วก็เอาเราไปใช้เท่านั้นเองนะครับฉีดพ่น 6-7 ครั้งแล้วไม่เห็นผลไม่เปลี่ยนแปลงเราการันตีเหมือนเดิมนะครับว่ายินดีคืนเงินนะครับทักทายกันมาครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะสวัสดีคุณมายราบสาบเสือนะครับป้าพึ่งนะถึงหรือยังนะเมื่อคืนนี้ก็เจอกันนะครับที่งานรวมพลคนแบล็คแคทนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเราจัดกันที่โรงแรมนิพากาเด้นอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี600กว่าชีวิตนะฮะที่มารวมพลกันนะครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็ไม่แน่ใจครับว่าหลายท่านเนี่ยเดินทางกลับถึงบ้านกันหรือยังนะฮะป้าพึ่งนี่ก็ไปร่วมงานกับเรามาด้วยพร้อมกับหมอสีนะฮะนี่เดินทางไกลครับจากอำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะครับแล้วก็ทีมงานของพี่สมเกียรตินะครับจากจังหวัดตรังนะห้วยตรงนะฮะแล้วก็ยังมีทีมงานจากบางขันด้วยอันนี้ได้รับรางวัลพิเศษไปด้วยนะสำหรับทีมงานของพี่สมเกียรตินะครับกลับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเพราะว่าใส่เสื้อปุ๋ย Black Cat กันไปทั้งทีมงานเลยนะก็ได้รับรางวัลพิเศษจากคุณเกียร์ Black Cat กันไปด้วยเป็นยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับ1ลังนี่นะฮะสุดยอดมากนะมูลค่า 17,520 บาทนะจ๊ะได้รับกันไปวันนี้ก็น่าจะฟังรายการกันอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่าเดินทางกลับกันมาตั้งแต่เมื่อคืนนะเพราะว่ามีภารกิจนะครับในช่วงเช้าของวันนี้กันก็เดินทางกลับกันก่อนนะส่วนอีกหลายคนอย่างเจ๊น้ำนะเจ๊แตงนะตอนนี้นี่ก็ยังกินอาหารอีสานอยู่นะในตัวเมืองสุราษฎร์นะครับล่าสุดนี่บอกว่ายังไม่กลับยังนั่งกินอยู่บรรยากาศดีมากชวนดีเจช้างด้วยนะดีเจช้างบอกว่าต้องกลับมาจัดรายการก่อนตอนบ่ายสองนะฮะก็ไม่สามารถหยุดต่อได้นะฮะก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้คุณเกียร์มีภารกิจนะครับคุณผู้ฟังครับเหนื่อยๆกันไปกับภารกิจเมื่อวานนี้นะแต่ก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะครับสำหรับครอบครัวปุ๋ยแบล็คแคทครอบครัวยาราแบล็คแคทวันขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมกับเราตั้งแต่ช่วงบ่ายในช่วงของการสัมมนานะครับแล้วก็ในช่วงของงานเลี้ยงรวมพลคนแบล็คแคทนะเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยนะครับก็สนุกสนานผ่านพ้นกันไปอาหารเครื่องดื่มเนาะศิลปินนักร้องนอกจาก

เตยวิทยาแล้วนะครับก็ยังมีน้องวันใหม่ยูนิคอร์นนะครับน้องลูกมอสนะครับแล้วก็วงชิงช้าสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ก็เป็นบรรยากาศดีๆนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณกันสำหรับทุกท่านที่

นะติดต่อมาที่ดีเจช้างก็ได้ครับวันนี้ที่เบอร์โทร0887523516ครับ0887523516ครับหรือว่าจะคอมเมนต์นะครับมาหน้าไลฟ์สดที่ดีเจช้างตกมันก็ได้เช่นเดียวกันงานเพลงจากพี่บ่าววีสักหนึ่งผลงานเพลงครับเอาที่บายใจฮะฟังกันอยู่ที่อสมทจังหวัดไหนก็ตามนะครับแนะนำบทเพลงโทรหาดีเจช้างได้ครับวันนี้0887523516จ้า0887523

ขอบคุณมากครับจากนครพนมนะครับโทรศัพท์กันมาแนะนำถามถึงงานเพลงขอกำลังใจกันมานะครับก็วันนี้อยากจะให้กำลังใจกันจริงๆนะครับในหลายๆเหตุการณ์เนาะที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านเราในประเทศของเรานะครับนอกเหนือจากเรื่องราวของน้ำท่วมนะครับในหลายพื้นที่กันแล้วนะโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านนะครับก็เกิดเรื่องราวของน้ำท่วมกันอยู่วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางถึงท่าอากาศยานน่านนครนะครับเพื่อติดตามสถาน

การน้ำท่วมในพื้นที่นะครับแล้วก็นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่ก็ให้การต้อนรับนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางไปน่านนะครับท่านนายกก็ได้เรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงนะครับโดยผบ.ทบ.รายงานว่าได้ส่งกำลังพลยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วนะครับขณะที่เสทบ.รายงานสถานการณ์3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งนายกได้กำชับให้ดูแลประชาชนที่บาดเจ็บพร้อมสั่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับทางกอรมน.ภาค4นะครับส่วนหน้านะครับชี้แจงข้อเท็จจริงยืนยันไม่ได้ใช้อาวุธยิงลงจากอากาศยานนะครับในระหว่างการลาดตระเวนนะครับตรวจการในพื้นที่จะแนะนราธิวาสครับจากกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามีเยาวชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนจากเฮลิคอปเตอร์ขณะเดินทางกลับจากการตั้งแคมป์ในพื้นที่บ้านกุมงตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนั้นนะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแล้วพบว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์มีเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จริงแต่เป็นภารกิจลาดตระเวนทางอากาศตรวจการและติดตามสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินโดยไม่มีการใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์ลงมายังพื้นที่ด้านล่างแต่อย่างใดนะครับดังนั้นการเชื่อมโยงอาการบาดเจ็บของเยาวชนกับการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์จึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุอย่างรอบด้านเพื่อได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำเสนอข้อมูลคลาดเคลื่อนซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่นะครับสำหรับกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์และสาเหตุอย่างรอบด้านหากมีข้อมูลที่ยืนยันเพิ่มเติมจะเร่งสื่อสารข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันนะครับว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามภารกิจและมาตรการที่กำหนดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรกพร้อมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสและสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาธารณชนหากประชาชนพบเห็นข้อมูลหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับเหตุการณ์ในพื้นที่สามารถแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วน1341นะครับ1341ครับหรือหน่วยเฉพาะกิจใกล้บ้านเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะแล้วก็ยังคงมีเรื่องราวของเหตุการณ์นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับคนร้ายป่วน3จังหวัดชายแดนใต้นราธิวาสปัตตานียะลาเมื่อคืนที่ผ่านมากว่า60จุดนะครับทั้งวางระเบิดวางเพลิงและแนะประชาชนนะครับเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุด้านแม่ทัพภาคที่4สั่งการทุกหน่วยควบคุมพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนครับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม3ฝ่ายครับเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลสะเอะอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาควบคุมตัวผู้ต้องหาป่วนใต้ได้4คนนะครับพร้อมอาวุธปืนยาว AK-47 จำนวน1กระบอกที่เคยใช้ลอบยิง2คดีในพื้นที่อำเภอยะรังและอำเภอมายอเมื่อปี2556กรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนนะครับหลังเกิดเหตุหลายพื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้ย้ำอยากเข้าใกล้จุดเกิดเหตุรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์และสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับคนร้ายป่วนนะ3จังหวัดชายแดนถามว่าเกิดจากอะไรนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าส่วนหนึ่งแสดงว่าการข่าวก็น่าจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะครับยกระดับใช้กฎอัยการศึกประกาศเคอร์ฟิวทั่วจังหวัดสั่งห้ามออกนอกเคหสถานนะครับตั้งแต่ 22:15 นถึง 6:00 นวันที่23สิงหาคมนะครับหลังเกิดเหตุป่วนหลายจุดนะฮะนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนายกก็กำชับดูแลประชาชนนะพร้อมสั่งบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดในการประชุมฝ่ายความมั่นคงหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ด้านอธิบดีกรมการปกครองเผยประสานทุกหน่วยติดตามผู้ก่อเหตุนะฮะก็เป็นเรื่องราวนะที่เกิดขึ้นนะครับก็เอามาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันในช่วงของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะครับแม่ทัพภาค4เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ติดตามการช่วยเหลือใกล้ชิดย้ำความปลอดภัยประชาชนเป็นภารกิจที่สำคัญครับคุณผู้ฟังครับยังคงที่จะแนะนำบทเพลงกันมาได้

อยู่นะครับ2ชั่วโมงด้วยกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะครับติดต่อดีเจช้างได้ที่เบอร์โทร0887523516ครับ0887523516นะครับส่วนท่านที่ติดตามทางออนไลน์ครับวันนี้ดูกันสดๆนะเข้ามาที่ DJ ช้างตกมันได้เลยครับสนใจสั่งซื้อปุ๋ย Black Cat สนใจสั่งซื้อยารา Black Cat 1นะครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ครับ063-459-6939ครับ063-459-6939ขอบคุณป้ากุหลาบด้วยนะครับจากตำบลเขาพระทองอำเภอชะอวดนะครับคุณหนึ่งสราวุธนะสวัสดีครับดีเจช้างขอเพลงขอโอกาสแนเดอร์นะของคุณบอยหน่อยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณอ้อยนะครับมาลารัตพี่วรรณโชคบุตรครุฑนะฮะเพลงเอาที่บายใจเปิดจบไปแล้วเมื่อกี้เลยนะครับคุณแม่จินตนาทรัพย์สินขอเพลงเอกชัยเพลงอะไรก็ได้เมื่อคืนนี้ทำการแสดงที่อำเภอขนอมคนเยอะมากนะครับสำหรับเอกชัยศรีวิชัยคุณน้องศรีอรุณสวัสดีค่ะดีเจช้างเพิ่งจะเปิดเจอค่ะนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณบำเพ็ญสองแก้วด้วยครับป้าเพิ่งตอนนี้ถึงร่อนพิบูลแล้วนะคะนะโอรสเพิ่งออกเลยฮะฟังอยู่นะจากพี่ศรีวิไลด้วยครับที่ขุนทะเลอำเภอลานสกาค่ำคืนนี้พี่น้องชาวลานสกาก็อย่าลืมไปเที่ยวงานมังคุดหวานนะครับเป็นค่ำคืนสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับในค่ำคืนนี้ก็จะมีการประกวดธิดามังคุดหวานด้วยครับเดี๋ยวดีเจช้างก็จะไปเป็นพิธีกรด้วยสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับให้กำลังใจผู้เข้าประกวดแล้วให้กำลังใจพิธีกรด้วยนะแนะนำกันมาจากจังหวัดนครพนมครับงานเพลงจากหนูเล็กกาก้าแล้วก็น้องวินนะครับวรพัฒน์ชื่อเพลงว่าขอกำลังใจ

ับงานเพลงที่แนะนำกันมาจากนครพนมนะครับคุณพี่ศรีวิไลบอกว่าคิดถึงดีเจค่ะไม่ได้เข้ามาทักหลายวันนะยังหล่ออยู่นะครับขอบคุณครับคุณกรวิสิทธิ์นะครับขอเพลงเพราะพี่รักจริงนะครับคุณธีรวัฒน์นะสวัสดีครับดีเจสุดหล่อสวัสดีครับนะครับก็ขอบคุณกันนะสำหรับทุกๆข้อความนะครับที่ส่งมาทักทายกันด้วยนะฮะแล้วก็ทุกท่านด้วยที่กำลังติดตามนะครับแล้วก็รับฟังนะครับรายการกันอยู่นะครับในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาราบ Black Cat 1ตรงนี้นะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับ1ชุด 1,980 บาทครับปุ๋ย Black Cat เป็นธาตุอาหารรองเป็นธาตุอาหารเสริมนะเป็นปุ๋ยทางใบนะเป็นปุ๋ยน้ำนะฮะรวมนะธาตุรองธาตุเสริมครบจบนะครับในสูตรเดียวเลยใช้งานง่ายมากนะครับแค่คุณผู้ฟังเอาไปผสมน้ำนะครับก็สามารถที่จะฉีดพ่นนะครับได้เลยนะครับแล้วก็ไม่อันตรายด้วยนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับเมื่อคุณใช้ปุ๋ย Black Cat แล้วไม่ต้องเพิ่มตัวบำรุงอื่นแล้วนะครับจะเป็นฮอร์โมนนะครับสารายสารจับใบจิบดึงยอดธาตุรองธาตุเสริมเพราะปุ๋ย Black Cat ให้คุณครบจบในสูตรเดียวแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็สูตรเดียวเนี่ยใช้ได้ยาวๆเลยตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงทำลูกทำดอกนะเก็บเกี่ยวผลผลิตบำรุงต้นบำรุงใบนะครับใช้ Black Cat ได้ยาวๆเลยคุณผู้ฟังนะใครสนใจวันนี้ก็สามารถที่จะสั่งซื้อกันเข้ามาได้ครับ1ชุดนะ 1,980 บาทครับย้ำว่าปุ๋ย Black Cat เอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะครับคุณจะปลูกพืชอะไรก็ตามนะครับก็สามารถใช้ได้หมดนะครับผสมน้ำได้ถึง 1,000 ถึง 2,000 ลิตรนะสำหรับ1ชุด 1,980 บาทนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีพื้นที่เยอะต้องใช้ปริมาณมากขึ้นนะคุณผู้ฟังก็ลองเลือกโปรโมชั่นกันไปก็แล้วกันนะครับซื้อ6ชุดครับแถมฟรี1ชุดนะครับซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดครับซื้อ1ลังนะครับ24ชุดนะครับในราคาลังละ 37,920 บาทนะครับอันนี้คุณผู้ฟังก็จะประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังนะครับสำหรับใครที่ซื้อยกลังกันไปสามารถรวบรวมกันนะครับหุ้นกันมานะซื้อได้นะครับ1ลังนะแล้วไปแบ่งกันได้เลยอันนี้ก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดนะครับสำหรับการซื้อปุ๋ย Black Cat ครับส่วนยารา Black Cat 1นะก็ทำจากสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนครับใช้แล้วปลอดภัยทั้งคนและพืชนะป้องกันยับยั้งเชื้อราได้ทุกชนิดนะครับมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพลี้ยแมลงได้ด้วยนะครับสำหรับในส่วนของยารา Black Cat 1นะครับ1ขวด1ลิตรครับยารา Black Cat 1ผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรนะครับราคา1ลิตร1ขวดก็1,540 บาท1ลังจะมีทั้งหมด12ขวดนะครับราคาลังละ 17,520 บาทครับนั่นคือโปรโมชั่นตอนนี้นะส่วนใครที่ได้โปรโมชั่นกันไปเมื่อคืนนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในงานเลี้ยงนะฮะ รวมพลคน Black Cat ขออนุญาตไม่บอกแล้วกันนะครับว่าโปรโมชั่นในงานเลี้ยงเมื่อคืนเนี่ยเขาจัดโปรโมชั่นอะไรกันอยู่นะครับตื่นหรือยังครับ DJ นะครับยังไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่เลยนะเพราะขับรถเองด้วยครับวันนี้ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรนะค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรครับวันนี้เขาออกจากสุราษฎร์กันหรือยังเนี่ยนะฮะปุ๋ย Black Cat หมูอ้วนสวนทุเรียนชัยยากินร้านอะไรแซ่บๆนะได้ข่าวว่าแซ่บอยู่เจ๊น้ำบอกนะครับฟังอยู่บนรถค่ะส่วนหมอสีหลับแล้วนะครับหมอสีนี่บ่นอยู่ว่านอนไม่หลับนะฮะหลับแล้วเหรอครับตอนนี้นะขอบคุณครับคุณภาคภูมินะขอเพลงอนุสรณ์สีปราดด้วยนะครับของเอกชัยศรีวิชัยกันมาด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับจะทยอยจัดให้ได้ฟังกันนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงคุณผู้ฟังที่สนใจปุ๋ย Black Cat ยารา

Black Cat 1นะครับที่บอกกันไปเมื่อสักครู่นี้นะก็สามารถที่จะติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับ0634596939นะครับ0634596939ครับ0634596939นะติดต่อได้เลยครับที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับหรือว่าติดต่อกันมาที่บริษัทก็ได้ครับถ้าอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะบริษัทของเราก็อยู่ที่หมู่บ้านเมืองทองนะครับเราจะส่งให้ทั่วประเทศนะครับคุณผู้ฟังนะแล้วก็รวมไปถึงตัวแทนจำหน่ายของเรานะครับก็มีกันมากมายหลายพื้นที่กันด้วยอันนี้ก็สามารถที่จะสอบถามครับแล้วก็สั่งซื้อได้ครับสำหรับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1งานเพลงจากเอกชัยศรีวิชัยครับอนุสรณ์ศรีปราดนะครับคืนนี้ดีเจใส่ชุดสีอะไรดีเจก็ยังไม่ทราบเลยครับว่าเขาเตรียมชุดสีอะไรไว้ให้นะครับคืนนี้

อนุสรณ์ศรีปราณนะครับบทเพลงเสียงร้องนะครับจากเอกชัยศรีวิชัยครับบทเพลงที่คุณผู้ฟังนะครับแนะนำนะครับแล้วก็ถามถึงกันเอาไว้ครับเมื่อวานนี้นี่ต้องขอบคุณพี่พานุวัฒน์ด้วยนะครับพี่พานุวัฒน์นี่ก็มาร้องเพลงนะครับในแบบของโฟกซองนะครับให้เราได้ฟังกันด้วยนะเมื่อวานนี้นะครับ

รวมพลคนแบล็คแคทในวันนี้ได้ข่าวว่าจะเดินทางเข้าตัวเมืองนครศรีธรรมราชกันนะครับแต่ว่าดีเจช้างก็มีภารกิจนะอดเจอนะสำหรับเย็นนี้นะฮะได้ข่าวว่าจะมาทานข้าวกับคุณเกียร์แบล็คแคทด้วยนะรวมไปถึงพี่มาดด้วยนะครับนะก็ยินดีต้อนรับนะสู่นครศรีธรรมราชกันด้วยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้นะ14:47 นครับท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่นะครับเป็นไงบ้างนะสำหรับลูกค้าปุ๋ยแบล็คแคทนะครับตั้งแต่สุราษฎร์ธานีชุมพรนะครับตรังนครศรีธรรมราชนะที่ไปร่วมงานกันมาเมื่อคืนนี้เป็นไงบ้างนะครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างประโยชน์ที่ท่านได้รับนอกจากความสนุกสนานนอกจากอาหารเครื่องดื่มนอกจากความบันเทิงนะที่เราได้จัดเตรียมไว้ต้อนรับสำหรับทุกท่านกันแล้วในเรื่องราวของความรู้ต่างๆเทคนิคต่างๆที่คุณเกียร์ตั้งใจเอาไปมอบให้ในงานสัมมนานะครับถูกอกถูกใจกันหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถไปเอาไปปฏิบัติไปต่อยอดได้นะครับก็คงจะเกิดประโยชน์นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับได้อย่างดีเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะครับแล้วเราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะที่มีคุณภาพนะครับอยู่ในมือท่านกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยารา Black Cat 1ครับปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1นะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตให้สำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันนะครับสวัสดีคุณพี่กุศลห่อหุ้มด้วยครับสวัสดีค่ะดีเจช้างนะครับสวัสดีครับนะครับพี่ศิวิไลขอเพลงรักแล้วรักแล้งเดือน5หรือเปล่านะของสันติดวงสว่างนะป้าพึ่งบอกว่าไปงานปุ๋ย Black Cat มาค่ะที่สุราษฎร์ธานีเมื่อคืนค่ะนอนที่โรงแรมค่ะเนี่ยกำลังเดินทางกลับอำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะครับสำหรับป้าพึ่งนะแล้วก็หมอสีนะก็ใครที่ยังอยู่ในระหว่างการเดินทางกลับนะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพกันด้วยก็แล้วกันนะมีโอกาสนะครับครั้งต่อไปนะก็มาร่วมกิจกรรมกับเราได้อีกนะครับแต่ในระหว่างนี้นะถ้ามีปัญหาอะไรในเรื่องราวของการทำเกษตรเรื่องราวของการใช้งานปุ๋ย Black Catยารา Black Cat 1นะครับก็สามารถติดต่อหาคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยครับย้ำเบอร์โทรครับ063-459-6939ครับ063-459-6939นะครับเป็นเบอร์ของคุณเกียร์ Black Cat นะครับแล้วก็เบอร์นี้เนี่ยยังเป็น ID Line ได้ด้วยนะ063-459-6939ครับคุณผู้ฟังครับบทเพลงที่แนะนำกันมาอีกเพลงหนึ่งนะครับงานเพลงจาก 1B K-Band มาเป็นความสุขคุณกันนะครับกับวันอาทิตย์วันนี้ช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1ครับเพราะพี่รักจริงนะครับเดี๋ยวนะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเคิร์ฟเวอร์ขออนุญาตกลับไปที่ต้นฉบับก่อน

14นาฬิกากับ54นาทีครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวสวนท่านใดนะครับที่หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตตัดผลผลิตกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าตอนนี้นะครับในส่วนของท่านนะครับเหลืองโทมนะก้านทูบเรียวไม้กวาดนะครับน้ำเยิ้มยกแปลงครับลองมาหลายยี่ห้อแล้วแต่ไม่หายครับวันนี้ผมแนะนำนะปุ๋ย Black Cat ครับบวกกับยารา Black Cat 1ช่วยท่านได้แน่นอนนะครับปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1คู่กันครับฟื้นต้นไวกระตุ้นการแตกใบอ่อนนะครับต้นกลับเขียวสมบูรณ์ได้ใบใหญ่ใบเขียวครับใช้ต่อเนื่องแล้วเห็นผลชัดเจนนะครับยืนยันจากผู้ใช้ทั่วประเทศครับฉีดพ่นทุก 7-10 วันครั้งต่อเนื่องนะครับชุดมาตรฐาน1ลิตรนะผสมน้ำ 1,000 ลิตรครับในราคาเพียง 1,980 บาทเท่านั้นครับซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ซื้อ1ลังนะ24ชุดนะครับในราคาลังละ 37,920 บาทประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังเลยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ซื้อยกลังนะครับอันนี้ก็ช่วยลดต้นทุนของคุณผู้ฟังกันไปครับสนใจนะครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์0634596939ครับ0634596939นะครับสามารถติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ได้นะครับสวัสดีคุณพี่สุทัศน์อนุกุลด้วยนะครับสวัสดีครับนะทักทายกันเข้ามาแล้วจ้านะ14นาฬิกากับ55นาทีชั่วโมงแรกของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1นะครับเราต้องพักกันแล้วครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1ครับบทเพลงที่แนะนำกันเอาไว้นะครับเสียงร้องจากสันติดวงสว่างครับชื่อเพลงว่ารักแล้งเดือน5เพลงนี้จบพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2

M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งเยียวยาน้ำท่วมและเตือนภัยล่วงหน้าในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยเน้นย้ำว่าแม้สถานการณ์ภาพรวมเริ่มคลี่คลายแต่ยังคงอยู่ในช่วงฤดูฝนจึงต้องตรึงกำลังและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการร่วมกับปภ.เร่งสูบน้ำท่วมขังและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งบ้านเรือนถนนระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่การเกษตรตลอดจนเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมกำชับกรมอุตุนิยมวิทยาสทนช.และจิสด้าให้ติดตามปริมาณฝนทำแผนพื้นที่น้ำท่วมและเน้นย้ำให้แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าทันทีหากมวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่เขตเศรษฐกิจหรือชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีเวลาอพยพกลุ่มเปราะบางและย้ายสิ่งของได้ทันขณะที่ให้กระทรวงคมนาคมและกรมชลประทานเร่งซ่อมแซมเส้นทางและเตรียมสะพานแบริ่งพร้อมใช้งานกรณีถนนขาดโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนและทรัพย์สินของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดนายกสั่งสปท.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมดูแลถึงพื้นที่ชายแดนใต้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิด

0: ผยภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามและสั่งการด้านความมั่นคงต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีได้กำชับต่อเนื่องถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงครอบครัวกลุ่มเปราะบางและผู้ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจล่าสุดสอปตจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายโดยนำระบบเคสแมเนจเมนต์มาใช้ตลอดกระบวนการมีเคสแมเนจเมนต์ทั้งในภาพรวมและรายกรณีทำงานเป็นทีมเดียวกับจังหวัดตั้งแต่การลงพื้นที่ค้นหาและรับรู้ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิ์ติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือไปจนถึงการระบุปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จขณะนี้ระดับจังหวัดมี3ทีมลงพื้นที่ครอบคลุมทั้ง3จังหวัดเพื่อรับข้อมูลสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเน้นทำงานเชิงรุกให้เจ้าหน้าที่เข้าหาผู้ได้รับผลกระทบแทนการรอให้ประชาชนเป็นฝ่ายเดินมาติดต่อหรือประสานหลายหน่วยงานด้วยตนเองนายกรัฐมนตรีย้ำว่าประชาชนที่กำลังเดือดร้อนไม่ควรต้องเป็นฝ่ายวิ่งหาหน่วยงานรัฐแต่รัฐต้องเป็นฝ่ายเข้าหาประชาชนแม่น้ำรายลดกระทบห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมของเยอรมนีคลื่นความร้อนฮีทเวฟและภัยแล้งยาวนานทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักของเยอรมนีทั้งแม่น้ำรายลดต่ำลงเป็นประวัติการกระทบต่อการขนส่งสินค้าและสร้างแรงกดดันต่อห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมโดยที่เมืองดุสเซลดอร์ฟทางตะวันตกของเยอรมนีระดับน้ำในแม่น้ำรายวัดได้เพียง20เซนติเมตรซึ่งต่ำกว่าสถิติต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้23เซนติเมตรในปี2561แม่น้ำรายเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าราวร้อยละ80ของเยอรมนีการที่ระดับน้ำลดทำให้ต้นทุนการขนส่งเพิ่มสูงขึ้นเกิดความล่าช้าและกระทบต่อภาคการผลิตและการส่งออกจึงถือว่าฮีทเวฟและภัยแล้งกำลังส่งผลต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่แท้จริงของเยอรมนีโดยตรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัส

0: ที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาราบ Black Cat 1นะครับชื่อเพลงว่าหม้อหุงข้าวครับสำหรับเพลงนี้นะฮะขอบคุณหนุ่มพี่มานหนุ่มพี่ไม้ด้วยนะครับมีแนะนำถามถึงงานเพลงนะครับกันเข้ามาด้วยนะครับนะฮะในส่วนของเพลงที่ขอมาก็คือกุหลาบปากสั้นนะครับจากหนุ่มพี่มายครับขอบคุณครับที่แนะนำแล้วก็เลือกสรรงานเพลงกันเข้ามานะครับ15นาฬิกากับ17นาทีครับคุณผู้ฟังครับยังคงอยู่กับคุณผู้ฟังกันนะครับในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1เราเจอกันเป็นประจำนะครับเสาร์อาทิตย์นะตั้งแต่บ่าย 2:00 นถึง 4:00 นทางสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามและรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับปกติรายการนี้นะครับเราก็จะมากัน2คนละครับ DJ ช้างแล้วก็คุณเกียร์ Black Cat นะครับวันนี้คุณเกียร์ก็มีภารกิจนะไม่สามารถที่จะมานั่งจัดรายการนะครับกันได้นะฮะก็เหลือ DJ ช้างครับนั่งอยู่คนเดียวนะครับแต่ก็มีคุณผู้ฟังแล้วครับที่ทำให้ไม่เหงานะก็พยายามที่จะช่วยกันแนะนำนะครับแล้วก็เลือกสรรเรื่องราวของงานเพลงกันเข้ามานะครับต้องการที่จะแนะนำบทเพลงนะครับถ้าเกิดว่าดูทางออนไลน์อันนี้คุณสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับ DJ ช้างได้เลยนะครับผ่านทาง Facebook Live นะครับ DJ ช้างตกมันนะครับ Facebook Live DJ ช้างตกมันครับส่วนท่านที่ฟังรายการนะครับผ่านทางหน้าปัดวิทยุนะครับกันอยู่จะเป็นสถานีวิทยุอสมทจังหวัดใดก็ตามนะครับที่ฟังสัญญาณกันอยู่ตอนนี้ได้เนี่ยก็สามารถที่จะแนะนำบทเพลงมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ075-419-225ครับ075-419-225นะครับหรือว่าติดต่อมาที่ DJ ช้างที่เบอร์โทรศัพท์088-752-3516นะครับ088-752-3516ครับอันนี้ก็สามารถที่จะแนะนำถามถึงงานเพลงกันมาได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการสอบถามในเรื่องราวของปุ๋ย Black Cat เรื่องราวของยาราม Black Cat 1ต้องการสั่งซื้อนะครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ063-459-6939ครับ063-459-6939นะครับติดต่อคุณเกียร์Black Cat นะครับได้เลยนะครับสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1ครับ

กุลาปากสั้นนะครับงานเพลงจากศิลปินคนด่านเกวียนครับคุณผู้ฟังครับบทเพลงที่หนุ่มพิมายนะครับแนะนำกันเอาไว้นะฮะสำหรับเพลงนี้จะได้ฟังกันไปครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันครับขอบคุณมากๆนะฮะที่ติดตามรับฟังแล้วก็ช่วยกันเลือกบทเพลงกันเข้ามาในชั่วโมงที่2ของรายการกันแล้วนะครับสำหรับวันอาทิตย์นะฮะวันนี้อาจจะหมดแรงหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเราก็ใช้พลังงานกันไปนะครับคือนั่งเฝ้าคนเต้นครับถามว่าดีเจช้างเต้นไหมก็ไม่ได้เต้นนะครับนั่งเฝ้าคนเต้นนะเมื่อคืนนี้ก็เกือบเที่ยงคืนเนาะกว่าที่เราจะจบนะสำหรับในส่วนของรังงานรวมพลคน Black Cat นะครับคุณผู้ฟังครับฝากกันเอาไว้นะครับสำหรับยารา Black Cat 1แล้วก็ปุ๋ย Black Cat ด้วยครับใช้ทั้งคู่ครับสวนทั้งสวนก็จะได้สวยนะครับแล้วก็ไม่มีโรคครับปลอดภัยนะไม่อันตรายแน่นอนอันนี้มั่นใจไว้วางใจได้เลยนะครับปุ๋ยแบล็คแคทคืออะไรปุ๋ยแบล็คแคทคือธาตุรองธาตุเสริมนะครับที่เราได้รวบรวมเอาไว้นะครับในสูตรเดียวนะครับเป็นธาตุอาหารทางใบครบจบในสูตรเดียวเลยนะครับ 1,980 บาทครับส่วนแบล็คแคท1นะก็ป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดนะครับทั้งโรคเน่าโคนเน่าไฟท็อปฟิวซาเรียมนะครับ 1,540 บาทครับ1ขวด1ลิตรผสมน้ำ 1,000 ลิตรนะครับสำหรับในส่วนของ Black Cat 1นะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้คุณสามารถผสมแล้วก็ฉีดพ่นนะพร้อมกันได้เลยไม่ต้องแยกฉีดให้เสียเวลาด้วยนะครับใครสนใจวันนี้ก็ติดต่อกันได้ครับที่คุณเกียร์ Black Cat นะซื้อคู่คุ้มกว่าครับเพราะเรามีส่วนลดให้100บาทด้วยนะฮะสำหรับท่านที่สั่งซื้อคู่กันครับคือซื้อปุ๋ย Black Cat 1ชุดนะฮะแล้วก็ยารา Black Cat 1 1ขวดนะครับก็ลดให้อีก100บาทเลยนะครับติดต่อมาครับที่063-459-6939ครับ063-459-6939นะครับคุณผู้ฟังครับนะฝากกันเอาไว้ครับนั่นคือผลิตภัณฑ์ดีๆนะจากทางบริษัทของเราครับแค่2ตัวเท่านั้นเลยนะครับก็จะได้ไม่ต้องไปเปลืองตังค์นะกับการที่ต้องไปซื้อตัวนนตัวนี้โอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วก็ทำให้การทำงานของคุณเนี่ยยากด้วยนะครับคุณพี่สุทัศน์บอกว่าเพลงเพราะนะครับยินดีมากครับที่เปิดเพลงแล้วถูกใจนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามแล้วก็รับฟังรายการกันอยู่นะฮะสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็นั่งคนเดียวนะคุณเกียร์มีภารกิจนะครับคุณผู้ฟังก็ดีเจช้างนะมานั่งจัดรายการคนเดียวกันนะครับก็บอกกล่าวกันนะฮะกับยารา Black Cat 1นะว่าเรานั้นทำจากสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนนะครับร้อยกว่าชนิดนะครับคุณผู้ฟังครับที่ได้รวบรวมกันเอาไว้นะครับคุณผู้ฟังเอาไปใช้นี่มั่นใจได้เลยนะครับว่ายารา Black Cat 1นั้นปลอดภัยนะปลอดภัยทั้งคนและพืชแล้วก็ได้ผลด้วยนะครับในการที่จะไปยับยั้งแล้วก็ป้องกันเรื่องราวของเชื้อราทุกชนิดนะที่จะเกิดขึ้นกับสวนของคุณนะเพียงแค่ให้คุณฉีดพ่นนะกันอย่างต่อเนื่องนะก็แล้วกันนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการฉีดพ่นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับตามที่เราแนะนำโดยที่ไม่ต้องผสมตัวอื่นเพิ่มเลยปุ๋ยทางดินใส่เหมือนเดิมครับแต่ก็ให้ลดนะปริมาณการใส่ปุ๋ยทางดินลงมานะครับได้นะถึง 40% เลยนะครับแล้วก็การันตีว่าผลผลิตของคุณจะเพิ่มขึ้นขั้นต่ำ 30% จะเป็นพืชชนิดใดก็ตามอาจารย์ไข่มณีวรรณากับน้องต้นข้าวสุปรียาครับชื่อเพลงว่าแสงจันทร์

0: แสงจันทร์นะครับอันเพลงจากอาจารย์ไข่มาริวันน่าครับแล้วก็น้องต้นข้าวนะครับสุปริยาครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับผมพาคุณผู้ฟังนะไปติดตามนะเสียงสัมภาษณ์นะครับสวนทุเรียนนะครับกันหน่อยดีกว่านะฮะไปกันที่สวนของเจ๊น้ำนะครับที่ตำบลปากหมากอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาราแบล็คแคทวันแล้วเป็นอย่างไรบ้าง
1: ที่ไหนมาทำไมแบบว่าได้ทรงเดียวกันหมดเลยเหมือนกับว่าเราไปถอดอะเนาะถ้าเราเป็นพวกค้าใช่ไหมเราจะไปถอด AB AB มาใช่ไหม
2: ค่ะ
1: พอเราไปขายที่ลุงเขาถามว่าไปรับซื้อของใครมาทำไมมีแต่ไซส์ AB AB T เราบอกไม่ของเราเองแต่ว่าส่วนมากคือมันเป็นผลผลิตที่สวนนะคือมันเป็นแบบนี้หมดเลย
2: คือไซส์เสมอ
1: ใช่
2: ไม่ได้
1: ไปถอดของแต่ละแปลงอะส่วนมากพอตอนที่แบบพ่อค้าแม่ค้าเขาไปขอซื้อใช่ไหมช่วงแรกๆเขาจะถอด
2: ค่ะ
1: A B C อะไรแบบนี้ใช่ไหม
2: ถอดเบอร์หัวไปก่อน
1: ใช่ถอดเบอร์หัวไปก่อนเขาคิดว่าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าแต่จริงๆเราคือชาวสวนนี่แหละแต่ว่าในสวนคือมันประมาณนี้ใช่มันสวยหมดเลยใช
2: ่คือบางคน
1: บอกว่าพี่ไม่ใช่แม่ค้าพี่เป็นชาวสวน
2: ค่ะปีนี้ผลผลิตแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมาไหม
1: แตกต่างค่ะ
2: สวยสวย
1: ปีนี้คือมันจะได้ไต A B มากกว่า
2: สวยเลยค
1: ่
2: ะ
1: ปริมาณอาจจะต่างกันไม่เยอะแต่ว่าไต A B C เนี่ยค่ะจะ
2: ผัดไ
1: ก่
2: ABP
1: เป็นส่วนมาก
2: ค่ะสวยน้ำสวยนะคะ
0: นะครับนั่นเป็นเสียงยืนยัน

0: นะจากเจ๊น้ำนะครับที่อำเภอชัยยาครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะนี่นะครับไปฟังอีกขั้นหนึ่งครับพี่วัดนะฮะพี่วัดบอกว่ายิ่งชายยิ่งหลงรักนะครับได้ผลผลิตที่มีคุณภาพใช้งานง่ายนะครับหลังตัดลูกต้นก็สวยครับแล้วก็ต้นไม่ป่วยด้วยนะครับไปฟังพี่วัดครับพี่วัดนี่ก็เป็นลูกค้านะปุ๋ยแบล็คแคทนะอยู่ที่บ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: บำรุงซาโซมาฮันกับแบล็คแคท
2: แบล็คแคทเป็น
1: ทุกอย่างเลย
2: ทุกอย่างกับแบล็คแคทเป็น
1: กระถุงกระตาดอก
2: แบล็คแคทเป็น
1: บำรุงดอก
2: มันแบล็ค
1: แคทขยายภู
2: แบล็คแคทท
1: ุเรียนออกมาเป็นภูภูไห
2: ม
3: โอ้สวยงาม
2: ทำเรียนมันถ้าว่าดอกมาใช้แบล็คแคทมันทำไม้ขึ้นง่ายขึ้นมา
1: ไม่ปวดหัวนะ
2: ไม่ปวดหัวไม่ต้องง่าโทนิกไม่ต้องง่า
3: ไม่ใส่อาโทนิกไม่มีออกซินต้องมาป
2: ้
3: ายไม่ต้องเอาจิ๊บมาดึงขั้วให้ยาวไม่ต้องโบรอน
2: ไม่ต้อง
3: สั่งกะซี่ก็ไม่ต้อง
2: ไม่ต้องใช้เลย
4: มันมองคนป่าไม่ต้องร่ำกล้าดีที
3: ่
4: ยานะ
3: ไม่ดึงเอาปุ๋ยเอายาไปฉีดผลทีหนึ่งช่องสามกลาเลย
2: ต้องไปใช้แบล็คแคทมาไม่เคยไม่กด
3: ไม่กดยอดได้อะไรมั่งจากการที่ปล่อยยอดระหว่างทำดอกสำหรับหนองหวัดเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรมั่งกับการที่ให้เดินยอดระหว่างทำดอก
2: มันตอนมันไม่โสมกัน
3: ตอนไม่โสม
2: ใช่
3: ส่งลูก
2: ส่งลูกมันไม่เพี้ยนกัน
3: ส่งลูกไม่เพี้ยนภูออกมาเป็นยังไง
2: ภูออกมาเต็มเซ่ภูเซ่ภูห้าภู
3: แต่เล็กทำตัวเรียนห้าภูห้ายาจริงนะ
2: อันน
3: ี้พอมาใช้แบล็คแคทห้าภูมันคือ
2: ห้าภูห้าหายเกิน
3: หายเกินสามภูหายากค่ะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: ทำด้วยแบล็คแคทเดียวสามภูสองภูหายาก
0: ครับนั่นก็เป็นเสียงคำยืนยันนะครับจากพี่วัดนะส่วนพี่วัดนะครับที่บ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทำทุเรียนง่ายๆด้วยปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวัน 100% ครบจบทุกระยะในสูตรเดียวไม่ต้องเปลี่ยนสูตรนะไม่ต้องผสมจนงงครับสูตรเดียวต่อเนื่องทั้งฤดูนะฮะเสียงจากผู้ใช้จริงๆครับที่เราเอามายืนยันกับคุณผู้ฟังกันนะครับใครที่สนใจนะครับต้องการจะซื้อไปใช้นะครับวันนี้ติดต่อได้เลยนะที่คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับ0634596939ครับ063-459-6939ครบจบไม่ต้องใส่ตัวบำรุงทางใบอื่นๆแล้วนะครับไม่ต้องเพิ่มบำรุงทางใบอื่นๆทุกชนิดไม่ต้องเพิ่มจับใบแคลเซียมโบรอนแมกนีเซียมอะมีโปรตีนนะเปิดตาดอกสาหร่ายน้ำเขียวขั้วเหนียวครับเพื่อจะรับอาหารเพียงพอนะครับพืชดูดซึมไปใช้งานได้ไวครับภายใน45นาทีเท่านั้นนะครับฝนตกฟ้าปิดไม่เป็นปัญหาในการเจริญเติบโตของพืช นะครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดตลอดทั้งฤดูกาลลดการใส่ปุ๋ยทางดินลงได้ถึง 40% ผลผลิตเพิ่มขึ้นขั้นต่ำ 30% ช่วยลดต้นทุนให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรครับมีแนะนำบทเพลงนี้มาครับงานเพลงจากพายุสุริยันชื่อเพลงว่าอีภัยครับ

0: ช่เพลงนี้หรือเปล่าครับที่อยากจะฟังนะครับชื่อเพลงว่าอีไพนะครับงานเพลงจากศิลปินพายุสุริยันนะครับโทรศัพท์แนะนำกันมาขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้โทรได้ทั้ง2เบอร์นะที่0887523516นะติดต่อมาตรงนะที่ดีเจช้างนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ0887523516ครับคุณผู้ฟังครับนะฮะกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับแล้วก็ยาราแบล็คแคท1ครับปุ๋ยแบล็คแคท1ชุดมี2ตัวนะครับชนิดน้ำบวกกับชนิดผงผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรถึง 2,000 ลิตรนะครับส่วนยาเชื้อราแบล็คแคท1 1ขวดผสมน้ำ 1,000 ลิตรฉีดพ่นได้ทุกระยะทั้งฤดูกาลครับ 7-10 วันครั้งนะครับนะทำทุเรียนนี่บอกเลยว่าง่ายขึ้นเยอะครับถ้าใช้แบล็คแคทและยาเชื้อราBlack Cat 1ครับสูตรเดียวตลอดฤดูกาลได้เลยนะครับ063-459-6939ครับ063-459-6939ใช้แล้วไม่เห็นผลนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับปุ๋ย Black Cat เราการันตีนะครับเรายินดีคืนเงินนะครับคุณผู้ฟังนะครับนั่นคือในส่วนของผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราในช่วงของวันเสาร์วันอาทิตย์นะที่อยู่ด้วยกันตรงนี้ละครับติดตามกันได้เป็นประจำนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย2โมงนะไปจนถึง4โมงเย็นครับ2ชั่วโมงด้วยกันดีเจช้างคุณเกียร์ Black Cat ครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับจากผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราและนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยารา Black Cat 1นั่นเองครับ
1: ได้มาเจอนารีหนึ่งนา
0: แนะนำถามถึงงานเพลงโทรมาใหม่นะเมื่อกี้ดีเจรับไม่ทันนะครับที่0887523516
1: โล

เองนะครับที่ผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่เปิ้ลนะครับจากเชียงใหญ่นะครับแนะนำกันมาบอกว่าเปิดวิทยุปุ๊บเจอเสียงดีเจช้างเลยนะฮะก็เลยแนะนำบทเพลงกันมาหน่อยหนึ่งนะครับเปิดให้ฟังเรียบร้อยครับงานเพลงจากอาจารย์ไข่มาริวันน่านะครับชื่อเพลงว่าหมาหยอกไก่ม้อยกับใหญ่เปิ้ลนะเชียงใหญ่ด้วยนะครับไปงานขาวดำต่อแล้วค่ะลูกดีเจนะครับสำหรับป้าพึ่งนะตอนนี้ก็ถึงบ้านนะครับที่อำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนสอบถามกันมานะครับว่าดีเจช้างเนี่ยวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยจัดรายการที่ไหนนะทำไมหาไม่เจอนะครับถ้าจันทร์ถึงศุกร์นี่คุณผู้ฟังต้องตื่นเช้าคุณต้องตื่นเช้าหน่อยนะแล้วก็เป็นอีกคลื่นหนึ่งใกล้ๆกันนี่แหละนะถ้าอยู่แถวแถวนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังนะครับก็กระบี่นะก็วันก่อนปลายพญายังโทรมาขอเพลงเราอยู่เลยนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็เจอกันตอนเช้า 8:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.นะครับก็จะเป็นอีกคลื่นหนึ่งนะครับก็จะเป็น FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะฮะก็เลยจากคลื่นนี้ไปนิดเดียวนะใครที่ฟัง 104.5 อยู่ครับก็หมุนไปหน้าอีกนิดนึงที่ 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็เจอดีเจช้างส่วนทางออนไลน์ก็เจอทั้ง Facebook ไลฟ์ทั้ง TikTok ไลฟ์อยู่แล้วนะครับสำหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับอันนี้แจ้งให้ทราบเพราะหลายคนก็หาไม่เจอนะว่าดีเจหายไปไหนในช่วงของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังจัดรายการไหมก็ยังจัดอยู่ครับแล้วก็เป็นช่วงเช้าครับ 8:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.ครับ2ชั่วโมงด้วยกันเนาะก็มีปุ๋ย Black Cat นี่แหละมียารา Black Cat 1นี่แหละที่เป็นสปอนเซอร์นะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนรายการของเรานะครับในช่วงของรายการช้างตกมันที่ FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะกันด้วยนะครับก็สามารถติดตามได้ครับสำหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 8:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.ส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์นะเจอกันนะครับทางสถานีวิทยุอสมทครับ9สถานี10คลื่นความถี่ด้วยกันนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะ2ชั่วโมง 14:00 น.ถึงเวลา 16:00 น.นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะติดตามกันได้จากพูนพินใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแนะนำบทเพลงกันมานะครับงานเพลงจากอาเพลินพรมแดนครับชื่อเพลงว่าข่าวสดสดวันนี้แนะนำบทเพลงกันมาหลายสายกันเลยทีเดียวนะครับขอบพระคุณมากขอบคุณปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1อย่าลืมนะครับใครที่ทำสวนใครที่ทำเกษตรใครที่ปลูกพืชกันอยู่ตัดสินใจครับเอาปุ๋ย Black Cat กับยารา Black Cat 1ไปใช้ได้เลยใช้แล้วไม่ดียินดีคืนเงินครับเพลงข่าวสดๆครับศิลปินเพลินพรมแดนขอมาจัดให้ฟังไปเลยครับช่วงนี้

0: ถลอกอย่างเดียวนี่สิตายอ่ะ
1: ใช่ไอ้คนที่ขาถลอกเนี่ยตายคาที่เลยรู้ไหมแต่อีกคนที่เอวขาดไปตายที่โรงพยาบาลนู่นน่ะ
2: โอ้

0: เหนียวเหนียวเหนียวลดความละเอียดได้เมนบ่
1: ใช่
2: ไปฮอดบ้านกินข้าวบ่ได้ติคร
1: ับ ไม่ได
3: ้ข้าวสวยก็กินบ่ได้ติ
1: ไม่ได
0: ้ข้าวต้มก็กินบ่ได้บ่
1: ไม่ได
2: ้มันเป็นหยังล่ะครับ
1: ข้าวสารหมด

0: ีหรอกครับแต่ก่อนเราส้นกันนี่เห็นแต่โซเฟอร์นี่ไล่ย่อมให้จับโดยดีแม่นบ่ครับ
1: ใช่โชเฟอร์คนนี้แกเป็นคนที่มีศีลธรรมดีโช

เอาละครับมอบไปให้นะครับสำหรับบทเพลงที่แนะนำกันมาเสียงร้องจากอาเพลินพรมแดนนะครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับชื่อเพลงว่าข่าวสดๆนะครับคุณผู้ฟังครับก็สนุกสนานกันไปแล้ววันนี้หลากหลายแนวเพลงครับที่คุณผู้ฟังให้เกียรติแนะนำถามถึงกันเข้ามาแล้วก็ฝากส่งท้ายกันตรงนี้กับปุ๋ย Black Cat และยาราแบล็กแคทวันด้วยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้กับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็กแคทและยาราแบล็กแคทวันกลับมาพบกันเจอกันได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะฮะไม่ใช่ละสองที่หน้าดีกว่าถ้าพรุ่งนี้จะเป็น 105.25 เมกะเฮิรตซ์ครับคุณผู้ฟังที่นครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์หน้านะครับเราจะกลับมาเจอกันนะครับในช่วงของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็กแคทและยาราแบล็กแคทวันนะครับสวัสดีหน้าค่อยกลับมาพบกันใหม่นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องจากลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะขอบคุณมากๆสำหรับการแนะนำถามถึงงานเพลงกันเข้ามานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยขอบคุณที่ช่วยกันกดไลค์แล้วก็ช่วยกันกดแชร์นะครับให้ดีเจช้างด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะส่งท้ายกันกับอาภาพรนครสวรรค์ครับเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะวันนี้รายการช้างตกมันเจอกันใหม่โชคดีมีความสุขทุกท่านขอบคุณคุณเกียร์ Black Cat ด้วยครับขอบคุณปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1นะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับ0634596939สวัสดีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลเหตุป่วนปัตตานีคาดฝีมือกลุ่มวางระเบิดปั๊มน้ำมันหวังทำลายเศรษฐกิจและต่อรองการพูดคุยจากเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายกระจายกำลังก่อเหตุปวดในหลายพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีทั้งการลอบวางระเบิดและวางเพลิงในสถานที่ราชการร้านสะดวกซื้อโรงเลื่อยไม้ยางพาราเผายางรถยนต์เผาเสาสัญญาณโทรศัพท์และเผารถยนต์ล่าสุดภายหลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจุดความเสียหายพบว่าในพื้นที่จังหวัดปัตตานีคนร้ายเข้ามาก่อเหตุรวม13เหตุการณ์ในพื้นที่6อำเภอผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขาหนึ่งในจุดเกิดเหตุที่ได้รับความเสียหายโดยมีรถยนต์ของราชการเสียหาย3คันคือรถดับเพลิง1คันรถขนขยะ1คันและรถกระบะของสำนักงาน1คันจากการสอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุเวลาประมาณ21นาฬิกามีคนร้ายไม่ทราบฝ่าย6คนขี่รถจักรยานยนต์3คันเข้ามายังด้านหน้าของสำนักงานและกระจายกำลังเข้าก่อเหตุโดยคนร้ายชุดแรก2คนควบคุมทางเข้าสำนักงานด้านหน้าส่วนที่เหลืออีก4คนขี่รถตรงไปยังเจ้าหน้าที่ที่กำลังนั่งอยู่ในศาลา4คนก่อนที่คนร้ายจะยึดโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการโทรศัพท์แจ้งตำรวจและนำไปยังป้อมยามจากนั้นเดินไปที่รถที่อยู่ด้านหลังสำนักงานก่อนใช้ของแข็งทุบกระจกทั้ง3คันและใช้น้ำมันราดพร้อมจุดไฟเผาทำให้รถดับเพลิงรถขนขยะได้รับความเสียหายหลังเกิดเหตุคนร้ายได้หลบหนีไปโดยไม่ได้ทำร้ายเจ้าหน้าที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มแนวร่วมในพื้นที่และเป็นกลุ่มเดิมที่เคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้โดยเฉพาะเป็นกลุ่มที่เคยก่อเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันหลายแห่งและลอบวางเพลิงโรงไฟฟ้าชีวมวลเชื่อว่าหวังทำลายเศรษฐกิจเรียกร้องให้รัฐบาลหันมาสู่การเจรจาพูดคุยสันติสุขอีกครั้งหลังมีการเลื่อนการเจรจาพูดคุยอย่างไม่มีกำหนดนายกสั่งการประชุมติดตามรับมืออุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยารับ

0: น้ำเหนือนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาและนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมและมอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อความมั่นคงด้านน้ำของประชาชนโดยที่ประชุมตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มลุ่มน้ำรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งตามกลุ่มลุ่มน้ำภาคกลางเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนประเมินสถานการณ์น้ำโดยสธนช.และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมรายงานสรุปสถานการณ์คาดการณ์การบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาแผนรับมือรายจังหวัด9จังหวัดภาคกลางและปริมณฑลได้แก่สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเพื่อเสนอสถานการณ์และแผนป้องกันภัยแล้งน้ำท่วมในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำรัฐมนตรีและประธานการประชุมมอบนโยบายสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมืออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจากผลกระทบที่เกิดจากมวลน้ำจากภาคเหนือสถานการณ์น้ำสุโขทัยเริ่มคลี่คลายยังติดตามมวลน้ำต่อเนื่องสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยรายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลังจากเกิดเหตุน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่19สิงหาคมส่งผลกระทบใน3อำเภอได้แก่อำเภอศรีสัชนาลัยศรีนครและสวรรคโลกครอบคลุม21ตำบล116หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,977 ครัวเรือน 5,259คนไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสำหรับความเสียหายพื้นที่ทางการเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจเพิ่มเติมขณะนี้ปัจจุบันหลายพื้นที่คลี่คลายแล้วสำหรับการให้การช่วยเหลือในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลยานพาหนะเรืออุปกรณ์กู้ภัยกระสอบทรายรวมถึงจัดหากล่องอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นอย่างต่อเนื่องการบริหารจัดการน้ำและเฝ้าระวังมวลน้ำเหนือจังหวัดสุโขทัยติดตามมวลน้ำเหนือจากจังหวัดแพร่พร้อมเร่งดำเนินการบริหารจัดการการจราจรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ทั้งนี้จังหวัดสุโขทัยเฝ้าระวัง16จุดตามแนวแม่น้ำยมและคลองผันน้ำโดยเฉพาะในเขตอำเภอศรีสำโรงและอำเภอเมืองสุโขทัยซึ่งได้ดำเนินมาตรการป้องกันโดยการปิดช่องทางเดินบันไดลงแม่น้ำยมผนังเรียบหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและหน้าวัดคูหาสุวรรณตำบลในเมืองเรียงกระสอบทรายจุดบ้านหลังต่ำบริเวณโค้งเลยร้านอาหารเฟื่องฟ้าตำบลในเมืองเรียงกระสอบทรายจุดประปาเก่าและหลังโรงปีช้างชุมชนวังหินวางบิ๊กแดกหลังวัดปากแควและบดอัดดินและปักไม้ยูคาลิปตัสบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำยมตำบลปากแควตำบลปากพระและตำบลยางซ้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทย ถวายอา

0: ลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่4ของหวานวันหวานเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษกับ LTM FM 95เข้าสู่ปีที่22นะครับรับใช้คุณผู้ฟังด้วยเสียงเพลงกันทุกวัน24ชั่วโมงเลยทีเดียวในบ่ายตั้งแต่จริงๆแล้วในวันอาทิตย์นะครับทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราก็จะเริ่มรายการของเราด้วยเพลงไทยสากลนะตั้งแต่ยุคนู่นเลยก็จะมีพี่ติ๋วนะมาจัดตั้งแต่ตอนเช้าตั้งแต่ไก่โหเลยป่ะใช่ไหมเสร็จแล้วก็จะเป็นพี่อ้อยกับพี่หญิงหนุ่ยนะครับ2คนจะมาตอน10โมงใช่ป่ะไม่ใช่9โมงมาได้9โมง10โมงอ่ะ2ชั่วโมงเองเหรอ
1: 10ถึงบ่ายโมง
0: 10ถึงบ่ายโมงอ๋อ3ชั่วโมง10โมงเช้าถึงบ่ายโมง3ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นยุคถัดมาหน่อยนะครับจากสมัยยุคของพี่ติ๋วเนี่ยจะเป็นสุนทรภพเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพลงยุคนู้นนะครับแต่แล้วก็มายุคของพี่เขาก็จะเป็นลูกกรุงรุ่นครูสุเทพครูชลินครูรูธานินนะครับธานินสุเทพธานินจินตนาสวลีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไล่เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงช่วงของผมบ่ายโมงเนี่ยนะครับก็จะเป็นเพลงในที่เขาเรียกว่ายุคเปลี่ยนผ่านของเพลงในแนวเพลงไทยสากลมาเป็นเพลงในแนวสตริงก็จะเป็นยุค80-90ก็จะมีตั้งแต่แกลนเอ็กซ์โยสไปอะไรไล่เลียงมาเรื่อยๆนะครับจนถึง5โมงเย็นแล้วเราถึงจะกลับไปเป็นเพลงในแนวลูกทุ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับ5โมงเย็นเป็นต้นไปก็จะเป็นคุณอาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติมาจัดรายการให้นะครับเราเปิดชั่วโมงที่4ของเราด้วยเสียงของวง The Off Kit The Off Tick นะครับกับเพลงสำเนียงรักตามด้วยวงอินทนิลสวรรค์เป็นใจและพี่หมิงภูสมิงหน่อสวรรค์นะครับกับบทเรียนสอนใจที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรนะครับมาทักทายเราได้ทาง Facebook ก็ได้นะครับก็เห็นคุณยายพอเพียงเนี่ยมาทักเราตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่หลายชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะครับคุณณรงค์จุ้ยทองคำนะครับขอฟังเพลงของสุชาติชวังกูลชวังกูลสะกดด้วยกอไก่สระอูรอเรือนะครับคุณพี่ณรงค์ครับผมแล้วก็คุณหงพันร็อกนะครับมาสวัสดีเรามีคุณยายพอเพียงคุณมีมี่มีนะครับแล้วก็คุณแพทเมืองกรุงคุณสวัสดิ์คุณลำพึงคุณอนันต์นะครับแล้วก็คุณตึงตึงตึงตึงตึงตึงคุณหนูไข่ศิระนิพนพันธ์นะครับบอกว่าชอบฟังพี่ต้นเล่าคุณสวัสดิ์เนี่ยชอบคุณต้นเล่าเรื่องของ USA ครับผมก็ติดตามข่าวนี้อยู่ตลอดเหมือนกันใช่เดี๋ยวมาเมาท่านทรัมป์กันอีกดีไหมชั่วโมงนี้โอ้ยผมก็เป็นคนที่แบบมีเรื่องเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณวัดวัฒนศักดิ์นะครับภูกิ่งเงินคุณแก้วตาคุณชัยวัฒน์ติปพรมคุณธีรศักดิ์ก้าวเอี้ยนนะครับขอเพลงปานชนีของพี่กุ้งปานชนีเธออยู่ดีชะไหนเพลงนั้นหรือเปล่านะครับคุณธีรศักดิ์บอกว่าฟังเราเนี่ยจากอสมทที่ตรังนะครับเป็นยังไงบ้างครับตรังฝนตกไหมครับทางกรุงเทพทางน่านนี่ฝนตกน้ำท่วมกันเยอะเลยทีเดียวคุณสงกรานะครับคุณสงลาขอฟังเพลงแทนกายคุณสอง missing you นะครับขอฟังเพลงรอวันฉันรักเธอคุณจรีนไทยงามนะครับก็มาทักทายพวกเราสวัสดีเรานะครับบอกว่าฝนตก3เม็ดค่ะที่แถวแถวบ้านคุณแก้วตาว่าอย่างนั้นคุณอัมพรบัวคลี่ใบนะครับแล้วก็มีคุณนงรักรักฉันนั้นเพื่อเธอของพี่ต๋อยพิงค์แพนเตอร์นะครับคุณสิริบุญวิริยาพรนะครับทักเรามารวมทั้งคุณหย่อนสวรรค์วิโยนะครับคุณเสียเปียกมาสวัสดีเราคุณประเสริฐสุวรรณรักษานะครับคุณน้ำพึ่งทักเรามาคุณเสถียรช่วยเมืองแล้วก็คุณเสถียรขอเพลงรักมั่นคงของวงเพื่อนมาด้วยนะครับคุณมาน้องแป๊กจดทันไหมอ่ะคุณมานพนะครับก็มาทักทายเรานะครับสวัสดีวันนี้ไม่ใช่พี่โจ้ครับพี่มานพบุญมานะ

พูดอย่างนี้บอกว่าพี่โจ้สุดหล่อเดี๋ยวพี่โจ้เสียดายนะครับเสียใจนะครับวันนี้พี่ต้นนะครับคุณมานพบุญมานะเป็นไรเดอร์รังสิตยังอยู่นะครับวันนี้เป็นพี่ต้นนะครับพี่โจ้มาสัปดาห์หน้านะ

สบค.ขอเพลงจากน้องของพี่กุ้งกิติคุณนะครับพี่กุ้งจากน้องไปไกลอยู่ชะไหนดวงใจปีนี้เป็นห่วงเพลงนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็คุณเกศชลิขอเพลงฝนของพี่แจ้ฝนยังไม่พอใช่ไหมงั้นเดี๋ยวจัดให้ในชั่วโมงในสัปดาห์หน้าจะได้ฟังโชว์ฝนกันฉ่ำๆไปเลยนะครับให้ฟังกันอีก3เพลงให้ฟังเสียงของวงฟรุตตี้เป็นเสียงของพี่ชมพูนะครับกับเพลงคนข้างเคียงตามด้วยวง Forever กับเพลงหัวใจเธอมีหรือเปล่าน้องพี่ดำหรือว่าน้องดำนะครับจากวง Forever ก็เพิ่งกลับไปเยี่ยมบ้านกันเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วก็เรียกว่าชื่นฉ่ำหัวใจกับบรรดาแฟนคลับที่ใกล้ชิดก็ได้เจอพี่ดำกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายช่วงนี้ด้วยวงเพื่อนกับเพลงใจคนคอยให้ฟังทั้ง3เพลงเลยครับ

0: 3เพลงที่เพิ่งจบลงไปนะครับพูดไปก็เต็มปากไปเลยทีเดียวคุยไปกินไปเพลิดเพลินเจริญใจคนข้างเคียงโดยวงทรุตตี้นะครับแล้วก็ตามด้วย Forever กับเพลงหัวใจเธอมีหรือเปล่าวงเพื่อนเพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่นี้กับเพลงใจคนคอยนี่คือหวานวานๆช่วงเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษอยู่กับผมต้นสุชาติชวังกูลและก็น้องช้างและน้องแป้งนะครับเรา3คนเดี๋ยวให้ฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะครับผู้อุปถัมภ์รายการของเราแล้วค่อยกลับมาฟังเสียงของพี่ตั๊กสิริพรกับเพลงหมดห่วงตามด้วยนิตยาบุญสูงเนินกับเพลงช้ำคือเราแล้วก็วารุณีสุนทรีสวัสดิ์ให้เวลาฉันบ้างมาฟังเสียงของ3สาวกันในช่วงหน้าครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอ๊กคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

0: มแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
1: ดียังไงหรอ
0: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรง

0: มว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอพ่อผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครจากสสส
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S

0: ID Cell S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตSmart Social Bank for All Life Update
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
9: มาคุยกันนิดนึงก็ได้นะครับเมื่อกี้นี้คุณผู้ฟังบอกว่าชอบมากเลยเล่าเรื่องของท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนอกจากเรื่องคดีความอะไรต่างๆนานาแล้วนะครับที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์จะโดนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าอยู่ก็เกาหลีใต้กับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมีการซ้อมรบกันเป็นประจำนะครับก่อนที่จะเริ่มการซ้อมรบท่านโดนัลด์ทรัมป์อยู่ๆก็มาสั่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมหรือซึ่งเขาเปลี่ยนชื่อว่าเป็นกระทรวงสงครามเนี่ยแต่ว่าในทางปฏิบัติเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในทางที่ทางกฎหมายเนี่ยก็ยังต้องใช้คำว่ากลาโหมอยู่ไม่ใช่ the ministry of war อย่างที่เขาอยากจะให้เป็นคุณพีทไปสั่งคุณพีทเท็กเซตบอกว่าให้ชะลอแล้วก็ลดระดับนะครับการซ้อมรบกับเกาหลีใต้จาก10วันก็ให้เหลือ5วันจากเต็มวันก็ให้เหลือครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ต้องใช้ไอ้ระบบระเบิดไปซ้อมอะไรกันมากมายกับเกาหลีใต้เพราะ1โกรธกริ้วที่เกาหลีใต้ไม่ไปช่วยร่วมรบกับอิหร่านนะเพราะเกาหลีใต้เขาบอกมันไม่ได้เป็นอะไรที่เขาไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับอิหร่านแล้วจะทำอะไรก็อยากจะทำก็ทำไม่มาบอกมากล่าวไม่มาปรึกษาหารือแล้วอยู่ๆจะให้เขาไปร่วมด้วยเขาก็ไม่เอาด้วยสิครับเพราะว่าเกาหลีใต้ก็ต้องซื้อน้ำมันจากทางตะวันออกกลางนะก็คือได้รับผลกระทบไปด้วยจากการกระทำของท่านโดนัลด์ทรัมป์และนอกจากนั้นนะครับก็ยังบอกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคิมจองอึนจะไม่แฮปปี้นะเพราะว่าคิมจองอึนเนี่ย my good friend เนี่ย he's a good guy yeah อะไรอย่างเงี้ยก็เลยดูว่าเอ๊ะท่านอะไรแปลกๆนะครับท่านโดนัลด์ทรัมป์นี่นอกจากนั้นนะครับลูกสาวของโดนัลด์ทรัมป์กับลูกเขยก็ยังไปนู่นทำเรื่องเอาไว้ที่ประเทศอาร์

เนี่ยนะก็ไปบอกว่าจะไปเอาพื้นที่ที่เขาเป็นป่าสงวนของอาร์เมเนียเนี่ยมาทำเป็นรีสอร์ท6ดาว7ดาวผู้คนก็ยังประท้วงกันไม่เลิกนะจะพลานให้เก้าอี้ของนายกรัฐมนตรีของอาร์เมเนียนี่หลุดหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องของทันเดอร์โนทรัมป์นี่ก็เป็นอะไรที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์กันทุกวันนักวิเคราะห์เขาก็บอกว่าท่านน่ะอยู่ๆก็คงจะไปเชื่อนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลบีบีเนทันยาฮูเนี่ยนะครับให้อยู่ๆก็ไปลบกับอิหร่านเขาคิดว่าอิหร่านก็คงจะเป็นหมูในอวยเหมือนแบบหมูปิ้งที่ปิ้งแล้วเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟอะไรเงี้ยเหมือนเวเนซุเอลาแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับตอนนี้อาจารย์ทั้งหลายนักวิเคราะห์ทั้งหลายผู้เชี่ยวชาญผู้สันทัดกรณีที่เป็นกลางนี้ก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันรวมทั้งผู้สันทัดกรณีคนอเมริกันทั้งหลายนักวิชาการทั้งหลายก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอิหร่านชนะสงครามไปแล้วอเมริกาเนี่ยเพียงแต่ว่าไม่ยอมรับในความเป็นจริงแบบนั้นแล้วเขาก็แนะนำว่าอยู่จะพูดอะไรก็ได้ก็บอกชนะแล้วกลับบ้านกลับเลยควรจะกลับนะครับแต่ก็ยังไม่กลับก็ยังปล่อยให้กองเรือของอเมริกาที่เขาเรียกว่าอเมริกันอามาดาเนี่ยยังทนทุกข์ทรมานอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยเรือรบที่ไปประจำการอยู่มากกว่า260วันผู้คนนะครับขวัญกำลังใจของทหารมันก็ถดถอยเสื่อมโทรมเพราะเขารู้ว่าการไปโจมตีอิหร่านเนี่ยไปโจมตีในพื้นที่ที่เป็นโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลมีคนบริสุทธิ์ทั้งหลายเนี่ยเสียชีวิตเด็กๆตายกันไปเยอะทหารก็กลุ้มใจเหมือนกันนะแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านนะครับตั้ง260กว่าวันแล้วเนี่ยมันมีทหารที่เขาคิดจะฆ่าตัวตายเลยกระโดดลงจากเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งก็เป็นเรือที่ใหญ่โตมโหฬารมีคนอยู่บนนั้นเนี่ย 4,000 ถึง 5,000 คนนะครับคุณผู้ฟังเหมือนเมืองนึงอ่ะเขาบอกว่าส้วมนะครับส้วมก็เต็มห้องน้ำก็ลาขึ้นเต็มไปหมดอาหารก็ไม่พอกินอาหารสดก็ไม่มาสบู่ยาสีฟันแม้กระทั่งยาระงับกลิ่นตัวที่จะทาระงับกลิ่นเต่านี่มันก็ไม่มีจดหมายที่แบบจะส่งมาจากบ้านที่ติดต่อกันอะไรของเขิงเลยที่ทางบ้านส่งมาก็ไม่มาถึงเมลอะไรกับใหม่มาโอ้แบบวุ่นวายกันไปหมดเลยทีเดียวนะครับผู้คนก็ตอนนี้สั่งกลับแล้วนะครับแล้วก็เลยดึงเอาเรือรบที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยกำลังเดินทางตะลองต้องแต้งจากมหาสมุทรแปซิฟิกไปมหาสมุทรอินเดียเพื่อพี่จะไปประจำการอยู่กลางมหาสมุทรอินเดียเพื่อจะไปคุมเชิงกับอิหร่านก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าอเมริกาจะย่อยยับไปขนาดไหนในการปกครองของท่านโดนัลด์ทรัมป์เรียกว่ายิ่งกว่ารายการอะไรที่เขาเมาข่าวกันซะอีกแล้วก็เรื่องจริงๆที่เราไปคิดว่าทำหรือทำจริงๆนะครับท่านโดนัลด์ทรัมป์เอาไปฟังเสียงของสามสาวสบายๆผ่อนคลายกันนะครับตั๊กสิริพรกับหมดห่วงนิตยาบุญสูนเนินกับช้ำคือเราแล้วก็วารุณีสุนทรีสวัสดิ์ให้เวลากับฉันบ้างก็50กว่า

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลแม่ทัพภาคที่4เยี่ยม3ผู้บาดเจ็บเหตุระเบิดถนน4056นราธิวาสย้ำดูแลเต็มที่เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4พร้อมนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือและรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินทางเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบพร้อมพูดคุยสอบถามอาการและมอบให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวที่อาคารประชารักษ์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้แก่นางสาวโนรหายาตีอายุ46ปีมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณหน้าอกและแขนซ้ายนางฟาซิลาอายุ45ปีมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณต้นขาและนายซอและอายุ21ปีมีบาดแผลบริเวณหน้าท้องด้านขวาและขาขวาทั้ง3รายรู้สึกตัวดีและอาการโดยรวมปลอดภัยแพทย์ให้รักษาตัวและดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่ภาครัฐเตรียมให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบแม่ทัพภาคที่4ยืนยันการดูแลประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมส่งกำลังใจถึงผู้บาดเจ็บขอให้ทุกคนปลอดภัยและฟื้นตัวโดยเร็วด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ40จุดกำชับทุกฝ่ายความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นายวิชาญชัยเศรษฐสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากว่า40จุดโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ตรวจสอบพื้นที่สำคัญ4อำเภอได้แก่อำเภอตากใบสุไหงโกลกแว้งและสุขิรินทร์พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยที่อำเภอตากใบลงพื้นที่บริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารริมถนนสายตากใบนราธิวาสทางเข้าโคกไม้เรือหมู่ที่5ตำบลไพรวันอำเภอสุไหงโกลกตรวจสอบบริเวณศาลาพักริมทางหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาสุไหงโกลกหมู่ที่7ตำบลปาเสมัดอำเภอแว้งตรวจสอบ2จุดได้แก่บริเวณ4แยกก่อนเข้าทางเข้าหมู่บ้านบางขุดหมู่ที่1ตำบลคอเลาะมีรายงานได้ยินเสียงปืนหลายนัดในช่วงเวลาเดียวกันและบริเวณเสาไฟฟ้าถนนบุกเกตาหมู่ที่2ตำบลโลจูดส่วนที่อำเภอสุกิริ

0: ดินตรวจสอบบริเวณเสาไฟฟ้าริมถนนสายสุขิรินจะแนะบ้านลือโปลาซ้อหมู่ที่1ตำบลร่มไทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เน้นย้ำกำชับนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยให้บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดโดยให้ความปลอดภัยของประชาชนเป็นความสำคัญลำดับแรกพร้อมเร่งประเมินสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุซ้ำรวมถึงป้องกันผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อเนื่องรองผู้ว่าปัตตานีลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าของบริษัทSouthern Techwoodที่ถูกคนร้ายเผาวอดกำชับเร่งดับไฟเคลียร์พื้นที่นายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีลงพื้นที่บริษัทSouthern Techwood 1993จำกัดในพื้นที่ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าของบริษัทพร้อมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือดำเนินการดับไฟเคลียร์พื้นที่ให้เร็วที่สุดพร้อมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานโดยเฉพาะบริเวณโครงสร้างโรงงานไม่แข็งแรงซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานนอกจากนี้กำชับให้กั้นพื้นที่อันตรายอย่างชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายเพิ่มเติมระหว่างการดำเนินการในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำการช่วยเหลือจัดการพื้นที่ให้ดำเนินไปด้วยความรวดเร็วควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญขณะที่นายอับดุลฮาลิมมินซานายกเทศมนตรีเมืองตะลุปันเปิดเผยถึงเหตุระเบิดและวางเพลิงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตะลุปันหลังใหม่เมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้อาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนายกเทศมนตรีเมืองตะลุปันระบุว่าอาคารดังกล่าวเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเป็นจุดให้บริการประชาชนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและสร้างความกังวลแก่บุคลากรรวมถึงประชาชนในพื้นที่ขณะนี้เทศบาลเมืองตะลุปันจะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งประเมินความเสียหายจัดเตรียมสถานที่ระบบการทำงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมส่งกำลังใจถึงข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่บุคลากรเทศบาลและพี่น้องชาวตะลุปันพร้อมยืนยันจะติดตามดำเนินการอย่างใกล้ชิดเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลังเพื่อสามารถกลับมาให้บริการได้เร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทย ถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพย

0: และวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ได้น้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเจอกันเวลานี้นะคะกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวค่ะอย่างที่เราได้เจอกันทุกอาทิตย์นะคะศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะอยู่กับเราด้วยสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะ
1: สวัสดีจ้าน
0: ะคะเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะคุณผู้ฟังนะใครที่เปิดเข้ามาเจอนะคะฝากด้วยอีกหนึ่งรายการนะปกตินอกจากจะเจอกันวันธรรมดาแล้วนะคะวันอาทิตย์เราก็มีเพลงลูกทุ่งเพราะๆ เพลงเก่าๆมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95ค่ะวันนี้เราเริ่มต้นรายการนะคะด้วย3งานเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าแม่ค่ะคุณพ่อขานะคะขึ้นต้นด้วยคำว่าแม่เนี่ยเริ่มมาด้วยแม่ค้าตาคมนะคะสอนคีรีสีประจวบนะคะแล้วก็แม่เดือนแรมรุ่งเพชรแหลมสิงห์แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับแม่ยอดรักยอดรักสลักใจนะคะ3งานเพลงเลยทีนี้เนี่ยเพลงคุณพ่อก็มีเหมือนกันนะที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าแม่เนี่ยค่ะใช่ไหมคะคุณพ่อคะ
1: ที่ขึ้นต้นว่าคำว่าแม่เนี่ยเยอะ
0: มากที่สุด
1: แม่ผิวพ่อม่าในตาแขก
0: นี่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วแม่คุณทุนหัวอย่าง
0: น
1: ี
0: ้นี
1: ่แล้วก็อะไรแม่อะไรอีกอะแม่ผักปอดเดือน8นี
0: ่นี่แล้วก็มีแม่สื่อแม่ชักนี
1: ่แม่ชัก
0: แม่ขนตางอน
1: แม่ขนตางอนแล้วแม่อะไร
0: แม่ยอดยาหยีนี่นี่เป็นไงล่ะ
1: ได้เตรียมแล้ว
0: ไม่หนูกำลังแบบว่าหาว่าเพลงพ่อเนี่ยหนูรู้สึกว่ามีคำว่าแม่เพราะว่าคำว่าแม่ในเพลงนี้คือเราเปรียบเปรยผู้หญิงใช่ไหมคะว่าแบบเหมือนแบบแม่ใช้คำว่าแม่นำหน้าเนาะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: คำแม่นำหน้าแล้วก็มีของอาจารย์ใบบุญมั่งอะไรตัวอะไรปนกันอยู่ในเนี่ยแม่ผักปอดเดือน8ก็มี
0: เน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็อะไรจะนึกไม่ออกละเพราะว่ามันก็ชันชิด
0: คือเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมเนาะก็ยังอยู่ในเหมือนว่าเป็นช่วงเดือนของวันแม่อะไรอย่างเงี้ยนอกจากคุณแม่ที่เป็นแม่ผู้ให้กำเนิดเนี่ยเราก็มีคำว่าแม่เนี่ยที่เรียกว่าแม่เนี่ยให้ความหมายอื่นๆได้อีกเนาะคุณพ่อเน
1: า
0: ะนะคะอย่างเนี้ยแบบเราเรียกเหมือนเราจะอย่างเพลงอย่างเงี้ยแบบแม่ขนตางอนอะไรอย่างเงี้ยคือแม่ยอดยาหยีคือมันเราจีบสาวใช่ไหมคะคุณพ่ออ ่
1: าแล้วก็แม่คุณทุนหัว
0: เออนั่นล่ะนะคะ หนูก็เลยเตรียมมา3เพลงว่าจะให้คุณพ่อเลือกว่าจะเปิดเพลงอะไรดีระหว่างแม่สื่อแม่ชักแม่ขนตางอนแล้วก็แม่ยอดยาหยีค่ะคุณพ่ออยากเปิดเพลงอะไรดี
1: เอาแม่ขนตางอนดีกว่า
0: โอเค
1: ใกล้ตัวเคยมีแฟนสิงห์บุรีแต่ไม่ได้มีอะไรกัน
0: จ้ะโอ้เป็นความรักที่อยู่ในความทรงจำ
1: แม่ยอดตองน้องสีไพรพี่แบกรักมาให้ใหญ่กลับเผยเหมือนหน้าน
0: ี่อันนี้ช่วงปีไหนคะพ่อจำได้ไหมคะ
1: เพลงเวอร์ชันแรกก็สมัยจุฬารัตน์แล้วก็ต่อมาก็มาสมัยจุฬาทิพย์มีอยู่2สมัย
0: ค่ะ

0: ดก็ที่อยู่กับครูมงคลก็วันที่10กันยายน2504เป็นชายมังสิง
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาจุฬาทิพย์ที่ออกจากจุฬารัตน์2511 12 13เนี่ยก็ยุคจุฬาทิพย์หรือหลังเขาประยุกต์
1: ค่ะหลังเขาประยุกต์โอเคจำได้คุณพ่อเคยเล่าให้ฟัง
0: พอแต่งตัวหางเครื่องเป็นชาวเขาทั้งนั้นทุลักเผา

แก่ขนตา งอนนะคะงานเพลงเพราะๆนะคะมีความน่ารักนี่งานจากพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองนะคะแล้วก็คุณยายพอเพียงบอกว่าแม่สื่อแม่ช้าก็อยากฟังอย่างนี้นะแม่บอกว่าโอ้เพลงนี้เพราะมากๆเลยนะขอบคุณมากๆนะคะทักทายสมาชิกทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมผ่านทาง LTM FM 95 Facebook Fanpage ของเรานะคะก่อนที่จะไปทักทายกันนะคะวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะกับสินค้าของดีบอกต่อสำหรับคนรักสุขภาพนะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดค่ะเราก็ต้องเริ่มระวังกันมากขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าค่ะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะด้วยผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะแล้วก็สามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันอีกด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้มนี่ซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะคะรวมทั้งหมดเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะและยังรับฟรีเพิ่มไปอีกเป็นกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบค่ะใครสนใจ

นะคะโทรสอบถามได้เลยที่021143990นะคะ021143990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียค่ะนะคะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะนะคะทั้งสุขภาพใจสุขภาพกายนะคะมาทักทายสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่าวันนี้วันอาทิตย์นะคะมีใครมาบ้างเอ้านะสวัสดีพี่แก้วสะพานใหม่นะคะบอกส่งกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่ณราพรสวัสดีค่ะคุณยายพอเพียงนะคะพี่กัญญาพี่วุฒิชัยพี่จิราวันนะคะแล้วก็มีพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วนะขอบคุณมากๆเลยพี่สุเทพพี่วิจิตนะคะพี่บ่าวพี่บ่าวด้วยนะคะพี่สุเทพบอกสวัสดีดีเจนะคะ อยากฟังเพลงอะไรพ่อแก่แม่เท่าหรอใช่ไหมคะนะจากพี่สุเทพภาชีอยุธยานะแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณนะคะสวัสดีคุณแม่ทันพิชาด้วยนี่นะคะแล้วก็พี่นิวัฒน์นะบอกสวัสดีครับขอเพลงพี่ไปหลายวันนะแล้วก็สวัสดีพี่บุญเรือนนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องลูกตาลแล้วก็อาชายด้วยนี่ขอบคุณนะคะพี่คนดีสีแก้วนะสวัสดีค่ะมีใครอีกอ๋อเด็กๆมานะวันนี้น้องหนูดีบอกสวัสดีพี่ตาแล้วก็พ่อชายนะคะพี่สุชิราพี่ดาดานะคะพี่โสภาพี่มานิตพี่หนูเพียรพี่วัฒนศักดิ์ด้วยพี่วิพัฒน์พี่จรัสนะคะทักทายทุกท่านเลยนะวันนี้วันอาทิตย์เนาะก็หลายคนก็น่าจะได้หยุดพักผ่อนจากการทำงานได้อยู่บ้านอยู่กับครอบครัวหรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้ออกไปเที่ยวนอกบ้านไปพักผ่อนนะคะเนาะชิลๆเติมพลังใจกันหน่อยนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันจันทร์ก็เริ่มต้นทำงานกันอีกนะพรุ่งนี้ก็เป็นสัปดาห์ท้ายๆเนาะนะคะวันนี้วันที่23และพรุ่งนี้24นะ24ให้ผม7 28 9 30 31นะเดือนนี้31วันสิงหาคมเดือนหน้าก็เป็นเดือน9เข้าเดือน9แล้วคุณผู้ฟังนะอีกไม่กี่เดือนเราก็จะนะผ่านพ้นไปอีก1ปีแล้วคุณผู้ฟังจาก2569ข้ามไป2570โอ้เวลาผ่านไปเร็วจริงๆสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะบอกผมก็มานะพี่ตานะน่ะนะคะขอบคุณมากเลยแล้วก็พี่รักประพันธ์ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อโอ้มีพี่สวัสดิ์ด้วยนะพี่สวัสดิ์บอกว่าเพลงเพราะๆเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็พี่บุญเรือนพี่วันนี้นะคะทักทายน้องลูกตาลแล้วก็พ่อชายเหมือนสิงห์ด้วยนะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้สาวที่เป็นพิเศษสัญญาแล้วทุกสัปดาห์เราจะต้องมีเพลงแก้มาฝากคุณผู้ฟังนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องในช่วงนี้นะคะกับ2คู่เพลงแก้2คู่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันกับหนุ่มบางแคแพ้รักนะคะสาครพรเจริญอู้นะแล้วก็แก้ด้วยสาวบางแครักจริงพิษสมัยอุทัยวันนะคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่ถึงอีกคู่หนึ่งกล่อมน้องกอดนอนนะคะคุณพ่อไวโพสเพชรสุพรรณนะคะร้องแก้โดยกิ่งแก้วศรีสาครด้วยเพลงจูบน้องกอดนอนสี่บทเพลงนี้จัดให้ค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและกอนพาสกร
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์โพลซ่า

0: ฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา

0: สองงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะที่จบไปกับสัญญารักปากช่องน้ำอ้อยพรวิเชียรนะคะจากเรียกว่าอะไรดีอ่ะพี่แก่จากรังสิตยังไม่แก่ซะหน่อยไม่รู้เป็นชื่อหรือว่าเป็นฉายานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับ15หยกๆนะคะงานจากพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองอันนี้ก็จากปัสยายแสงใช่ไหมคะยายแสงบางนานะคะนะฝากเข้ามานะจริงๆทั้งสองท่านเนี่ยฝากเป็นเพลงแก้มาด้วยนะนะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตเปิดให้ท่านละ1เพลงก่อนสายละ1เพลงก่อนนะคะแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกของเราเพิ่มเติมด้วยที่เพจ LTM FM 95นะคะคุณพ่อคะแฟนๆบอกว่าขอเพลงพ่อที่มีคำว่าแม่อีกสักเพลงเมื่อกี้เราพูดถึงแม่สื่อไม่ชักเขาบอกว่าขอฟังหน่อย
1: แล้วก็
0: จ้ะ
1: ไออีกเพลงนึงลืมไปแม่นึงแม่นี้เพราะมาก
0: อันไหนจ๋า
1: ไม่ดอกไม้เพลิงอ่ะ
0: หนูเคยเปิดครั้งนึงแต่ครั้งเดียวเคยเปิดอยู่ครั้งนึงจ้า
1: ไม่เพลิงพ่อไม่ได้แต่งเองอาจารย์ไพบูลย์บุตรขัน
0: อ๋อครูไพบูลย์ได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปฟังแม่สื่อแม่ชักนะคะก่อนที่จะไปเคารพธงชาติด้วยแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อนะคุณผู้ฟังนะคะกับดีเจลูกตาลชุนิชาและศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ค่ะ

Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: บ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทยการคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
0: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
6: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวประจำคืนวันอาทิตย์นะครับที่23 สิงหาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
7: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
6: ครับผม
7: สองชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับโอ้โหประเทศไทยเราเนี่ยนอกเหนือจากนนทบุรีที่ท่านผู้ว่านนท์บอกว่าเดี๋ยวจะต้องทำบุญจังหวัดสักหน่อยนึงแล้วเนี่ยนะครับ
6: ครับ
7: โอ้โหเราควรทำบุญประเทศด้วยไหม
6: มาเพราะว่าหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ร้อนๆเกิดขึ้นหลายจุดนะพี่อรง
7: ครับ
6: ใช่เพราะว่าอย่างที่มาอย่างเมื่อสักครู่ก่อนพูดกับพี่อรงเนี่ยอากาศเย็น
7: ครับ
6: อากาศแต่ว่าตรงกันข้ามกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็รวมถึงประเด็นร้อนๆที่เราจะคุยกันในวันนี้ด้วย
7: โอ้โหมีหลากหลายประเด็นเลยนะครับ
6: ครับ
7: ก็เอาเรื่องของสถาน

0: และการที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่เมื่อคืนนี้โอ้โหยังสรุปกันไม่หมดเลยนะครับตกลงมันกี่จุดกันแน่51จุด60จุด65จุดนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ตอนเนี้ยฝ่ายเห็นต่างออกมาโจมตีแล้วก็บรรดาโซเชียลในพื้นที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของรัฐซึ่งเราต้องควรจะประณามกลุ่มก่อเหตุนะฮะที่ทำลายพื้นที่เศรษฐกิจนะฮะเรื่องของความเชื่อมั่นในพื้นที่เรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ความไม่สงบในพื้นที่ที่กระทบกับพี่น้องประชาชนโดยตรงที่คุณไปก่อเหตุในสามจังหวัดเมื่อคืนนี
1: ้
0: แต่กลับว่าเจ้าหน้าที่เองต้องออกมาแก้ข่าวครับคุณอาทิตย์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะเพราะอะไรฮะมันมีกระแสออกมาไงครับว่าเราเนี่ยคุกเข่าขอยอมจำนนแล้วแต่เจ้าหน้าที่ทหารเอาเฮลิคอปเตอร์ขึ้นแล้วก็ไปยิงใส่เราจนได้รับบาดเจ็บกราดยิงชาวบงชาวบ้านวิ่งหนีกันแตกกระเจิดกระเจิงเนี่ยนะฮะเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นนะครับคือแม่ทัพภาคที่4เนี่ยพลโทนรทิพย์โพยนอกนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะออกมายืนยันด้วยสัจจะลูกผู้ชายเลยนะครับว่าไม่มีในการเอาฮอขึ้นไปแล้วก็ไปกราดยิงชาวบ้านแล้วก็กราดยิงกลุ่มที่เขามาก่อเหตุป่วนเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ต้องบอกอย่างนี้ด้วยความเป็นกลางนะคือเสียงออกมา2ฝ่ายฝ่ายรัฐก็บอกว่าไม่ได้ทำฝ่ายอีกที่เขาไปก่อกวนก่อเหตุแล้วก็ปั่นป่วนกันนะบอกว่าเนี่ยกระทำรุนแรงต่อเขาเนี่ยนะครับเอาเคยเห็นเฮลิคอปเตอร์ไหมเคยได้ขึ้นไหมเคยไปดูอาวุธบนเฮลิคอปเตอร์ไห
1: ม
0: มันไม่ใช่ปืนพกสั้นปืนยาวปกติธรรมดานะครับ
1: ใช่มันจะเป็นมันก็แล้วแต่ว่าฮอแบบไหนนะถ้าเป็นของตำรวจหรือว่าฮอของปอพรมันก็
0: ไม่ใช่เอาปืน
1: ไม่ได้เหมือนแบบในหนังนะ
0: กราดยิงที่ไหนแล้วฮะ
1: ครับ
0: คือหลายๆคนดูภาพยนตร์ก็รู
1: ้
0: วิธีการกราดยิงลงมากับพื้นข้างล่างเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุกเข่าแล้วเราก็ไปกราดยิงกับเขาอีกเนี่ยนะฮะจนได้รับบาดเจ็บต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยคิดง่ายๆฮะควรจะนำส่งกูโบมากกว่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าแม่ทัพภาคที่4บอกว่าถ้าเอาอาวุธจากฮอยิงจริงๆเนี่ยขนาดรถคันใหญ่ๆยังไม่เหลือซากนะเพราะฉะนั้นมนุษย์คนธรรมดาเดินดินไม่รอดเลยครับอันนี้ก็ฟังหูไว้หูนะฮะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่โดยกรมน.ภาค4ส่วนหน้าชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งเพราะว่าท่านแม่ทัพบอกว่าเนี่ยครับเป็นประเด็นเรื่องของการ discreditเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะเพราะการกระทำของคุณควรจะถูกประณามไม่ใช่มีการประณามเจ้าหน้าที่รัฐครับ
1: เพราะว่าข่าวเรื่องของการที่บอกว่ามีการยิงจากจุดข้างบนมาใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงใส่ประชาชนเนี่ยมันออกมาพร้อมๆกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ในช่วงจังหวะที่สถานการณ์มันยังคงเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่แต่ละจุดแล้วมันยังข้อมูลที่มันออกมาจนเราติดตามข่าวอยู่นอกพื้นที่เนี่ยเราก็คอยดูอยู่ไว้สถานการณ์เนี่ยตกลงแล้วมันอยู่พื้นที่ไหนบ้างมันเกิดตรงจุดไหนบ้างแล้วมันก็มีข่าวอันนี้โผล่ขึ้นมาว่ามีการกราดยิงจากเฮลิคอปเตอร์เข้ามา
0: แล้วเห็นคลิปที่โลกโซเชียลออกมานำเสนอไหมในหลายๆเหตุการณ์ที่มีการเราไปป่วนกันนะหน้า5ร้านสะดวกซื
1: ้
0: อเอาไป5คน6คนทั้งอาวุธปืนสั้นอาวุธปืนยาวนะฮะกราดยิงขึ้นฟ้าก่อนเลยเพื่อให้คนที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อนั้นวิ่งออกมาตรงนั้นชุมชนเลยนะครับแล้วปรากฏว่าพอเข้าไปข้างในไปวางระเบิดแล้วก็เอาถังน้ำมันเข้าไปประกบพอระเบิดเสร็จไฟมันลุกท่ว
1: มระเบิด
0: แล้วกลุ่มคนเห็นต่างเหล่านี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภัยแทรกซ้อนเดี๋ยวมาคุยกันนะครับเนื่องจากอะไรฮะพอคุณออกจากพื้นที่ไปเสร็จเชื่อไหมว่าตรงนั้นนะชาวบ้านวิ่งกันนะฮะเพลิงกำลังลุกไหม้ได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรมันคือชุมชนครับและท่านแม่ทัพภาคที่4บอกเลยนะฮะเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบให้ละเอียดว่าตกลงเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเห็นต่างต้องการจะป่วนเพื่อที่จะ discredit เจ้าหน้าที่หรือเปล่าเพราะเขาไม่หวังชีวิตเพียงแต่ว่ามาทำลายภาพลักษณ์การทำงานของเจ้าหน้าที
1: ่
0: เพราะอะไรครับที่ผ่านมาท่านแม่ทัพบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเราจับยาเสพติดได
1: ้
0: บิ๊กล็อตอาทิตย์ที่แล้วเราจับบุหรี่เถื่อนนำเข้าบิ๊กล็อตนะฮะอาทิตย์ที่แล้วเรากวาดล้างนะครับขบวนการผู้มีอิทธิพลกับเรื่องของการค้าของเถื่อนจำนวนมากในพื้นที
1: ่ครับ
0: ตรงนี้หรือเปล่าที่ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้เสียประโยชน
1: ์
0: แล้วก็เ ขบวนการเหล่านี้มันเชื่อมโยง

0: ข้อมูลในการที่จะโยงใยก่อเหตุป่วนถึงกันเพราะวัตถุประสงค์ก็คือไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ตั้งด่าน
1: ใช
0: ่จุดประสงค์ก็คืออยากให้เจ้าหน้าที่รัฐไม่มาเข้มงวดกวดขันหรือไม่ยังไง
1: เพราะว่าแต่ละทีที่เรามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วเรามีการพูดคุยกับทางนักวิชาการในพื้นที่เนี่ยก
0: ็
1: คือมุมนึงที่เราเคยตั้งธงไว้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่ามันเป็นเรื่องของความเห็นต่างจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีภัยแทรกซ้อนเกิดขึ้นในพื้นที่หรือเปล่าซึ่งนักวิชาการหลายๆท่านในพื้นที่เนี่ยก็ชี้จุดตรงกันเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องของความเห็นต่างอย่างเดียว
0: คร
1: ับ หลักๆหรือว่าช่วงระยะหลังๆสัก 70-80% เนี่ยมันเป็นเรื่องของภัยแทรกซ้อนทั้งสิ้นและอย่างที่เมื่อสักครู่อย่างที่บอกไปว่าทางหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตแล้วเพราะว่าหลังจากที่มีการจับบิ๊กล็อตไม่ว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆนานาก็ตามทั้งเรื่องของ
0: มันจะเกิดเหตุแบบนี้
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องรอให้ทางในพื้นที่เนี่ยมีการสืบสวนกันต่อเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยก็คือเพิ่งจะผ่านกันไปสดๆร้อนๆประมาณ24ชั่วโมงยังไม่ถึงแล้วก็เหมือนช่วงเช้าวันนี้ก็ยังมีเหตุการณ์ป่วนเกิดขึ้นติดตามกันมาอีกหลายพื้นที่หลายจุดอยู่เหมือนกัน
0: เนี่ยผมเข้าไปดูนะก่อนที่จะมีเหตุป่วนเนี่ยในพื้นที่เจ้าหน้าที่เขาเข้มงวดกวดขันอะไรนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมีการกวาดล้างจับกุมบุหรี่เถื่อนรายใหญ่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเมื่อนี่แหละฮะสิงหาคมนี้เองนะครับไม่กี่วันที่ผ่านมานี่นะครับกรมสรรพสามิตไปร่วมกับทหารและตำรวจครับเปิดปฏิบัติการเชิงรุกสกัดกั้นขบวนการค้าของหนีภาษียึดบุหรี่ซิกาเรตต่างประเทศหนีภาษีได้กว่า 117,822 ก็ถ้าตีเป็นมวลก็2ล้าน2แสนมวล
1: ค
0: ิดเป็นมูลค่า7ล้านบาทและมีประมาณการค่าปรับสูงถึง106ล้านนะครับ439,410บาท
1: คร
0: ับ อันนี้คุณต้องมาชำระภาษีสรรพสามิตแต่คุณเลี่ยงไงครับการจับขึ้นที่ปัตตานีครับบุหรี่ล็อตนี้มีทั้งหมด300ลังเงินสดที่เจ้าหน้าที่ยึดได้อีก18ล้านบาทภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ปัตตานีเนี่ยฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของยาบ้ายาไอซ์ที่เจ้าหน้าที่กวาดล้างจับกลุ่มในพื้นที่ได้อีกนะครับ
1: ครับ
0: โดยแม่ทัพภาคที่4เนี่ยออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์ป่วนหลายพื้นที่นะครับใน3จังหวัดณเวลานี้บอกว่าเนี่ยฮะเป็นการตอบโต้ของผู้เสียผลประโยชน์นะครับมีอะไรบ้างฮะบุหรี่เถื่อนสินค้าหนีภาษีข้ามแดนอันเนี้ยถือเป็นแหล่งทุนหลักของขบวนการก่อความไม่สงบเลยนะที่เขาเอาเงินไปอามิสสินจ้างว่าคุณป่วนหน่อยเถอะนะครับเจ้าหน้าที่กำลังควานเรามากเหลือเกินนะครับมีการเรียกเก็บค่าคุ้มครองในพื้นที่จากธุรกิจผิดกฎหมายและเอาเงินเหล่านี้ไปใช้ในการเคลื่อนไหวเมื่อเจ้าหน้าที่เข้มงวดและจับกลุ่มล็อตใหญ่กลุ่มผู้มีอิทธิพลครับจึงสร้างสถานการณ์เพื่อดิสเครดิตเอาคืนเจ้าหน้าที่รัฐครับ
1: ครับนี่ที่บอกว่าก็คงต้องรอฟังจากทางหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เขาตรวจก่อนเพราะว่าอย่างวันนี้คือท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยคือเดิมทีมีกำหนดการที่จะไปลงพื้นที่น้ำท่วมที่น่าน
0: ครับ
1: แต่ว่าก่อนลงพื้นที่เนี่ยก็มีการเรียกฝ่ายความมั่นคงไปคุยกันเลยคุยเรื่องของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นล่าสุด
0: แต่สองทุ่มเป็นต้นไป
1: ใช่เพราะว่าคือเมื่อวานเนี่ยคือพออยู่ค่ำๆเราเห็นข้อความในมือถือในฟีดในเฟซบุ๊กต่างๆ
0: เด้งปึ้งปึ้งปึ้ง
1: ใช่แต่ว่าเอาใครแจ้งเตือนแนะนำทางที่สุดให้อยู่แต่ในบ้านอยู่ในที่พักเกิดอะไรขึ้นพื้นที่ภาคใต้ของเราแล้วก็พอสรุปจบมาจนถึงเช้าโอ้ไม่ใช่แค่จุดไม่ได้แค่ในพื้นที่เดียวไม่ได้แค่จังหวัดเดียวมาทั้ง3พื้นที่แล้วก็ตอนแรกบอกว่ารวมๆอยู่แค่ประมาณ20กว่าจุดแต่ก็พอตอนเช้ามาสรุปทั้งหมดประมาณ51จุด
0: ครับก็ยังไม่ดิ้งนะ51หรือ60หรือ65จุดเนี่ยนะครับเพราะว่าทุกจังหวัดเกิดขึ้นแทบจะทุกอำเภ
1: อ
0: ใน3จังหวัดใต้นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นขบวนการที่หวังจะดิสเครดิตรัฐจริงเนี่ยต้องยอมรับนะฮะว่าเขามีศักยภาพเพิ่มขึ้นจนหน้าหวั่นวิตกครับการสื่อสารการข่าวของเราผิดพลาดหรือมีช่องว่างช่องโหว่ตรงไหนที่ทำให้ฝ่ายคนร้ายเนี่ยนะครับสามารถนัดแนะกันทุกตำบลทุกอำเภอในการก่อเหตุณเวลาเดียวกันได้นะแล้วเจ้าหน้าที่รัฐไปอยู่ไหน
1: นั่นแหละครับเราก็มี
0: ครับข่าวกรองเราก็มีนะฮะแทรกซึมเราก็มากนะครับแต่ทำไมเราพลาดตรงนี้ไปได้เดี๋ยวชั่วโมงที่2คุยกันนะฮะสำหรับประเด็นนี้นะครับ
1: ครับ
0: ประเด็นแรกที่เราจะคุยกันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการบ้านการเมือง
1: ถูกต้องเพราะอย่างที่บอกว่าร้อนๆในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเปิดสมัยประชุมแล้วแต่ว่าที่มันตามมาหลังจากการเปิดสมัยประชุมก็คือเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจยื่น

0: ฟอกนั่นแหละ
1: ครับ
0: ซึ่งสัปดาห์ก่อนเราก็มีการเปิดประเด็นนี้ไปกันแป๊บหนึ่งเหมือนกันครู่หนึ่งแต่ว่าก็คือยังมีอีกหลายประเด็นที่จะต้องมามองว่าฝ่ายค้านเขามีแผนอะไรอาวุธเด็ดของเขาคืออะไรรวมถึงกระแสข่าวที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ว่ามันจะมีกลุ่มพรรคฝ่ายคอยเตรียมตัวที่จะออกมาเอ๊จับมือกับบางพรรคในพรรครัฐบาลเพื่อมาล้มระบอบสีน้ำเงินหรือเปล่า
1: เออเพราะอะไรฮะเพราะว่าพรรคส้มเนี่ยจุดยืนของเขาคืออะไรครับ
0: ไม่เอาเขียว
1: ไม่เอาเขียว มีเทาไม่มีเรา
0: ครับ
1: แต่ถ้าไม่มีเขียวอ่ะถ้าเขียวควบรวมอ่ะเนี่ยฮะกระแสข่าวจากผู้สันทัดกรณีทางการเมืองไปออกรายการดังเนี่ยเขาอธิบายออกมาว่าลองพิจารณาดูตัวแปรสำคัญณเวลานี้เนี่ยอยู่ที่พรรคเพื่อไทยถ้าพรรคเพื่อไทยสามารถควบรวมนะก่อนหน้านี้ไทยแลกไทยก็เคยทำได้เนี่ยควบรวมเอามาอยู่ในสังกัดคำว่ามีเทาไม่มีเรามันหายไปทันทีแล้วแดงกับส้มสามารถกลมกลืนกันได้เลยเพราะสีใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วก็สามารถเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ากล้าทำรวมกับพรรคเพื่อไทย132กับพรรคประชาชนมีเท่าไหร่ฮะ122ได้เท่ากับ152เสียงนะครับแต่อย่าลืม
0: ที่ฝากเลี้ยงไว้อีก
1: ผู้กองเขาบอกว่าเขามีฝากเลี้ยงไว้อีก10 20เนี่ยนะครับแล้วก็เชื่อเถอะครับพรรคประชาชาติหรือแบ็คกระทั่งพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยถ้ามีการเจรจาลงตัวมีโอกาสไปได้สูงเพราะฉะนั้นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี
0: ้
1: นอกเหนือจากหลักฐานต่างๆที่จะเอาไปตรวจสอบรัฐบาลแล้วเนี่ยมันมีนัยยะทางการเมืองที่น่าจับตาอยู่ด้วยไงครับ
0: ครับเดี๋ยวตรงนี้เราคงต้องพักกันก่อนครู่นึงครับ

0: ู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอรีบร์ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนะครับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ จันทร์ทองครับ
6: ครับก็เดี๋ยวประเด็นแรกเราคุยเรื่องของการบ้านการเมืองกันก่อนเลยนะครับต้องให้นักวิชาการมาวิเคราะห์หน่อยนะครับหลังจากที่ซุ่มเสียงตามหน้าสื่อที่ออกมาเนี่ยเขาให้จับตาการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการทำงานของรัฐบาลที่ต้องถูกตรวจสอบแล้วเนี่ยนะฮะมันจะมีเรื่องของการเมืองเข้ามาช่วงชิงนะครับเพราะอะไรฮะแต่ถ้าเพราะว่าอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้น่ะถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งเขาสามารถรวมเสียงแล้วอภิปรายครั้งนี้เนี่ยมือของภูมิใจไทยไม่เพียงพอที่จะผ่านได้เนี่ยนะมันมีโอกาสที่ขั้วจะเปลี่ยนไงคุณอาทิตย์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
5: ครับวันนี้นะครับเราก็ได้เชิญทางด้านอาจารย์โอรันทินบางเตียวนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาอาจารย์มาให้ทัศนะกับเรานะครับวันตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์โอรันครับ
7: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณรงครับ
6: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์
7: ยินดีด้วยครับ
6: ครับครับอาจารย์โอรันครับอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งเนี้ยอาจารย์มองว่าเป็นเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลซึ่งมันมีหลายเรื่องที่พรรคฝ่ายค้านเขามีข้อมูลมีหลักฐานเพื่อที่จะชำระรัฐบาลอย่างเดียวหรือว่ามีนัยยะทางการเมืองอื่นๆที่แฝงเข้ามาด้วยครับอาจารย
7: ์ไอการตรวจสอบนี่เรื่องหนึ่งนะครับการตรวจสอบหน้าที่ฝ่ายค้านที่ต้องตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลนะครับซึ่งเป็นปกติของระบบรัฐสภาแต่ตอนนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการเมืองในการต่อรองด้วย
6: ครับ
7: เพราะว่าผมมั่นใจว่าพรรคฝ่ายค้านจะอภิปรายเรื่องที่ดินเขากระโดง
6: จ
7: ะอภิปรายเรื่องวัวสวคุณณรงค์คุณอาทิตย์ครับถามว่าสองเรื่องนี้จำได้ไหมครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเคยตรวจสอบอย่างหนักและเคยดำเนินการอย่างหนักตอนที่สมัยเป็นรัฐบาลตอนได้นักคะแนนนิยมนะครับจากเรื่องนี้ก็มากแต่ถ้าเกิดว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจเที่ยวนี้พรรคเพื่อไทยต้องยกมือให้กับพรรคภูมิใจไทยในกรณีเนี้ยถามว่าพรรคจะเสียไหมครับ
6: เสียครับ
7: คะแนนนิยมจะห้าถูกต้องอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยก็รู้แล้วว่าเขาอาจจะต้องจำเป็นจะต้องนะครับยกให้แต่เขาก็ต้องเสียหลักการเสียจุดยืนนะครับเสียคะแนนนิยมเพราะเขาเองเปิดประเด็นนี้อย่างหนักอย่างเช่นเรื่องนะครับอุวสวเนี่ยถามว่าคณะกรรมการชุดที่26เนี่ยมันก็จะเริ่มมาจากรัฐบาลพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม
6: ่
7: ถึงแม้ว่าจะเป็นอำนาจกกต.พอเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บพรรคเพื่อไทยก็รู้แล้วว่าสถานการณ์แบบนี
6: ้
7: ถ้าตัวเองต้องยกมือให้กับภูมิใจไทยเนี่ยมันก็ต้องเสียแต่ต้องเสียปั๊บก็ต้องได้อะไรกลับคืนมาบ้างนะครับก็ต้องการเพิ่มอำนาจการต่อรองว่าถ้าเขายกมือให้เนี่ยปรับครม.ได้ไหมกระทรวงเศรษฐกิจสำคัญสำคัญเนี่ยเป็นของเพื่อไทยได้ไหมเพราะถ้าเราดูนะสัญญาณนะครับที่คุณทักษิณออกมาพูดเรื่องธรรมาภิบาลพูดถึงปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันพยายามส่งสัญญาณว่านะครับคนที่ดูแลกระทรวงเศรษฐกิจของพ
6: ร
7: รคภูมิใจไทยนั้นไร้ความสามารถเขาต้องการเอาเรื่องนี้มาต่อรองว่าเป็นไปได้ไหมประการที่หนึ่งสองนะครับเขาเพิ่มน้ำหนักเกิดขึ้นว่าถ้าไม่ยอมกันก็อาจจะต้องมีการนะครับเปลี่ยนขั้วรัฐบาลแต่เรื่องนี้มันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับคุณณรงค์คุณอาทิตย์ครับก็คือถ้าการเมืองเป็นปกตินะครับการสลับข้างสลับขั้วกันเนี่ยมันไม่ยากแต่การเมืองไทยมันมีผู้เล่นนอกสนามมันมีเครือข่ายชนชั้นนำที่คุมเกมการเมืองหรือถ้าพูดในภาษาอาจารย์ตีบุตรว่านะครับการเลือกตั้งอย่างเดียวไม่พอจะต้องได้ใบอนุญาตใบที่สองถามว่าใบอนุญาตใบที่สองจะยอมหรือไม่ที่จะให้นะครับพรรคส้มนะครับพรรคเขียวพรรคแดงมาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันก็จะไปมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะสำหรับผมเนี่ยก็มองว่าเป็นการกดดันระหว่างเขียว กับแดงนะครับต้องร่วมมือกันกดดันพรรคภูมิใจไทยแค่นี้นะครับแต่พรรคส้มนะครับก็ดันไปเล่นเกมกับเขาด้วยจนทำให้ตัวเองเนี่ยเสียนะครับมากเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนที่หาเสียงถ้าทุกท่านจำกันได้นะพรรคส้มประกาศชัดนะครับว่ามีเราไม่มีเขาแต่ก่อนหน้านี้นะครับแกนนำพรรคก็บอกว่าถ้าคุยกันได้ก็พร้อมจะคุยเท่ากับว่าสิ่งที่พูดนั้นเป็นการโกหกเป็นเทคนิคการหาเสียงใช่หรือไม่และอย่าลืมนะครับว่าคนที่เคยโกหกแบบเนี้ยจำอดีตรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยได้ไหมฮะที่บอกว่ามันเป็นเทคนิคการหาเสียงสุดท้ายประชาชนจังหวัดเขายังลงโทษเขาเลยนะ
6: จนได้อันดับสี
7: ่นะฮะคือถ้าพรรคประชาชนยอมรับสภาพได้ว่าจะพร้อมร่วมรัฐบาลกับเขียวเนี่ยเท่ากับว่าทั้งหมดเนี่ยเขาโกหกประชาชนทั้งประเทศในการเลือกตั้งใช่หรือไม
0: ่
7: นี่คือคำถามใหญ่เนี่ยมาผมก็ยังงงว่าทำไมพรรคส้มจึงไม่ออกมาปฏิเสธและยอมรับเรื่องนี
6: ้
7: ว่าพร้อมจะร่วมรัฐบาลได้นะครับถ้าคุยกันได้เนี่ยผมเรื่องนี้เป็นเรื่องในเชิงหลักการเนี่ยมันเสียหายมาก
6: เขาบอกว่ามันมีเทคนิคไงครับอาจารย์ฮะมีเทาไม่มีเราเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเทาไม่อยู่แล้วเทาไปควบรวมกับแดงไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นสีแดงไปแล้วฮะเขียวไม่มีแล้วอ่ะมันเงื่อนไขนี้มันหายไปแล้วครับอาจารย
7: ์ถ้าเป็นพรรคการเมืองอื่นนะผมคิดว่าเข้าใจได้ความกันล้นนะของนักการเมืองไทยพรรคการเมืองไทยนะครับอย่างที่อดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะครับที่บอกว่าอายุจการตีงูเห่าไล่หมูไล่หมาคือเทคนิคการหาเสียงมันทำได้สำหรับนะครับนักการเมืองที่คุณภาพต่ำ
0: ๆ
7: แต่ปรากฏว่าพรรคประชาชนเนี่ยถ้าทำแบบนี้ปั๊บเท่ากับว่าคุณกำลังไปลดคุณภาพตัวเองเข้า
6: ก็คุณก็คือนักการเมืองโดยทั่วไปใช่ไหม
7: นี่ครับคือแต่มานะเกมเนี้ยพรรคเพื่อไทยฉลาดสุดนะ
6: ครับ
7: หนึ่งนะฮะมันทำให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยมีอำนาจการต่อรองสูงมากกับพรรคภูมิใจไทยและพร้อมที่จะร่วมมือกับพรรคไหนก็ได้นะเพราะตัวเองรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่นะครับมีความจำเป็นมากสำหรับพรรคภูมิใจไทย
6: ครับ
7: ประการต่อมาพรรคเขียวก็ได้ก็ดีก็คือเท่ากับว่าพรรคส้มเนี่ยพ่อข่าวให้แล้วว่าที่ผ่านมานั้นไอ้ที่บอกว่ามีเราไม่มีเท่าคือการโกหกตอนนี้ร่วมกันได้แล้วพรรคส้มก็ไปยังไงฟอกขาวให้เขาเรียบร้อยหมดแล้ว
6: โอกาสควรเป็นไปได้ในมุมมองของอาจารย์เนี่ยมันมีสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับอาจารย
7: ์สำหรับผมนะภายใต้โครงสร้างการเมืองแบบนี้แล้วก็นะยังต้องฟังนะฉันทานุมัติของเครือ

0: าชนชั้นนำเนี่ยม
1: ัน
0: ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็บวกกับผมคิดว่านะระดับครูใหญ่นะฮะของภาคภูมิใจไทยเขาก็อ่านเกมรู้ดูเกมเป็นเขาคงเตรียมความพร้อมแล้วว่านะเพราะเคยเจอการหัก

0: เลยเราว่าไว้ใจใครไม่ได้สถานการณ์แบบนี
1: ้
0: ถ้าเกิดว่าพรรคภูมิใจพรรคเพื่อไทยอย่างงดลงมติหรือว่าลงมติตรงกันข้ามกับรัฐบาลเนี่ยร
2: ั
0: ฐบาลไปเลยนะจบเลยนะ
2: ใช่ครับตรงเนี้ยหลายคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเดียวแล้วมันจะมีประเด็นเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับการอภิปรายครั้งนี้ครับ
0: ใช่ครับก็คืออย่างผมบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมว่าพรรคเพื่อไทยเพราะว่ารู้แล้วว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยถ้าเป็นรัฐบาลก็เหนื่อยแต่ถ้าเกิดว่ายอมสูญเสียยอมยกมือให้แม้ว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่ถ้าได้กระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดกระทรวงสำคัญสำคัญเนี่ยมันก็ยังสามารถฟื้นคะแนนนิยมได้ดูจังหวะของคุณทักษิณเนี่ยเขาจะออกมาพอดีเป๊ะกับสถานการณ์ที่เศรษฐกิจถดถอย GDP ถดถอยเขารู้สึกว่านี่คือโอกาสของเขาในการสะสมคะแนนนิย
1: ม
0: บวกกับถ้าทั้งสองท่านสังเกตดูนะกรณีที่น่านเนี่ยอาจารย์ยศชนันเนี่ยแน่นอนนะท่านเป็นรองนายก
1: ที่
0: ช
1: อบ
0: ภาคเหนือแต่ได้คะแนนเต็มๆไปนะทั้งที่จริงมันเป็นโอกาสที่นะครับมทคุณเจษฎาจะได้มีโอกาสแสดงบทบาทในฐานะคนที่ดูแลนะแต่ปรากฏว่าโอ้โหเป็นเพื่อไทยเนี่ยคุณอดีตนายก
2: อาจารย์เชนอาจารย์เชน
0: ก็บัญชาการเองเลยว่าให้สสให้ทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ลงไปช่วยมันก็เป็นสัญญาณแตกๆทั้งหมดนะครับคือเรื่องพวกนี้ถ้าเรามองกันในองค์รวมเราจะรู้สึกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขากำลังรู้สึกว่าอนาคตต่อไปเขาจะกลายเป็นตัวเลือกของชนชั้นนำอีกรอบหนึ่ง
2: อาจารย์ครับถ้าพรรคเพื่อไทยเดินเกมลักษณะนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าพรรคเพื่อไทยจะได้กระทรวงที่เขาหมายปองคือกระทรวงเศรษฐกิจแต่เขาจะเสียอะไรบ้างครับ
0: เสียจุดยืนนะครับในเรื่องที่นะครับตัวเองเคยเปิดประเด็นเรื่องหัวสวเรื่องที่เป็นเขากระโดงนะครับแล้ววันหนึ่งตัวเองต้องยกมือให้เนี่ยนี่เสียแน่นอนนะมันจะเสียให้กับนะครับมวลชนในปีกที่หลักการสนับสนุนอุดมการณ์แนวประชาธิปไตยของพรรคเพื่อไทยจะรู้สึกว่าสุดท้ายพรรคก็ไม่ได้ยืนหยัดหลักการเรื่องพวกนี
2: ้
0: ครั้งหนึ่งเคยมีท่าทีอย่างหนึ่งแต่พอมาถึงจุดหนึ่งก็เปลี่ยนท่าทีมันก็ต้องรู้สึกว่าต้องเอาอย่างอื่นมาจุนเจือให้มันจางลงครับ
2: อ
0: าจจะสูญเสียหลักคะแนนนิยมส่วนนี้ไปแต่ต้องไปเร่งถ้าเกิดว่าพรรคได้กระทรวงเศรษฐกิจกลับมาเนี่ยมันจะทำให้ตัวพรรคเนี่ยสามารถกอบกู้คะแนนนิยมได
2: ้แล้วเสถียรภาพรัฐบาลมันยังจะราบรื่นเหมือนกับณวันนี้อยู่ไหมครับ
0: ทั้งหมดที่การต่อรองอยู่ที่การต่อรองเนี่ยสำหรับผมนะเพราะว่าฝ่ายค้านนะเสียงไม่พอแม้ว่าจะมีประเด็นที่แหลมคมยังไงก็ตามแต่เสียงไม่พอถ้าเกิดว่าพ
2: ร
0: รคเพื่อไทยนะครับอยู่ในเงื่อนไขการต่อรองพรรคภูมิใจไทยยังประคับประคองรัฐบาลไปได้นะครับนอกจากเจอกระบวนการนะนิติสงครามอะครับอย่างเช่นสั่งให้เลือกตั้งเป็นโมฆะจาก QR code จากบาร์โค้ดเนี่ยกับ
2: คือ
0: ล้มทั้งกระดานเนี่ยนี่คือเป็นวิกฤตอุบัติเหตุทางการเมืองเป็นนิติสงครามที่มันเล่นกันนะครับอยู่ในกระบวนการการเมืองของเราครับ
2: โอ้ดิฉันเองก็เพื่อไทยก็ถือไพ่หลายหน้าเลยสิครับกดดันภูมิใจไทยขอกระทรวงเกรดเอหน่อยขอกระทรวงเศรษฐกิจหน่อยถ้าไม่ได้หันไปอีกทางขวาสามารถไปรวมกับอีก2พรรคนะฮะเพื่อที่จะพลิกขั้วได้เลยนะครับอาจารย์ถ้าอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: คือเพื่อไทยได้เปรียบหมดเพื่อไทยได้เปรียบนะไม่ว่าจะเป็นการต่อรองของกระทรวงหรือว่าการกดดันแต่การพลิกขั้วเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเป็นไปได้ยากครับ แต่อย่างที่บอกนะว่าถ้าพลิกขั้วเนี่ยแล้วถามว่าใครจะเป็นนายกถูกไหมเพราะว่าพ
2: ร
0: รคอันดับหนึ่งก็คือพ
2: ร
0: รคประชาชนแล้วถ้าพ
2: ร
0: รคประชาชนมาเนี่ยถ้าเขายังยืนยันว่าจะปฏิรูปกองทัพจะปฏิรูปทุนผูกขาดถามว่าเพื่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยกลุ่มทุนเยอะนะฮะจะยอมไหมฮะปฏิรูปที่ดินและดีไม่ดีสังคมจะกดดันให้ปฏิรูปสามเป็นกษัตริย์รอบหนึ่งถามว่าพรรคเพื่อไทยกล้าหรือไม
2: ่มันมีสมการใหม่มาสิครับอาจารย์ฮะถ้าเขียวยุบรวมไปถึงกับแดงเนี่ยนะฮะมันจะได้ทั้งหมด132
0: ไม่พอครับ132ไม่พอต้องได้250ขึ้นไป
2: ก็ไปรวมกับส้มกับ122ไงครับอาจารย์
0: คือถ้าไปรวมกับส้มนะไปรวมกับส้มแล้วส้มเนี่ยนะครับยังยืนยันหลักคือถ้าส้มเนี่ยไม่เอาอะไรแล้วเพียงแค่รัฐบาลได้เป็นรัฐบาลได้ก
2: ็
0: คือเพียงแค่ให้ได้เป็นแต่ถ้าส้มยังยืนหยัดนะครับยังซื่อตรงกับประชาชนอยู่ครับว่าจะปฏิรูปโครงสร้างปฏิรูปทุนผูกขาดปฏิรูปกองทัพเนี่ยเรื่องนี้ครับจะทำให้การต่อรองในการตั้งรัฐบาลนั้นยากนอกจากต้องบอกว่าที่ผ่านนอกจากต้องบอกว่าไม่เอาละที่ผ่านมาคือการโกหกประชาชนไปหาเพื่อให้ได้เป็นส.ส.ไว้ก่
2: อ
0: นถ้าอย่างนั้นได้คือเท่ากับว่าที่ผ่านมาสิ่งที่ส้มพูดหลักการทั้งหมดนั้นนะครับคือการซื้อเสียงรูปแบบหนึ่งคือการโกหก
2: เอาแต่ก่อนหน้านี้แกนนำของส้มออกมาอธิบายเองครับอาจารย์ฮะเป็นเพราะเรานี่แหละที่ทำให้เขามีวันนี้ได้ครับ ก็แสดงว่า
0: ใช่ครับก็คือท่านนั่นคือในมุมนั้นก็ใช่ว่าถ้ายอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของตัวแต่การยอมรับกับความผิดพลาดของตัวต้องยืนยันในหลักการไม่ใช่ว่าในเมื่อเป็นความผิดพลาดของตัวก็พร้อมจะเปลี่ยน

0: เห็นจุดยืนทางการเมืองเหมือนกับพรรคการเมืองอื่นๆว่าต้องการเพียงแค่เข้าร่วมรัฐบาลไม่เอาและปฏิรูปโครงสร้างไม่เอาและทุนผูกขาดไม่เอาและนะครับปฏิรูปกองทัพที่ผ่านมานั้นก็คือการโกหกประชาชนแค่เป็นเทคนิคการหาเสียงนะครับไม่แตกต่างจากพรรคการเมืองแบบอื่นต้องก็จะเสียเพราะในขณะนี้ผมคิดว่าประชาชนก็ยังศรัทธาพรรคส้มอยู่เยอะแต่ถ้าส้มลดระดับคุณภาพตัวเองไปเนี่ยนี่จบแล้วส้มเนี่ยก็คือจบเลยฮะ
1: โอ้ส้มจะสีเข้มขึ้นมาทันทีเลยหรือเปล่าครับอาจารย
0: ์ถ้าเปลี่ยนหลักการใช่ไหม
1: ครับเปลี่ยนหลักการเนี่ยมันก็จะไม่ส้มแล้วใช่ไหม
0: มันกลายเป็นส้มเน่าอะครับ ถ้าเปลี่ยนหลักการคือส้มเนี่ยทุนความเชื่อมั่นของเขาก็คือเรื่องของอุดมการณ์เขาจะมีความแตกต่างจากพรรคเพื่อไทยที
2: ่
0: มีประสบการณ์มีนักการเมืองนะจะแตกต่างจากภูมิใจไทยที่มีบ้านใหญ
1: ่
0: มีการจัดการนะครับที่มีจากนักการเมืองที่มีประสบการณ์แต่ส้มเนี่ยมันมาจากความคาดหวังของคนในสังคมและถ้าส้มทำลายความคาดหวังโดยการไม่ทำตามหลักการเนี่ย
1: อ
0: ันนี้จะเป็นปัญหากับส้มระยะยาวแต่ได้ถ้าคิดระยะสั้นว่าขอให้ชีวิตเนี้ยได้เป็นรัฐมนตรีสักครั้งหนึ่งได้ครับ
1: คือ
2: เป็นการทำลายฐานตัวเองไปเลย
1: ความนิยมของพรรคการเมืองต่างกันภูมิใจไทยเขามีบ้านใหญ่เพื่อไทยเขามีบ้านใหญ่กับเขามีเหมือนกับผู้นำทางจิตวิญญาณ
0: ใช่ครับแต่ของส้มเนี่ยเขาคาดหวัง
1: จุดยืนของเขาอย่างเดียวที่ทำให้การนิยมเข้ามาถึงวันนี
0: ้ใช่ครับนอกจากว่าเขาเข้าไปเนี่ยแต่เขายังยืนยันแบบเดิมว่านะครับปฏิรูปทุนผูกขาดปฏิรูปกองทัพนะครับปฏิรูปการเมืองหรือไม่ถูกแรงกดดันปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วยถามว่าพรรคเพื่อไทยจะเอาไหม
1: คลิกกลับมาถ้าเสถียรภาพรัฐบาลภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยถูกไม่เอาและไม่อยากเล่นบทพ่อรองและอยากจะมีบทนำบ้างนะฮะสสที่ไม่ถึงร้อยเนี่ยนะครับภูมิใจไทยเขาทำอะไรได้บ้างครับอาจารย์ฮะ
0: ภูมิใจไทยตอนนี้ผมคิดว่าถ้าเขาจะยังคงสถานะเป็นพรรคนำต่อใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: สำคัญเลยเขาก็ต้องคุยกับเขียว
1: ครับ
0: คุยกับเขียวนะฮะซึ่งผมว่าเขียวก็พร้อมจะคุยถ้าได้มีโอกาสเข้าร่วม
1: ครับ
0: อาจจะมีเงื่อนไขว่าโอเคละคนที่สังคมมีข้อสงสัยแกนนำพรรคบางท่านอาจจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะครับประการที่หนึ่งประการที่สองพรรคเพื่อไทยเองในสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่านะฮะมันก็จะมีหลายกลุ่มนะ
1: ครับ
0: อาจจะมีการผ่าแดงผ่าพรรคเป็นคนละครึ่งนะครับส.ส.ที่เป็นส.ส.บ้านใหญ่มีกลุ่มทุนเฉพาะของตัวเองเนี่ยอาจจะนะครับต้องแยกออกมาในขณะที่สสบางคนที่ต้องอาศัยบารมีใบบุญของคุณทักษิณได้เป็นสสเนี่ยก็ต้องอยู่แบบนี้ต่อไปเพราะตัวเองไม่มีปัญญาเป็นสสด้วยตัวเองต้องอาศัยความรู้ความสามารถของคุณทักษิณและกระแสพรรคพอเป็นแบบนี้ปั๊บมันก็ทำให้รัฐบาลอาจจะประคับประคองไปได้ก็คือพรรคเพื่อไทยก็จะเจ็บหน่อยตัวขาครึ่งอาจจะเป็นของคนนั้นคนนี
1: ้
0: นะครับของสนั้นสนี้นะที่อยู่ได้ทุกพรรคก็อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่อาจจะอิงอยู่กับพรรคพรรครัฐบาลและเอาเขียวมาเติมจำนวนก็ยังพออยู่ได้แต่แบบนี้ตามแบบพรรคที่เก็บก็คือพรรคเพื่อไทยครับทุกผ่าเลยฮะ
1: โอ้โหถูกผ่าก็จะบอลไฟเล็กลงไปอีกสิฮะถ้าอย่างนี
0: ้ก็ทำได้ผมคิดว่านะบาดแผลที่เขาเคยถูกหักหลังโดยสมัยคุณสมัครกับนายกสมชายเขาก็ยังรู้ว่านี่แหละการเมืองมันโหดกว่าที่คิดขนาดนั้น5นาทีนะ5นาทีเขายังหักหลังกันได้
1: คร
0: ับจึงไม่แปลกนะเกมแบบนี้ปั๊บเพื่อที่จะนะครับเอาจากการพักที่ยังไงมีอำนาจการต่อรองถูกเนี่ยให้อ่อนแอลงก็คือผ่าซึ่ง
1: ครับโอ้เพราะฉะนั้นในคือนายกก็ยังคงมั่นใจอ่ะก่อนหน้านี้ที่ท่านอธิบายผู้สื่อข่าวไปถามไงอาจารย์แดงเขาเขียวเนี่ยเขาจะจับมือกันมีปฏิญญาโมนาโกอะไรประมาณนั้นน่ะนายกก็เลยบอกว่าโอ้แดงกับเขียวรวมกันก็เป็นน้ำเงินไง
0: ใช่ใช่ครับแต่ผมว่านายกพูดชัดนะ
1: ค
0: ือแดงกับเขียวรวมกันก็เป็นน้ำเงินก็คือแดงครึ่งหนึ่งที่ไม่ต้องพึ่งพาคุณทักษิณนะครับพึ่งพาสอต่างๆได้เนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาคุณทักษิณ
1: ตัวเลยรวมกับ
0: เข
1: ีย
0: วใช่ก็คือรวมกันก็กลายเป็นน้ำเงินอย่างที่คุณท่านนายกพูดถูกแล้วฮะแดงกับเขียวรวมกันเป็นน้ำเงินนะครับแล้วก็ปล่อยแดงส่วนหนึ่งที่อยู่คุณทักษิณเอาไว
1: ้
0: พอเป็นแบบนี้ปั๊บก็ต้องรีบเดินเกมอ่ะก็ต้องทำให้เขียวกับแดงเห็นไหมที่มันมีกระแสข่าวแค่เขียวกับแดงมารวมกันกลายเป็นแดงไม่มีเขียวอะไรเงี้ยเพื่อที่จะทำให้บรรดาส.ส.เนี่ยเกิดความลังเลใจนะครับถ้ามันมีใครจัดงานกีฬาฟุตบอลแล้วก็ไปเคลียร์กันไปดิวกันที่ทำกระแสข่าวอ่ะ
1: ครับครับแถวๆตรงนี้แถวๆเลยนครปฐมไปนิดนึงเนี่ย
0: ใช่ใช่ครับแล้วถ้าทั้งสองท่านสังเกตดูนะก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่จะมีกรณีที่ราชบุรีนะแกนนำทั้งเขียวและแกนนำแดงเนี่ยลงภาคใต้กันเยอะมากนะ
1: ครับ
0: แล้วแกนนำเขียวและแกนนำน้ำเงินนะไม่ว่าจะอ้างว่าไปงานใดก็ตามแต่งานบันเกิดหรือว่าไปบวงสรวงอะไรก็ตามแต่นะแต่ผมที่ได้ข่าวมาเหมือนกับไปคุยอะไรกันบางอย่าง
1: แสดงว่าน้ำเงินเองเขาก็มีแผนที่จะรับมือ
2: เรียนไว้อยู่แล้ว
1: เรื่องเหล่านี้อยู่แล้วเพราะรู้ว่ามีพรรคการเมืองหนึ่งก็พยายามเล่นบทพระรองแต่ว่าเล่นได้ไม่นานฮะก็อยากจะมีบทบาทเด่นขึ้นมา
0: ใช่ครับเพราะเราเริ่มเห็นการขยับต้องยอมรับว่าในบรรดารัฐมนตรีลูกเทพเนี่ยผมคิดว่างานเพิ่งมาสปีดเอาตอนหลังนะแต่เมื่อเปรียบเทียบกับอาจารย์ยศชนันเนี่ยผมคิดว่าสังคมจะสุขว่าอาจารย์ยศชนันเนี่ยนะครับมีผลงานมากกว่าพอเป็นแบบนี้ปั๊บพรรคเพื่อไทยก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองก็ยังสามารถที่จะสร้างคะแนนนิยมได้ถ้ามีโอกาสได้ต่อรองขอกระทรวงที่มันมากกว่าแรงงานมากกว่าอวมากกว่าศึกษาธิการไปกระทรวงที่เขามีความเชี่ยวชาญอย่างเช่นกระทรวงเศรษฐกิจกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลพวกนี้ผมคิดว่าเขาก็นี่แหละคือโอกาสของเขาถ้าเกิดว่าเขามีความจำเป็นต้องยกมือให้พรรคนะครับเพื่อพรรคภูมิใจไทยแต่เขาก็ยังสามารถใช้โอกาสเนี้ยในการสร้างผลงาน
1: เพราะว่าอยู่กระทรวงอบก็จริงแต่ว่าฉายแสงได้สว่างเหลือเกินครับอาจารย์
0: ใช่ใช่ครับใช่ครับซึ่งของพวกเนี้ยของพวกเนี้ยนะครับผมว่ามันไม่ปกติแหละมันมีกระบวนการหลายๆอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าผลงานเขาโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นสื่อสร้างภาพลักษณ์การสื่อสารทางการเมืองท
1: ั้
0: งหมดเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการเจตนาเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยยังเป็นทางเลือกหนึ่งถ
1: ้
0: าคือว่าชนชั้นนำรู้สึกว่าพรรคภูมิใจไทยไปต่อไม่ได้เพื่อไทยก็จะกลับมาถูกใช้บริการอีกรอบหนึ่งแต่พ
1: ร
0: รคที่ผมคิดว่าเดินเกมพลาดเลยคือพ
1: ร
0: ร
1: ค
0: ส้มเสียทั้งขึ้นทั้งล่อง
1: เพราะฉะนั้นที่ต้องจับตาดูก็คือหลังจากพี่ปลายไม่ว่างใจเนี่ยโควต้ารัฐมนตรีในส่วนของท่านนายกไม่ว่าจะเป็นคุณ
2: ส
1: ุภจีคุณเอกนิติก
2: ็
1: อาจจะเปลี่ยนคนมาดูแลอย่างนั้นเหรอครับอาจารย
0: ์ผมส่วนตัวผมมองอย่างนั้นครับว่ามันต้องมีการปรับครม.แน่นะครับมันมีความชอบธรร
2: ม
0: ในการต้องปรับแล้วเนื่องจากมันเห็นข้อวิพากษ์วิจารณ์เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมว่านะครับมันสำเร็จจริงหรือไม่ต้องยอมรับว่านะคุณสุภจีคุณเอกนิติทั้งหมดเนี่ยก็มาจากความคาดหวังว่าโค้ชจากประสบการณ์ความรู้ของเขาจะทำให้เศรษฐกิจนั้นมันดีขึ้นแต่มันก็ทำได้ระดับหนึ่งแต่พ
1: ร
0: รคเพื่อไทยเนี่ยเขาหาจังหวะได้จังหวะที่ทุกครั้งอ่ะทุกครั้งถ้าทั้งสองท่านจำได้เวลาเพื่อไทยจะมาเนี่ยเขาจะมาในภาวะที่คนรู้สึกว่าขาดผู้นำขาดผู้บริหารที่นะครับมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้นะมันก็ได้จบจังหวะไปหมดเลยสถานการณ์จริงๆด้วยแล้วก็แรงกดดันเข้าวิพากษ์วิจารณ์ด้วยและการขยับของคุณทักษิณด้วยมันรู้สึกว่ามันทำให้คนรู้สึกเห็นนะว่าถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยได้กระทรวงเหล่านี้ไปเนี่ยเศรษฐกิจความเชื่อมั่นมันน่าจะดีขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ย
1: ครับครับเพราะว่าอะไรครับอยากจะต้องมีบทบาทนำขึ้นมากรณีของคุณทักษิณก็ยังมีเรื่องของภาษี 17,000 ล้านยังมีเรื่องของน้องสาวที่ยังไม่ได้กลับถ้าเกิดว่าสถานะยังคงเป็นลักษณะนี้เนี่ยไอ้ปัญหาเหล่านี้มันก็ยังคาราคาซังต่อไปอย่างนั้นนะอาจารย์
0: ครับก็คือทั้งหมดเนี่ยโดยหลักการแล้วไม่เกี่ยวกันนะฮะไม่เกี่ยวกันนะแต่ในการเมืองไทยอ่ะมันเกี่ยวกันยังมีผู้เล่นหลายระดับนะครับที่สามารถให้คุณให้โทษได
1: ้ครับ
0: นะครับพอเป็นแบบนี้ปั๊บพรรคเพื่อไทยมีความจำเป็นจะต้องอยู่ในอำนาจไม
1: ่
0: ใช่เพียงแค่ตัวพรรคในฐานะสถาบันทางการเมืองหรือว่าอนาคตของผู้นำทางการเมืองแต
1: ่
0: มันหมายถึงนะสิ่งที่จะสัมพันธ์กับผู้นำทางจิตวิญญาณของเขาที่มีคดีความอยู
1: ่ยังมีภารกิจที่จะต้องสานต่อนะฮะถ้าไม่เป็นผู้ที่มีบทบาทนำทำอะไรไม่ค่อยได้
0: ใช่ครับก็คือแม้ว่าจะไม่ได้เป็นรัฐบาลเองแต่ทำให้ตัวเองนั้นนะอยู่ในอำนาจแล้วก็สามารถสร้างคะแนนนิยมได้สร้างผลงานได้เพราะถือว่าถ้ามันมีการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเพื่อไทยได้เปรียบสุดครับ
1: นะฮะโอ้เห็นภาพเลยครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์โอรัน
0: คร
1: ับ
0: ครับครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.โอรันทินบางเตียวนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาลัยบูรพา
1: ก็
2: หลายประเด็นก็คงต้องรอดูเพราะอย่างที่อาจารย์บอกไปเรื่องของศึกซักฟอกครั้งนี้ถ้าถามว่าจะให้มาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเลยเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะก็คงต้องรอดูผลกระทบหลังจากนั้นเรื่องของการปรับครม.เนี่ยน่าจะมีแน่นอนรวมถึงเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยมันดูวัดได้จากการนั่นแหละอย่างที่บอกเรื่องของการยกมือโหวตแต่ละคน
1: ก็คือตอนนี้เราไม่ได้มีแค่เฉพาะฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านไงนะมันมีโอ้โหเยอะเลยอ่ะฝ่ายค้ำ ฝ่ายค้าน
2: ครับ
1: ฝ่ายแค้น
2: ครับ
1: แล้วก็ฝ่ายคอย โอ้มันมีหลายฝ่ายอะคร
2: ับ ใช่เพราะอย่างที่บอกคือตั้งแต่ตอนแรกที่เราเห็นภาพของทางฝั่งพรรคฝ่ายค้านเนี่ยที่นำมาโดยพรรคส้มเนี่ยพรรคประชาชนมันจะมีพรรคสีฟ้าพรรคประชาธิปัตย์รวมถึงพรรคกล้าทำสีเขียวนะแต่ว่าบทบาทที่ผ่านมาเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นการทำงานร่วมกันเลยของ3พรรคใหญ่ๆนี้ที่จะมาทำงานตรวจสอบรัฐบาล
1: เออแบบมันเป็นวัฒนจักรการเมืองถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยเราก็ต้องเน้นมีเสถียรภาพไห
2: ม
1: แต่ฝ่ายค้านไม่จำเป็นต้องไปถามว่าเขามีเอกภาพมีเสถียรภาพหรือเปล่าเพราะว่าจุดยืนของแต่ละพรรคต่างกันแต่ในเมื่อบทบาทของคุณเป็นฝ่ายตรวจสอบจุดยืนของพรรคคุณจะตรวจสอบเรื่องไหนคุณก็ว่ากันไปเห็นว่าเขาจะเรียกคุยกันแล้วนี
2: ่ใช่ใช่แต่เราก็คงต้องรอเพราะว่าเราก็คาดหวังเพราะว่าอย่างคือในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์บทบาทของพรรคฝ่ายค้านตอนที่เป็นฝ่ายค้านเขาก็ทำได้อย่างน่าประทับใจมีการตรวจสอบเสร็จแล้วเราก็เห็นผลงานของพรรคประชาธิปัตย์ในสมัยที่เขาเป็นฝ่ายค้านมาหลายๆรัฐบาลเนี่ยมันมีอะไรที่มันเป็นประเด็นแล้วมันทำให้เอามาต่อยอดมาสู่เรื่องของมาส่งปปชชี้มูลต่างๆนะมันเยอะแยะแต่ว่าพอหลังจากที่ถ้าพรรคประชาธิปัตย์เขามีการปรับไซส์มีการปรับพรรคกันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้บทบาทในพรรคมันก็น้อยลงแล้วก็ภายใต้การนำของพรรคประชาชนนั้นเราก็จะเห็นพรรคประชาชนนั่นแหละออกมาพูดเยอะมากแล้วก็อย่างที่เราเคยคุยกับนักวิชาการบางท่านบอกว่าพอเนี่ยแหละพอนักการเมืองเป็นอินฟลูเอนเซอร์ซะเองเนี่ยการออกมาพูดการออกมาชี้แจงต่างๆมันเหมือนก็เป็นการบอกการบ้านไปแล้วอะ
1: ถ้าในสภาข้อมูลเหมือนกับที่คุณอธิบายในโลกออนไลน์ทุกวันไม่มีอะไรใหม่ครับ
2: ครับ
1: ตรงนี้แหละที่จะเป็นปัญหาของพรรคอะว่าไม่มีข้อมูลใหม่และก็เห็นไหมแม้ว่ามีข้อมูลดีแต่พออภิปรายผ่านไปวันหนึ่งก็จะมีหลายท่านออกมาบอกว่าข้อมูลเนี้ยคุณเอามาจากตรงนู้นคุณเอามาจากตรงนี
2: ้
1: ซึ่งมันออกจากสื่อไปแล้วอะครับ
2: นั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็คงต้องรอดูเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจที่เกิดขึ้นในวันที่20อ่ะเรื่องจะมีการเปิดสภาในวันที่15นี้แต่ว่าเรื่องของการยื่นอภิปรายเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นประมาณช่วงต้นเดือนหน้าซึ่งก็อย่างที่อาจารย์โอฬารพูดไปว่ามันก็ถ้าถามว่าจะให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการอภิปรายเลยไหมเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องมันน่าจะมีผลไปจนถึงการปรับครม.รวมถึงการต่อรองกระทรวงต่อรองอำนาจกันภายในพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมีแน่เกิดขึ้นแน่เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันก็มีหลายสูตรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันจะมีทั้งเรื่องจริงเรื่องไม่จริงแต่ว่ามันก็มีปรากฏการณ์อย่างที่อาจารย์เล่ามาว่าก็มีปรากฏการณ์นักการเมืองไปรวมตัวกันหลายๆพื้นที่หลายๆจุดเหมือนกัน
1: ซึ่งมันก็เป็นที่น่าสังเกตใช่
2: เพราะอย่างที่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกไปเรื่องของที่เราอาจารย์เชนไปโผล่ที่น่านเนี่ยบางทีก็อย่าไปเพราะว่าถ้าเกิดในตามหลักของกระทรวงแก่อวเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องเลย
1: เกี่ยวครับ
2: ครับ
1: เพราะว่าเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือ คุณพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นรองนายกดูแลพื้นที่ภาคใต
2: ้ครับ
1: นายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยตอนอยู่ออสเตรเลียพอได้ทราบข่าวเพราะคุณอันสิทธิ์ได้โทรศัพท์ไปรายงานนะว่าสถานการณ์ในพื้นที่ตอนเนี้ยอุทกภัยหนักที่จังหวัดน่านท่านนายกต่อสายตรงมาถึงอาจารย์เชนเลยอาจารย์ช่วยลงพื้นที่หน่อยนะฮะไปดูแลพื้นที่ในฐานะที่เป็นรองนายกกำกับดูแลภาคเหนือแล้วปรากฏว่าอาจารย์เชนทำได้เข้าตาจริงๆเลยเพราะว่ามีการบริหารจัดการมีการตั้งศูนย์นะฮะในการที่จะสั่งการเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยศูนย์เดียวและที่สำคัญบุคลากรไม่พอใช่ไหมอาจารย์เชนยกหูโทรศัพท์ถึงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมผมขอกำลังทหา
2: ร
1: ลงมาช่วยกู้เมืองน่านหน่อยได้ไห
2: ม
1: วันนี้ท่านนายกที่ลงไปเนี่ยยังต้องเอ่ยปากชมอาจารย์เชนเลยนะฮะว่าเป็นหนุ่มมีวุฒิภาวะตัดสินใจมีภาวะผู้นำ
2: บ
1: ริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ได้ดีเยี่ยมครับ
2: เพราะว่าอย่างที่บอกคือต้องเน้นนอกจากเรื่องของอาจารย์เชนแล้วก็จะมีทางด้านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเซน
1: เจเซ
2: นก็ไปเหมือนกัน
1: เจเซนลงไปตั้งแต่วันแรกเลย
2: ใช่แต่ว่าภาพที่มันออกมาไงพี่รองคือออกมาตามสื่อที่ออกมาเนี่ยคือภาพของอาจารย์เชนเนี่ยดูลงพื้นที่เข้าถึงมากกว่าแล้วก็มีเสียงประชาชนชื่นชมมาเยอะมากกว่าแล้วก็เหมือนกับมันก็จะมีไม่ใช่แค่ในสื่อหลักพี่ลงแล้วถ้าเกิดเราดูในโซเชียลเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงอาจารย์เชนหลายมุมหลายมิติที่บอกไปว่าเอ๊ะบางทีบางจุดเนี่ยคือเขาก็บอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ตั้งแต่เกิดสถานการณ์มาเนี่ยรัฐมนตรีที่เข้าไปเนี่ยบางทีแม้กระทั่งหน่วยงานในพื้นที่เองยังเข้าไม่ถึงพื้นที่เลยแต่ว่า
1: อาจารย์เชนลงไปแล้วและที่สำคัญก็คือพอลงไปเนี่ยอู้กับเมืองด้วยไงก
2: ็
1: ได้ใจชาวบ้านเข้าไปใหญ่เลย
2: ใช่เพราะอย่างที่บอกว่าคือสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันถ้าเกิดเอาหลักๆที่ปัวเนี่ยมันก็ คืนเดียวนะพี่ลงที
1: ่
2: ที่มาน้ำมาเร็วแล้วก็พออีกเช้าพอทุกวันนึงคุณก็คือน้ำลงไปแล้วแล้วก็ที่พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ที่ตอนนี้ยังคงมีสถานการณ์ก็คือในพื้นที่เศรษฐกิจในพื้นที่ตัวเมืองแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็หลังจากนั้นเนี่ยวันนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงไปเนี่ยก็จะเป็นโมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของการไปฟื้นฟูแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันมาเร็วแล้วไปเร็วแล้วก็คืออย่างคุณอนุทินนะนายกรัฐมนตรีก็มีหมวกในส่วนของเป็นมท.1ด้วยไปลงพื้นที่แล้วก็หลายๆจุดเนี่ยมันต้องการการเยียวยาจริงแล้วคือหลายๆสิ่งชาวบ้านเนี่ยวันแรกๆที่ออกข่าวมาให้ลงที่มาแบบโอ้โหทุกคนตะโกนมาบนหลังคาบ้านเลยอ่ะวลียอดฮิตอ่ะร
1: วยไม่ไหวแล้ว
2: รวยไม่ไหวแล้วเน
1: ี่
2: ย
1: ประมาณนั้นครับเสียดสีไปท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งจ่ายเงินเยียวยาก้อนแรกเลยจะได้วัน2วันนี้แล้วนี่นะครับก็จะให้ก่อนก้อนแรก 7,600 นะฮะแล้วก็ความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินอื่นๆเดี๋ยวค่อยว่ากันไปตามขั้นตอนของทางราชการนะฮะพี่โจมิเตอร์ถามมาผลเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์มีไหมครับนะฮะเข้าไปดูให้แล้วนะครับพี่โจครับผลนับคะแนนณขณะนี้นะครับผลปรากฏว่าผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยครับนางเฉลิมขวัญหล่อตระกูลเบอร์1เนี่ยนะฮะมีคะแนนนำคะแนนนำเท่าไหร่ตอน 18:00 นที่ผ่านมานะครับผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 784,626 คนตอนนี้เขานับไปแล้วนะฮะยังไม่ถึง 10% นะครับก็ปรากฏว่าคุณเฉลิมขวัญครับนำอยู่ครับได้ไป 15,503 คะแนนคุณประเสริฐบุญเรืองกลุ่มฮักแพงเบิ่งแยงกาฬสินธุ์เนี่ยเพิ่งได้แค่ 3,800 เองอ่ะยังไม่ถึง 4,000 ดีเลยอันนี้นับไปได้ยังไม่ถึง 10%
2: อ๋อครับ
1: นะครับ
2: คงต้องรอดูเพราะไม่น่าจะเกิน 2 ทุ่มเนี่ยน่าจะผลน่าจะทางยังไม่เป็นทางการก็น่าจะออกมา
1: ถ้าเป็นกราฟเนี่ยนะฮะที่ทางกกต.เขาทำให้เห็นเนี่ยนะฮะปรากฏว่าสีแดงพุ่งปรี๊ดขึ้นไปสูงมากเลยนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่คนนับเนี่ยยังไม่มาก
2: ย
1: ังน้อยอยู
2: ่
1: นะฮะก็คะแนนชนะอันดับ2ไปเนี่ย80% กับ 19% ห่างกันไหมอ่ะ
2: 80กับ19
1: ครับ
2: ครับโอ้โหหลายเท่าตัว
1: ครับ
2: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตคะแนนคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะรายงานต่อนะฮะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวต้องพักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: ครับ
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา48นาทีนะครับแบบเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
1: คุณซันต้าบอกว่าหมอชนน่านมาแจมไหมครับไปสิฮะลงพื้นที่ด้วยสิครับในการช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านนะ
2: ครับ
1: ก็ใกล้ๆอาจารย์เชนนั่นแหละคร
2: ับ ใช่ครับเพราะว่าพอหลังจากก็พอมันเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยทุกคนท่านักการเมืองคนแรกๆที่เกิดบอกว่าเป็นเจ้าของพื้นที่น่านเนี่ยก็ต้องพา
1: คุณหมอเนี่ยแหละ
2: คุณหมอชนน่านเนี่ยต้องมาก่อนแม้ว่ารอบนี้จะไม่ได้เป็นส.ส.
1: ครับ
2: แต่ว่าก็คือยังคงมีบทบาทในพื้นที่แล้วก็เนี่ยแหละพออาจารย์เชนลงพื้นที่เนี่ยก็จะคนนึงที่ต้องไปอยู่ตรงนั้นก็คือนั่นแหละคุณหมอชนน่าน
1: ครับก็ถือว่าสถานการณ์อุทกภัยที่แรงที่จังหวัดน่านเนี่ยถ้าในมุมสายตาพี่น้องประชาชนก็ยังใจชื้นไงเพราะว่านักการเมืองผู้รับผิดชอบระดับประเทศลงไปดูแลความทุกข์ยากของพี่น้องในวันแรกๆเลยนะขาดเหลืออะไรเนี่ยเร่งดำเนินการให้ทันทีจนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะวันนี้ที่แถลงที่พรรคประชาธิปัตย์หลายเรื่องเลยยังต้องชมเลยนะฮะต้องชมครม.เลยนะครับว่าแก้ปัญหาได้รวดเร็วในการเข้าถึงพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหานะครับพี่วิชัยคุยเข้ามาบอกน้องณรงค์3จังหวัดใต้เนี่ยเกลือเป็นข้าวหรือเปล่านะภาษากลางก็คือเกลือเป็นหนอนหรือไม่นะ
2: ก็เป็นข้าว
1: นะหรือเปล่านะภาษาใต้นะฮะอธิบายมาหน่อยพี่วิชัยครับเกลือเป็นหนอนหรือไม่เนี่ยเมื่อคืนนี้ครับผมจัดรายการคมในข่าวกับเสแมวพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรนะฮะอธิบายถึงเรื่องของสถานการณ์ใน3จังหวัดเนี่ยนะครับคือมันมีหลากหลายปัญหาหลายมิตินะฮะเรื่องของการแบกแยกดินแดนถามว่ายังมีอยู่ไหมยังมีอยู
2: ่
1: นะฮะแต่มันก็ยังมีเรื่องของภัยแทรกซ้อนเข้ามาอีกไอ้คำว่าภัยแทรกซ้อนไม่ใช่เฉพาะฝ่ายตรงข้ามอย่างเดียวนะคุณอาทิตย
2: ์
1: ค้ายาเสพติดค้าของเถื่อนผู้มีอิทธิพลน้ำมันเถื่อนเรียกค่าคุ้มครองไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวนะครับ ฝ่ายข้าราชการก็ถือว่าเป็นภัยแทรกซ้อนเหมือนกันนะครับเพราะอะไรครับเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเราทำงานราชการและปรากฏว่าเราทำผิดวินัยจะต้องถูกย้ายออกจากพื้นที่จะต้องลงโทษย้ายไป3จังหวัดร้องห่มร้องไห้ไม่อยากจะลงพื้นที่ลาออกดีกว่าถ้าลงพื้นที่3จังหวัดเต๋อแมวบอกว่าณวันนี้มุมมองแบบนั้นเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าลงไปเนี่ยโอ้โหทรัพยากรงบประมาณความก้าวหน้าทางอาชีพมันรออยู่เต็มไปหมดเลยใน3จังหวัดฮะบางทีถ้าเรามีสภาพกำลังจริงๆเนี่ยเอาชื่อเราลงไปและเราไม่ต้องอยู่ตรงนั้น
2: ไม่ต้องอยู่ก็ได
1: ้ปีหนึ่งได้ทวีคูณ
2: อ
1: ่ะนะฮะไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาซับซ้อนกันเข้าไปใหญ
2: ่
1: นะครับอันนี้คือปัญหาของพื้นที่3จังหวัดและอีกส่วนหนึ่งนะฮะกลุ่มเห็นต่างเนี่ยต้องบอกว่าเขามีศักยภาพเพิ่มขึ้นจริงนะฮะทั้งเรื่องของการดำเนินยุทธวิธีของเขาในการที่จะสร้างสถานการณ
2: ์
1: เรื่องของการประสานงานด้านการข่าวของเขานะราชการอยู่ตรงไหนเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ซอยไหนบ้านหลังไหนรู้หมดนะฮะกลับกันฮะในส่วนของเราเองเนี่ยเรามีช่องว่างช่องโหว่เรื่องงานข่าวนะฮะเรื่องของการเข้าไม่ถึงพื้นที
2: ่
1: หรือไม่อย่างไรที่ทำให้เหตุการณ์ลักษณะนี้มันเกิดขึ้นเนืองๆจำได้ไหมอ่ะที่เสทบท่านบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะออกไล่ล่าคุณบ้าง
2: อีกวันหนึ่งมาเป็นไง
1: เราก็โดนทุกวันเลยเนี่ย
2: ครับก็มีทั้งเรื่องของการต้องเนี่ยเรื่องนี้ก็ออกต้องออกมาแก้ข่าวอยู่เหมือนกันนี่พี่รองพอบอกว่าไล่ล่าพอพูดว่าไล่ล่าปั๊บเนี่ยทางไทยนะทำไม่ได้แล้วมีก็มีผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งที่ออกมาแก้ทันทีว่าไม่ใช่การไล่ล่า
1: ครับ
2: ก็ต้องเป็นการเรื่องของมีการพูดคุยไปแล้วเรื่องของการแสวงหาความจริงอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้น
1: โอ้บางคนพาดไปถึงเรื่องของการโผโยกย้ายกำลังพลที่จะเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะว่าตามข่าวที่ออกมาก็คือแม่ทัพยังอยู่ที่เดิ
2: ม
1: ทั้ง4เหล่าทั้ง4ทัพอ่ะนะฮะแม่ทัพภาค1ภาค2ภาค3และภาค4ฮะไอ้ตรงนี้มันจะเป็นปัจจัยด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องว่ากันต่อไปนะ
2: คร
1: ับ อันนี้พี่วิชัยคุยมาแล้วก็พันนั่นแหละสำคัญลงนะ
2: ใช่เพราะถ้าเราดูตามภาพตามคลิปที่มันออกมาตอนถึงตอนนี้พี่โร
1: บครับ
2: ที่มันออกมาเราเห็นว่าหลายๆอันหลายๆจุดเนี่ยมันเห็นภาพมันชัดมากแม้ว่าจะเป็นภาพบันทึกจากคนทั่วไปประชาชนในพื้นที่เนี่ยเห็นแม้กระทั่งตั้งแต่ก่อนการเตรียมมาก่อนเกิดก่อนก่อเหตุก็เห็นแล้วก็เรื่องการเอายางรถยนต์ไปวางในพื้นที่ชุมชนการบุกเข้าไปในร้านสะดวกซื้อต่างๆมันเห็นภาพและคือประชาชน
1: ถ่
2: ายภาพหมดเลย
1: ใช่ในพื้นที่ชุมชนนะฮะเอายางรถยนต์ไปวางรถยังวิ่งอยู่เลยฮะเห็นไหมล่ะครับ
2: ค
1: นยังส่องไฟอยู่เลยว่าเดี๋ยวระวังเหยียบยางรถยนต์ที่กำลังไฟไหม้นะ มันแปลกไหมครับมันน่าจะมีคำถามในหลายๆคนไหมครับว่าในเมื่อคุณไปเผาอบต.แล้วเนี่ยนะ
2: ครับ
1: คุณไปชิงรถกระบะมิตซูบิชิขับหลบหนีไปได้ตั้งไกลเนี่ยนะแล้วคุณไม่เจอด่านอะไรบ้างเลยเหรอครับ
2: เพราะอย่างที่เราคุยกันไปหลายๆครั้งที่นักวิชาการใต้ออกมาคุยในรายการเนี่ยก็บอกว่าอันนี้แหละมันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่คงต้องรอดูเรื่องของช่องว่างช่องโหว่ของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันไปว่าถ้าเกิดเขามีการก่อเหตุมุมเมืองนึงแล้วแต่ว่ากระบวนการเหตุการณ์ที่มันจริงๆอ่ะเขาจะเป็นอีกโซนเมืองนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยและอย่างที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลายๆครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่กล้าที่จะออกไประงับเหตุทันทีทันควัน
1: กลัวซ้ำซ้อนกล
2: ั
1: วเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำซ้อนอย่างเช่นร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็ยังไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปพื้นที่ที่มีการมาก่อเหตุก็ยังไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปในโซนบริเวณนั้นเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจพิสูจน์หลักฐานก่อนนะครับกลัวว่าจะเขาจะวางระเบิดซ้อนแผนเพื่อจะทำร้ายเจ้าหน้าที
2: ่
1: ม
2: ัน
1: เคยมีประวัติไงฮะและตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เป็นจุดอ่อนนะฮะในการที่กลุ่มคนร้ายถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนจริงๆเนี่ยเมื่อคืนนี้ไม่รู้ว่าครอบขนอะไรกันบ้างไง
2: ครับ
1: ทั้งคืนเนี่ยมันป่วนทั้งคืนเจ้าหน้าที่จับต้นชนปลายไม่ถูกเนี่ยถ้ามันจะขนอะไรที่มันผิดกฎหมายทำได้เลย
2: เพราะอย่างที่บอกว่าเมื่อคืนถ้าเกิดเอาตามที่สรุปการจากทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเนี่ยทั้งหมด51จุดนราธิวาส22จุดปัตตานี11จุดแล้วก็ที่ยะลา18จุด
1: ครับ
2: ทั้ง3เหตุการณ์เนี่ยยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันหลายจุดหลายพื้นที่ไหนที่มีการประกาศเคอร์ฟิวมีการประกาศปิดถนน
1: ทั้งจังหวัดนราธิวาสจนถึง6โมงเช้าเมื่อเช้านี้คร
2: ับ ใช่เพราะแล้ววันนี้ก็คือข่าวสารที่มันออกมาเนี่ยก็คงต้องรอดูว่ามาตรการหลังจากนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมเพราะอย่างในชั่วโมงหน้าเนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยกับทางด้านของนักวิชาการที่อยู่ในพื้นที่อาจารย์เอกรินที่เป็นอาจารย์ของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ปัตตานี
1: ก็ประเด็นแรกที่จะถามก็คือก่อเหตุป่วนตั้ง50 60จุดเนี่ยนะครับมันมีนัยยะอะไรของพื้นที
2: ่
1: นะครับและประเด็นที่2ก็คือโอ้โหอันนี้เป็นช่องโหว่เป็นความผิดพลาดของฝ่ายความมั่นคงของเราเลยหรือเปล่าที่ทำให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกระแสข่าวไม่มีแววมาเลยหรือนะฮะไอ้ตรงนี้มันจะต้องปรับจะต้องแก้ยังไง
2: ครับ
1: แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าไอ้ที่มันเกิดลักษณะนี้มันคือเสียงตะโกนครับมาคุยสันติสุขกับเราได้แล้วเพราะว่าวาระเดิมที่จะคุยกันเนี่ยก็คือเดือนหน้าแล้วนะครับกันยายนแต่ว่าเราเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดเนื่องจากที่คุณมาก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามี
2: อ่
1: ะแล้วก็ทำให้ทหารพลานของเราพีชีพไป5นายยังจะมีเรื่องของที่ตากใบสภ.ตากใบที่ไปสืบข่าวยาเสพติดแล้วก็ไปเจอขนำสวนปาล์มอ่ะแล้วก็คนนั่งอยู่ในนั้นหลายคนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยเห็นผิดสังเกตขอจะเข้าไปตรวจสอบเจอยิงสวนออกมาพีชีพไป2นายแล้วปรากฏว่าอีกคนร้ายที่มันวิ่งออกมาเนี่ยเอาอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่ไปด้วยครับทั้งหมดไอ้ตรงนั้นนะที่ตากใบเนี่ย16คน
2: ครับ
1: 16คนเนี่ยเราควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเอาเข้าศูนย์ซักถาม13คนมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบจากบูเกซามี
2: อ่
1: ะแล้วหลบมาพักค้างอยู่อ่ะ7คนขอศาลออกหมายจับไปแล้ว
2: ครับ
1: ไปเจอตัวและปะทะกันเราวิสามันไปแล้ว2ยังเหลือหลบหนีอีก1
2: ครับ
1: เนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่ทำให้เราบอกว่างั้นเรายังไม่คุยสันติสุขเนื่องจากก่อนคุยสันติสุขเนี่ยเราคุยทางเทคนิคกับเขาไปแล้วเราคุยทางเทคนิคไปแล้วว่าเราจะคุยกันวันนี้นะประเด็นที่คุณจะยื่นมาบนโต๊ะมีอะไรประเด็นที่เราจะเสนอไปบนโต๊ะมีอะไ
2: ร
1: เดี๋ยวจะมีผู้อำนวยความสะดวกคือมาเลเซียเขากำลังจะเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกเป็นฝ่ายทหารเดี๋ยวรอเขานิดนึงแล้วกันยานลนเราคุยกันถ้าคุณมาก่อเหตุแบบเนี้ยเราไม่คุยคุณตอบเรามาก่อนว่าคุณทำแบบนี้เพราะอะไร
2: นั่นแหละเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราก็จะมาคุยกันในเรื่องนี้เรื่องของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับทางด้านของนักวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือ

0: แบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนคุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
4: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์18:00 น.ถึง 20:00 น.นะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
0: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์18:00 น.ถึง 20:00 น. Mcord News FM 100.5
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
6: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำคืนวันอาทิตย์ที่23 สิงหาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
7: คุณซันต้าบอกว่าก่อเหตุพร้อมกันหลายจุดในเวลาเดียวกันเอาแนวร่วมและกลุ่มสนับสนุนที่ไหนมาช่วยมากมายนะครับก็การก่อเหตุของเขาเนี่ยนะฮะถ้าทำโดยเฉพาะลำพังเนี่ยไปไม่ได้หรอกครับ
6: ครับ
7: นะฮะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันมีด่านตรวจมีจุดตรวจมีเจ้าหน้าที่ทับใจเดินกันให้ขวักขวายไปหมดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าได้รับความร่วมไม้ร่วมมือไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ตกคำว่าช่วงชิงมวลชนมันจึงสำคัญไงในการที่จะในให้พี่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตากับเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะนะครับอู๋ต้องย้อนไปอีกอ่ะ
6: ใช่
7: ยกคำพูดใครครับยกคำพูดของคุณหมอ
6: ครับ
7: จากนิติเวศอ่ะคุณหมออะไรนะผ่าศพอ่ะเดี๋ยว
6: หมอพรทิพย์
7: หมอพรทิพย
6: ์
7: คุณหมอพรทิพย์เลยเข้าไปอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต
6: ้
7: ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณหมอออกมาอธิบายแล้วขออนุญาตยกคุณหมอนะมีคำพูดหนึ่งที่คุณหมอบอกว่าถ้าไม่ร่วมมือกับเขาเนี่ยปัญหามันจบไปนานแล้วนะครับดูสิอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ใกล้ๆชุมชนมีคนกลุ่มหนึ่งกำลังเจาะถนนน่ะ
6: ครับ
7: เจาะถนนลาดยางอ่ะฮะกำลังสวยๆเนี่ยเจาะให้เป็นรูครับเพื่อจะเอาถังแก๊สเนี่ยนะฮะใส่ระเบิดฝังไว้ข้างในฮะเพราะว่าไปขุดบนถนนไม่ได้เนี่ยเจ้าหน้าที่ขับรถไปเห็นถนนเป็นรูอย่างเงี้ยเขาก็รู้แล้วมันวางระเบิดเจาะข้างถนนครับเพื่อให้ไปถึงกลางถนนเอาระเบิดยัดเข้าไว้แล้วก็ต่อสายหรือว่าเอารีโมทคอยกดเนี่ยนะฮะกว่าจะเจาะได้ใช้เวลากี่วัน
6: ไม่น่าจะไม่กี่นาทีละ
7: แล้วก็มีรถขับไปขับมาก็มองเห็นกำลังจอดถนนกำลังจะวางระเบิดทำไมคุณไม่แจ้งเจ้าหน้าที
6: ่
7: นะฮะ
6: ครับ
7: อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่มวลชนไม่เข้าข้างฝ่ายรัฐหรือไม
6: ่
7: ผมเอาคำถามเนี่ยไปถามเสแมว
6: ครับ
7: พลโทพลดอนพัฒนาถาบุตรว่าตอนเนี้ยมวลชนอยู่ฝ่ายไหนเสแมวบอกว่ามวลชนไม่อยู่ฝ่ายไหนทั้งนั้นนะ
6: ครับ
7: มวลชนถูกกดทับจากทั้งสองฝ่ายจนขยับขยื่นไปไหนไม่ได้ได้แต่ยื่นนะฮะป้ายข้อความว่าอยากสันติสุขอยากขอความสงบในพื้นที่นะฮะเช้าขึ้น

0: มาอยากจะออกไปวัด
1: ครับ
0: เช้าขึ้นมาอยากจะไปมัสยิดเช้าขึ้นมาอยากจะไปตลาดเช้าขึ้นมาอยากจะส่งลูกไปโรงเรียนถามว่าจะปลอดภัยไห
1: ม
0: นะฮะถ้ามันจะปลอดภัยขอพื้นที่ปลอดภัยหน่อยได้ไห
1: ม
0: นะแต่ที่ผ่านมายังให้คนในพื้นที่ไม่ได
1: ้ครับ
0: หนึ่งถ้าจะมาเข้ากับรัฐก็กลัวว่ารัฐจะคุ้มครองความปลอดภัยพี่น้องประชาชนไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่เข้ากับรัฐดีกว่าเอ้าจะไปเข้ากับขบวนการเหรอเข้าขบวนการที่เขาทำก็คือไปฆ่าคนไปสร้างความไม่สงบไปก่อเหตุนะตามทำลายความเชื่อมั่นทำลายเศรษฐกิจพื้นที่ก็ไม่เอากับกลุ่มเห็นต่างไม่เอากับขบวนการชาวบ้านบอกว่าไปไหนไม่ได้เลย
1: ถูกกดทับไว้อย่างนั้นแหละ
0: ถูกกดทับไว้แบบนี้ครับเอ้าก็เลยเอาแล้วจะทำยังไงฮะพลโทพลดอนก็บอกว่าทางที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดนะที่ทุกสมรภูมิก็ทำกัน
1: ครับ
0: 1เอากฎหมายเข้าไปจับคุณทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดี2มาคุยกันคุณต้องการอะไรเป็นไปได้หรือไม่เพราะราชนาจักรไทยของเรามันแบ่งแยกไม่ได้ไงฮะ
1: ครับ
0: พอแบ่งแยกไม่ได้คุณรับเงื่อนไขนี้มั้ยถ้าคุณรับเงื่อนไขนี้แล้วประเด็นอะไรล่ะที่คุณอยากจะให้ในพื้นที่มันพัฒนาแล้วก็เห็นสอดคล้องกับคุณมาคุยกัน
1: ครับ
0: แต่มันยังไม่ได้คุยไง
1: เพราะอย่างที่บอกครั้งก่อนนะเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการหน้าที่การแย่งชิงมวลชนเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของใครอ่ะหน้าที่ของฝ่ายไหนก็ยังจะต้องเป็นในส่วนของกอรมน.
0: เราทำทุกอย่างแล้วนะฮะหนึ่งเอากฎหมายเข้าไปบังคับใช้สองเอากฎหมายไม่ได้เอาการเมืองนำการทหารแล้วกันนะฮะเอาการพัฒนาเข้าไปใส
1: ่
0: เราจึงมีสบต.ไงฮะกรมน.เนี่ยก็คือฝ่ายที่จะดูพื้นที
1: ่
0: เหมือนกับบังคับใช้กฎหมายให้มันเรียบร้อยที่สุดแล้วสปท.คือฝ่ายพัฒนานักลงทุนมามันจะมีโครงการในพื้นที่มากมายเพื่อพัฒนา3จังหวัดที่เจริญสปท.สกิดกรมน.ตลอดเวลาสงบหรือยังสงบหรือยังชวนใครใครไม่มาเลย
1: ใช่เพราะว่าคือยิ่งภาพที่มันออกมาเมื่อคืนเนี่ยสถานที่ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยชุมชนทั้งนั้นแล้วก็เป็นร้านสะดวกซื้อซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เลยแต่ว่ามันก็จะมีสถานการณ์ที่เหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นมันก็กระทบแน่นอนและเรื่องความเชื่อมั่นแล้วก็อย่างที่พระเจ้าคุณที่ผู้ฟังถามมาว่าหลายๆจุดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสามารถทำพร้อมกันได้ภายในคืนเดียวแล้วก็กระจายกันไปเนี่ยเอามวลชนจากไหนมาและอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าทำกลางชุมชนมีภาพถ่ายบรรทุกคนยังเดินทางไปมารถยังสัญจรปกติ
0: ผมคุยกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่เนี่ยลักษณะว่าจับมือใครดมแทบไม่ได้เนื่องจากอะไรครับนายเอเป็นผู้ก่อเหตุใช่ไหมมาจากนอกพื้นที่เลยไม่ต้องเตรียมอะไรมาเดี๋ยวคนในพื้นที่เตรียมให้ทั้งหมดนะครับระเบิดถังน้ำมันอาวุธปืนมอเตอร์ไซค
1: ์
0: ชุดเปลี่ยนพอก่อเหตุเสร็จคุณไม่ต้องเอาอะไรไปคุณทิ้งไว้ตรงนั้นเดี๋ยวจะมีคนไปเก็บให้ไปจัดการให้หลบหนีไปได้เลยบ้านนี้มีมอเตอร์ไซค์จอดให้ไปกินข้าวบ้านนี้ก่อนไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปอาบน้ำอาบท่าบ้านนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนนั้นไปส่งให้อีกแล้วปรากฏว่าไม่ต้องมองมาข้างหลังว่าเจ้าหน้าที่จะติดตามเพราะเดี๋ยวจะมีคนนู้นตัดต้นไม้ให้อีกคนนึงไปโปรยฤดูตะปูเรือใ
1: บ
0: อีกฝ่ายนึงอีกหมู่บ้านนึงเดี๋ยวเขาจะเอายางรถมันมาเผาให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าออกมาคุณกลับบ้านได้เลยตามสบายเนี่ยฮะการก่อเหตุของคนคนหนึ่งแต่เบื้องหลังของเขามีเป็นสิบสิบคนครับ
1: จำนวนผมก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่มิสเตอร์กรีนที่บอกไปว่าอาจารย์ที่เราจะคุยกันในชั่วโมงเนี่ยนักวิชาการในพื้นที่ภาคใต
0: ้
1: ก็เคยให้ทัศนะกับเราในหลายๆครั้งพอเกิดสถานการณ์ในพื้นที่มาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีเรื่องนี้แล้วก็อันหนึ่งที่เราคงต้องมีการพูดคุยกันก็คือเรื่องของมาตรการของทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยช่องว่างช่องโหว่มันอยู่ตรงไหนแล้วอย่างที่บอกว่าคือเกิดขึ้นหลายจุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่รู้จริงๆหรอแล้วการโครงการข่าวเนี่ยเราก็มีและใช้งบประมาณไปเยอะแยะมากมายในการไปหาข่าวในพื้นที่แต่ยังมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอยู
0: ่โอ้โหเราเอางบพัฒนาลงไปนะครับเพราะเราเชื่อว่าถ้าปากท้องของคน3จังหวัดนะนะฮะกินอิ่มนอนหลับไฟสว่างทางดีนะครับมีอาชีพมีการศึกษา ความเห็นต่างหรือว่าช่องว่างของสังคมแคบลงมาเน
1: ี่
0: ยมันจะไม่เป็นอริกับรัฐนะอันนี้เราก็เอาลงไปไม่รู้จะกี่แสนล้านแล
1: ้
0: วแต่ยังแก้ไขไม่ได้ครับ
1: ใช่เพราะว่าอย่างที่เราก่อนหน้านี้เราก็เคยคุยกันนะพี่เราลงพูดถึงเรื่องของความงดงามของธรรมชาติในพื้นที่3จังหวัดในภาคใต้เนี่ยหลายๆคนที่เคยมองว่าอยากจะไปสัมผัสสักครั้งนึงแต่เพราะพอมันมีสถานการณ์แบบนี้มันก็ทำให้ความรู้สึกที่อยากจะลงไปในพื้นที่มันก็น้อยลงเหมือนกันแล้วก็มันก็เสีย เสียรายได้ไปเยอะจากการท่องเที่ยวเชิงแบบนี้นะ
0: ครับก็นี่ไงครับจึงมีสนามบินเบตงเกิดขึ้นไงครับเพราะเหตุตรงนี้แหละฮะว่าเราต้องไปลงที่หาดใหญ่พอลงหาดใหญ่เสร็จต้องนั่งรถตู้เพื่อที่จะออกไปปัตตานีเข้ายะลาแล้วก็จะไปทะลุเบตงนะครับไอ้น่ากลัวคือทางไปนี่แหละแต่พอเข้าเบตงแล้วทุกอย่างสงบเรียบร้อยนะครับก็เลยต้องมีสนามบินเบตงก็คือข้ามทุกจังหวัดไปเลยแล้วไปลงที่เบตงเลยแต่ว่ามันก็ไปไม่ได้สุดอีกเนื่องจากอะไรครับมันสุดปลายด้ามขวานเครื่องบินเนี่ยถ้าเกิดว่าคนโดยสารไม่เต็มลำอ่ะขาดทุนไง
1: เพราะฉะนั้นหลายๆที่ทั้งในส่วนของเบตงนี่ก็ขาดทุนที่แม่ฮ่องสอนแม่สอนเนี่ยก็มีเครื่องบินที่จะไปพยายามบินตรงจากกรุงเทพไปแม่สอนแล้วก็นั่นแหละก็ขาดทุนแม้กระทั่งว่าเส้นทางสั้นๆจากเชียงใหม่ไปแม่สอนเนี่ยก็ยังคงมีปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดมันมีสถานการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นคือแม่สอนนอกจากเรื่องของถ้าเกิดพูดถึงความสวยงามเนี่ยมันก็เยอะแต่ว่าพอมันก็จะมีช่วงที่หน้าฤดูฝุ่นฤดูไฟป่ารวมถึงหน้าฤดูฝนฤดูมรสุมเนี่ยมันก็ไปไม่ได้เหมือนกัน
0: ครับพระธาตุดอยกองมูไงพอขึ้นไปก็เห็นท่าอากาศยานเห็นเมืองเมืองสามหมอกสวยครับสวย
1: ถ้ามีโอกาสให้ไปก็น่าไป
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวพักครู่นึงแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับนักวิชาการครับมาให้ทัศนะเนี่ยพี่โจปีเตอร์บอกว่าคุยกับนักวิชาการแต่ว่าสถานการณ์ไม่เห็นดีขึ้นเลยแต่เรายังได้ดูมุมมอง
1: ครับ
0: เราเห็นมุมมองของคนที่เขาอยู่ในพื้นที่นะเผื่อจะมีอย่างน้อยเนี่ยนะครับมุมมองอะไรที่จะกระตุ้นภาครัฐหรือว่าคนที่รับผิดชอบเอ๊ะเราเกาไม่ถูกที่คันหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับเพื่อให้สถานการณ์มันดีขึ้นก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะ
1: ใช่เพราะว่าเราจะได้มองเห็นมิติอื่นมากขึ้นเพราะอย่างที่ถ้าเกิดเราติดตามในข้อมูลข่าวสารที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลจากทางภาครัฐที่เอาให้สัมภาษณ์ในมุมมองในมิติสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าในเรื่องของนโยบายเรื่องของเสียงจากคนในพื้นที่จริงๆอาจจะไม่ค่อยได้รับการถ่ายทอดออกมาสู่ภายนอกสักเท่าไหร่เนี่ยแหละก็ถ้าพอได้ฟังมุมมองทัศนะจากอาจารย์นักวิชาการที่เข้าอยู่ในพื้นที่แล้วก็คลุกคลีกับคนในพื้นที่จริงๆอ่ะมันก็จะทำให้เห็นในมุมมองอีกมุมนึงที่อาจจะเหมือนหรือต่างจากทางที่เจ้าหน้าที่ของภาครัฐให้มา
0: เรื่องก็เหมือนว่าเราหลงลืมอะไรไปหรือเปล่าคนแก้ปัญหาอยู่แต่ส่วนกลางหรือว่าอยู่แค่ฝ่ายเดียวลองฟังอีกมุมนึงสินะอ่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงแล้วคุยกันครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา12 นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอริสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
0: เราคุยกับรองศาสตราจารย์เอกรินทร์ต่วนสิริเลยนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีครับตอนนี้อาจารย์มารออยู่ในสายแล้วครับ
1: ตอนนี้กำลังทีมงานกำลังต่อสายอยู่นะครับ
0: ครับครับ
1: เพราะว่าอย่างที่บอกสถานการณ์ตอนนี้มันยังไม่นิ่งเนาะเพราะว่าแม้ว่าจะบอกว่าสถานการณ์ที่เขาสรุปมาจากทางกอรมน.เนี่ยบอกว่า51 เหตุการณ์แต่ว่าอย่างที่พี่ลองคุยกันไปแล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้มันก็ยังคงมีตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นอยู
0: ่คือมันจะมีทั้งข่าวสารที่ต้องฟังจากทางการแล้วก็ข่าวป่วนข่าวเฟกนิวที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับที่ทำให้เจ้าหน้าที่เองเนี่ยจะต้องออกมาแถลงแก้ข้อกล่าวหาแล้วก็อัปเดตสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาครับ
1: ครับ
0: ไอ้ตรงเนี้ยคือสงครามข่าวสารเนี่ยทุกพื้นที่จริง
1: ๆ
0: ไม่ว่าจะเป็นไทยกับกัมพูชาไอ้สงครามเต็มรูปแบบที่เราลบกันเนี่ยนะฮะแม้จะสิ้นสุดลงไปแล้วเนี่ยสงครามข่าวสารยังไม่จบเลย
1: ใช่
0: กล่าวหากันไปนะฮะแล้วก ออกมาโจมตีกันมาอย่างเงี้ยนะครับเช่นเดียวกับพื้นที่3จังหวัดหลังๆมาจะมีเรื่องของเฟกนิวเกิดขึ้นเยอะมากเพื่อที่จะดิสเครดิตเจ้าหน้าที่ครับ
1: เพราะอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วไงว่าพอกลายเป็นว่าแทนที่จะต้องมีการออกประมาณประนาม
0: เราต้องออกมาแก้ข่าว
1: ออกมาแก้ข่าวเรื่องการยิงจากเฮลิคอปเตอร์
0: ประมาณนั้น
1: ขึ้นได
0: ้ตอนนี้อาจารย์เอกลินต่วนสิรินะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคุณณรงค์กับคุณอาทิตย์ครับ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยครับเมื่อคืนนี้เกิดขึ้นเอามากกว่า50จุดใน3จังหวัดแทบจะทุกอำเภอเลยเนี่ยแต่เป้าหมายของเขาก็คือ discredit เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไม่หวังต่อชีวิตของพี่น้อง3จังหวัดมันเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ครับอาจารย์ครับ
3: คือผมคิดว่าเริ่มด้วยอย่างแรกก่อนเลยนะครับพอเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดฐานคิดการมองเรื่องสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยสังคมไทยมองเรื่องภาคใต้ปัญหามันก็คือมองยังไง
0: ครับ
3: สมมติว่าอย่างนี้นะครับเราจะเริ่มว่าถ้าเรามองว่าความรุนแรงเนี่ยมันอยู่ในฐานะความขัดแย้งทางการเมืองและความมั่นคงหมายความว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวแสดงหลักก็คือกลุ่ม BRN ถูกไหมครับ
0: ครับ
3: ฉะนั้นความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเชื่อแบบนี้นะครับจึงมันไม่ใช่อาชญากรรมทั่วไปเราจะอธิบายเรื่องประเด็นยาเสพติดผู้มีอิทธิพลหรือผลประโยชน์เฉพาะหน้าเนี่ยไอเนี่ยเราต้องเลือกอธิบายแต่เราต้องอธิบายว่านี่เป็นความรุนแรงในฐานะความขัดแย้งทางการเมือง
0: ครับ
3: ฉะนั้นผลของหมายความว่าเวลาคำอธิบายทางวิชาการเวลา50กว่าจุดเนี่ยคำถามสำคัญก็คือว่ากลุ่มขบวนการเนี่ยเหตุใดถึงมีศักยภาพขนาดนี้ถ้าเราเชื่อว่าเป็นความขัดแย้งทางการเมืองที่ใช้ความรุนแรงคือทำไมกลุ่ม BRN เนี่ยถ้าสมมติฐานตรงนี้วางไว้ก่อนนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนทำไมเขามีศักยภาพขนาดนี้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องถามกลับไปเหมือนกันนะครับก็คือมันต้องบาลานซ์และเราก็ไม่รู้ว่าจะไปตรวจสอบกลุ่ม BRN ได้อย่างไรถูกไหมครับในฐานะนักวิชาการและเราอยู่ในสังคมไทยเนี่ยเราอยากให้อาชญากรมันดีขึ้นเนี่ยฉะนั้นความแรงที่เนี่ยมันกำลังบอกว่าไอการเพิ่มกำลังเพิ่มมาตรการหรือเทคโนโลยีงบประมาณต่างๆเนี่ยเราแทบที่จะไม่เห็นผลเลยในทางปฏิบัติความหมายก็คือว่ามีความล้มเหลวทั้งระบบหน่วยงานข่าวกรองความเชื่อมั่นของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่รัฐผมอยู่ในพื้นที่นะครับ
0: ครับ
3: ผมทราบดีว่าเราไม่สามารถเชื่อมั่นได้หรอกครับฉะนั้นเองกรณีที่พูดแบบนี้คำถามว่าคือประชาชนในพื้นที่ที่ยืนอยู่ท่ามกลางความรุนแรงและก็ถูกความรุนแรงเนี่ยกระทำเนี่ย ความหมายคือเราเนี่ยจะพึ่งพิงใครเนี่ยตอนนี้ผมเชื่อยากมากถ้าเราล้มเหลวทั้ง50กว่าเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยคำถามคุณณรงค์กับคุณอาทิตย์ใครเป็นคนรับผิดชอบ
0: ฝ่ายความมั่นคงครับนี่คือถ
3: ูกความมั่นคงใครเป็นใครบุคคลใดเป็นคนรับผิดชอบเราปล่อยเรื่องแบบนี้ได้อย่างไร
0: ครับ
3: เราปล่อยเรื่องแบบนี้ให้แบบว่าพูดว่าเป็นเรื่องที่โอ้จับยิงไปเฟคนิวเฟคแหละผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นประเด็นถ้าเราการต้องการความเป็นมืออาชีพสำหรับผมและเรื่องนี
0: ้ครับ
3: ผมจะหน่วยงานตรงนั้นฉกไหนเป็นคนรับผิดชอบและทราบมาว่าจะมีข่าว2เดือนทราบมาจากตรงไหนและทราบมาบอกว่ากลุ่ม BRN มีเงิน 2,000 กว่าล้านไอ้ของแบบเนี้ยรู้หมดเลยทุกอย่างแต่ปล่อยให้สถานการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ได้อย่างไร
0: นี่คือตบหน้าฝ่ายความมั่นคงฉาดใหญ่เลย
3: ถูกต้องครับ
0: ครับ
3: ไอ้นี่แล้วเราก็จะพี่นอกพี่เทามาทหารว่าจัดการยังไงไม่ใช่เราต้องการทหารที่มีคุณภาพ
0: ครับ
3: เราต้องการประสิทธิภาพเราไม่ใช่ต้องการความรักชาติแต่เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยไอ้นี่ผมพูดในพื้นที่เพราะผมรู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัย
0: ครับ
3: แล้วพอเราพูดให้ความเห็นแบบนี้ก็หยิกคิ้วว่าเราเนี่ยไปเห็นว่าเป็นดิสเครดิตทหารจริงสรุปผมอยู่ในพื้นที่ผมเป็นคนในพื้นที่ผมตั้งคำถามอะไรไม่ได้เลยเหรอครับ
0: ครับครับ
3: พวกท่านมาข้างนอกพวกท่านมาก็ไปรับตำแหน่งสุดท้ายก็ไปแต่พวกผมอยู่ตรงนี้ตลอดฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดแบบมีอารมณ์นิดหน่อยวันนี้คือผมต้องการประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รัฐทีนี้พรุ่งนี้ประเด็นนี้ไม่รู้อะไรจะเกิดคุณณรงค์กับคุณอาทิตย์และพวกเราต้องอยู่แบบนี้ตลอดเวลา
0: ครับ
3: ฉะนั้นเองผมก็เลยอยากจะคอนเซ็ปชวลไลซ์ขึ้นมาว่าแบบนี้เนี่ย50กว่าเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการตบหน้าเจ้าหน้าที่รัฐฉากใหญ่เลย
0: ครับ
3: แล้วคำถามต่อไปเราเจ้าหน้าที่รัฐคำถามแบบไม่ได้ประชดประชันเอางบประมาณเพิ่มอีกไหมครับภาษีก็เอาเพิ่มไปเลยพวกผมก็ไม่ต้องพูดอะไรพวกท่านเอาเพิ่มไปเบิกงบประมาณเพิ่มไม่ต้องตรวจสอบกันเราก็ให้อย่างเต็มที่พอเราพูดตรวจสอบนิดหน่อยสักหน่อยก็มองเป็นอื่นที่ผมพูดแบบนี้พูดไม่ได้ประชดนะครับคือเราไม่ต้องทำอะไรแล้วครับปล่อยให้ทหารเบิกงบประมาณเพิ่มไปหมดเลยแล้วก็คุยกันในภาษาทหารไม่ต้องคุยหาหนทางการเมืองแบบวิธีการออกแบบใหม
0: ่ครับ
3: ครับไอ้เนี่ยที่ผมพูดนิดหน่อยเพราะวันนี้ทั้งวันเลยเพื่อนๆเพื่อนฝูงต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆรู้สึกว่าผลที่เขาได้รับนะครับคุณอาทิตย์คุณณรงค์หลังนี
1: ้
3: เขาไม่รู้ว่าทหารเนี่ยจะเข้ามาบุกค้นอีกเมื่อไหร่ใช้วิธีการอย่างไรเอฟเฟกต์หลังจากเนี่ย
0: ครับ
3: ทีนี้เรามีมาตรการหลังจากเหตุการณ์

0: ความแรงนี่เกือบจะ24ชั่วโมงแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เราไม่เห็นเส้นเราไม่เห็นอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยตอนนี
1: ้
0: และไอ้กล้องวงจรปิดที่เห็นเนี่ยก็เห็นจากเอกชนนะครับ
1: ครับ
0: ไอ้ที่ยิงเซเว่นไอ้ที่จัดการอะไรต่างๆ
2: เซเว่น
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: คือผมกำลังตั้งเรื่องงบประมาณเรื่องของนโยบายเรื่องของบุคลากรที่ใช้จำนวนมากแต่ทำไมเราล้มเหลวขนาดนี้ครับ
1: คือผมงบประมาณเข้าไป500,000-600,000 ล้านใน3จังหวัดเกือบ20ปีเนี่ยแต
0: ่
1: สถานการณ์มันไม่ดูเห็นแสงสว่างเลยฮะ
0: ไม่เห็นเลยครับฉะนั้นประเด็นของผมอยากจะต่ออีกนิดนะครับ
1: ครับ
0: พูดด้วยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพผมอยู่ในพื้นที่ที่พูดแบบเมื่อกี้ผมรู้สึกว่านี่คือคนในพื้นที่เขาอึดอัดมาก
1: ครับ
0: พูดอะไรก็ไม่ได
1: ้
0: ทำอะไรก็ไม่ได้ก็รู้สึกว่ามองเป็นอื่นแต่ผมฐานะที่เป็นนักวิชาการและก็รับฟังจากเสียงหลายฝ่ายนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อมั่นโดยตลอดคือเราเนี่ยถ้าวิธีการเดิมๆ22ปีเนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เน
1: ี่
0: ยผมคิดว่าเราต้องเลือกวิธีการแบบไหนถ้าเราใช้วิธีการเดิมๆแนวทางการทหารยังกำกับดูแลเป็นคณะเป็นองค์กรนำเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วแนวทางการเมืองควรจะต้องถูกออกมาใช้ให้มากกว่านี้เช่นกรณีเนี่ยเราต้องทำไมเราต้องเจรจาเราต้องคุยและจริงๆแนวทางการเมืองไม่ใช่เจรจากับฝั่งของกลุ่ม BRN หรือต่างๆนะครับ
1: ครับ
0: ผมคิดว่าสิ่งที่ประเด็นที่สุดเท่าที่ผมรู้ในพื้นที่ความไม่เป็นเอกภาพของหน่วยงานของรัฐต่างหากที่เราต้องเจรจาด้วยกันเองเจรจาข้างในอะครับ
1: ครับ
0: ว่าใครจะได้ประโยชน์อย่างไรถ้าสถานการณ์ยุติก็ต้องพูดแบบตรงๆเลยนะครับพวกท่านก็ได้ทำงานต่อเพราะหลังจากนี้มันมี post conflict ในทางทฤษฎีปัญหาตอนนี้คือทุกคนไม่ยอมทุกคนอยากจะได้หน่วยงานรัฐต่างๆก็อยากจะได้งบประมาณและก็ได้พื้นที่ของตัวเองทั้งสิ้นแต่ความที่ผมอยู่ในพื้นที่เราเห็นเลยนะครับความซับซ้อนของหน่วยงานองค์กรต่างๆงบประมาณที่ลงมาเนี่ยมันตรวจสอบไม่ได้ไม่พอนะครับแต่ยังรู้สึกเกิดความรู้สึกการจะต้องความประชาชนเห็นว่าความไร้เอกภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
1: เดี๋ยวอาจารย์งบประมาณที่ถมลงไปเนี่ยไม่ถึงมือประชาชนให้กินดีมีสุขไฟสว่างทางดีไม่พัฒนาตรงนั้นเหรอ
0: ครับ500,000 กว่าล้านแต่ประชาชนใน3จังหวัดภาคใต้ก็จะเป็นยากจนอันดับต้นๆของประเทศนะครับ
1: ครับ
0: คำถามคืองบตรงนี้ไปอยู่ตรงไหนคืองบตรงนี้ประชาชนเข้าไม่ถึงหรอกครับไปอยู่หน่วยงานของรัฐแทบทั้งสิ้นที่ผมพูดแบบนี้ผมรู้สึกว่าประชาชนที่นี่ถูกอธิบายและของบประมาณเมื่อเหตุการณ์ความแรงแต่พวกเขากลับไม่ได้อะไรเลยแล้วใครจะครับถ้างบประมาณที่เป็นงบราชการภาษีประชาชนแบบเนี้ยชาวบ้านจะเข้าถึงได้อย่างไรครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นหน่วยงานก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐและก็เป็นโครงการของรัฐแทบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นโครงการรับเหมาไม่ว่าจะเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างขอโทษนะครับจัดซื้อจัดจ้างหลายโครงการหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยครับไม่มีใครรับผิดเลยนะครับ GT 200ตอนนี้ก็ไม่มีใครรับผิดผ่านมา20กว่าเกือบ20ปีนะครับผมอยู่ในพื้นที่ตอนนั้นผมลงไปดูเรื่องการทํา GT 200อ่ะนะครับ2เรื่องบอลลูนที่จะสอดส่องอ่ะก็บินไม่ได้เราเสียค่าเงินไปไม่รู้เท่าไหร
1: ่บินไปได้2รอบมั้งครับอาจารย์ฮะ
0: ครับผมแล้วพี่ณรงค์กับคุณอาทิตย์ครับ
1: ครับ
0: ผมจะพูดได้อย่างไรถ้าพูดตรงๆในพื้นที่ก็ถูกมองเป็นอื่นอีกแล้วเราพูดความข้อเท็จจริงแบบนี้ว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อมั่นแล้วตอนเนี้ยฉะนั้นเองคำอธิบายต่างๆบอกรู้แล้ว2เดือนหรือคำอธิบายต่างๆว่าอีกฝั่งนึงเก็บเงินได้เท่าไหร่ต
1: ่อปีละ
0: 2,000 ล้านครูพี่อาทิตย์ขอบคุณนรงค์เอาอะไรมาพูดอะครับแล้วพอคุณรู้ดีทุกอย่างแต่พอเหตุการณ์แบบเนี้ยทำไมคุณไม่เอาความรู้หรือข้อมูลที่เขามาใช้มาจัดการเหตุการณ์เหล่านี้มาเป็นประโยชน์ล่ะครับผมคิดว่าแบบนี้นะครับคุยในทางทฤษฎีขอคุยกับสังคมไทยนิดนึง
1: คร
0: ับ ผมคิดว่าเราต้องเลิก3อย่างเสียทีในเรื่องภาคใต
1: ้คือ
0: 1เลิกมองว่าประเทศเพื่อนบ้านต้องการ3จังหวัดเสียที
1: ครับ
0: หยุดได้แล้วประเทศไทยภาษาอังกฤษโคตรอ่อนเลยตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่ไปเรียนภาษาอังกฤษที่มาเลเซีย
1: ครับ
0: ฉะนั้นเองเศรษฐกิจมาเลเซียดีกว่าเขาไม่เอา3จังหวัดให้ไปเป็นภาระเขาหรอกครับเลิกคิดแบบนี้สักที พอแบบนี้วิธีการคิดแบบชาตินิยมที่ตัวเองไม่พัฒนาไม่พอยังเหยียดคนอื่นอีกผมว่าเลิกคิดถึงมาเลเซียเป็นสิ่งที่เป็นภัยคุกคามเสียทีเรื่องที่หนึ่งผมเห็นคำอธิบายเยอะมากพวกที่ยึดถือเรื่องความมั่นคงเป็นหลักเรื่องแบบโอมาเลเซียจะมาเอาก็ท่องคงท่อการ์ดอะไรเงี้ยเลอะเทอะมากไม่มีหลักฐานเกี่ยวข้องและผมอยู่ทางด้านการศึกษาเนี่ยคนไทยไปไหลไปเรียนมาเลภาษาอังกฤษที่มหาลัยดังๆมาเลเซียเนี่ยเยอะมาก

0: ามอธิบายความรุนแรงเรื่องภาคใต้เป็นการขอการร้ายสากลเสียที
1: ครับ
0: มันไม่มีกลุ่มจีฮาดบ้าบออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับที่กลุ่มพวกมุสลิมที่มาช่วยรบช่วยอะไรแบบนี้ไม่มี
1: ครับ
0: และก็ให้ท้ายที่สุดหน่วยงานความมั่นคงผมเคยไปคุยนะครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นการก่อการร้ายแบบสากลแบบพวกอิสลามมุสลิมรัฐอิสลามไม่ใช่นะครับให้มุสลิมไทยก็ไม่ได้เห็นด้วยกับคนมลายูใน3จังหวัดคนที่ใช้ความรุนแรง
1: ครับ
0: ฉะนั้น2ต้องเลิกหมายถึงเลิกอธิบายว่ามันเป็นการขอละออกการร้ายอิสลามความรุนแรงอะไรไม่ใช
1: ่
0: นี่เป็นเรื่องชาติพันธุ์ชัด
1: ครับ
0: เรื่องที่3เลิกสักทีว่าให้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะทำให้คนที่นี่เนี่ยจะต้องเป็นคนไทยแบบสมบูรณ์ที่เหมือนกับคนไทยก็คือพูดเฉพาะภาษาไทยคิดเหมือนแบบไทยเพราะคนที่นี่เขาพูดภาษามลายู
1: โอ้อัตลักษณ์สีสิครับถ้าอย่างนั้นฮะดอกไม้มันต้องมีหลากสีครับมันจึงจะสวยงาม
0: ฮะดังนั้นเราเลิกที่จะปรับให้คนที่นี่เหมือนกับคนในที่เราคิดว่าจะให้มีความเป็นไทยเสียทีผมเคลื่อนเราสูญเสียโครงการสูญเสียงบประมาณไปเยอะมากกับเรื่องแบบนี
2: ้
0: ถ้าเราทำสามเลิกนี้มันเป็นฐานความคิดอะไรครับคือ1ผมคิดว่าเราได้เห็นยอมรับความหลากหลาย2เมื่อความรับหลากหลายเราเปิดพื้นที่ทางการเมืองผมสอนหนังสือมหาลัยมา14ปีหลังจากโควิดผมอยากจะเล่าให้ฟังชัดๆทุกท่านอยู่กรุงเทพถ้าหลายท่านอยู่กรุงเทพเด็กมาลายูไปทำงานที่กรุงเทพเยอะไหมครับเยอะมาก
2: เยอะครับ
0: เยอะทั้งอยู่ทั้ง security ยามทั้งทำงาน 7-Eleven
1: ร้านสะดวกซื้อเนี่ยเยอะมากครับ
0: เยอะมากผมจะอธิบายอย่างนี้ผมสอนหนังสือผมจะอธิบายแบบนี้หลังจากโควิด-19 เนี่ยเด็กเนี่ยก็ไม่ไปที่มาเลเซียแล้วต้มยำกุ้งอะไรไปน้อยลงไปทำที่กรุงเทพและผมนักศึกษาผมเนี่ยที่จบเนี่ยก็ไปทำงานที่กรุงเทพเยอะเขากลับพบว่าเขาอยู่กรุงเทพกับมาเลเซียเนี่ยเขารู้สึกว่าอยู่กรุงเทพมีศักดิ์ศรีกว่าเพราะเขาเป็นคนไทยซิติเซ่นอยู่มาเลเนี่ยเขาต้องเป็นซิติเซ่นอะไรเขาต้องเป็นคนต่างชาติที่เป็นทำงานมาเลเซียทีนี้พออยู่กรุงเทพเขาคนกรุงเทพบางคนก็หลายคนก็มีเขาก็ได้มีงานทำและหลายๆอย่างเขาก็ได้ไปทงไปเที่ยวเขาใหญ่ไปอะไรต่างๆเด็กจำนวนมากเขารู้สึกเขา comfortable ไอ้โจทย์เนี่ยคำสำคัญสังคมไทยเนี่ยผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยอบอุ่นตอบรับคนมาลายูมาก
1: คร
0: ับ มากๆผมเด็กชื่นชมมากๆโอ้ดีจังคนนู้คนนี้ช่วยเหลือเขาก็อธิบายช่วยทำนู้นทำนี้แต่พอในประเด็นเหตุการณ์3จังหวัดเราปล่อยให้หน่วยงานความมั่นคงอธิบายจนเบลอเรื่องเหล่านี้ไปเลยเพราะว่าความสัมพันธ์ของสังคมไทยกับคนใน3จังหวัดดีแต่เรื่องความมั่นคงกับประเด็นของคน3จังหวัดเนี่ยกับล้มเหลวฉะนั้นในนั้นไอ้นี่กรณีตัวอย่างที่ผมกำลังบอกนี่กรณีตัวอย่างหมายความว่าต้องพูดด้วยความเคารพกันนะครับของพี่อาทิตย์และคุณณรง
1: ค์
0: เราประชากรน้อยลงประชากรใน3จังหวัดเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นฉะนั้นบุคคลเนี่ยเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อไปจะต้องเป็นแรงงานให้กับประเทศเราไม่นั้นเราต้องเอาแรงงานจากกัมพูชาจากอินเดียจากอะไรเข้ามาเป็นแรงงานใน10ปี20ปีข้างหน้านะครับฟอร์ไซต์นายมองภาพอนาคต
1: อาจารย์ประเด็น3ประเด็นที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่นี้นะฮะ1เรื่องของอย่าเลิกคิดไปเลยว่ามาเลเซียจะเอา3จังหวัดกับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ
0: การก
1: ่อการร้ายสากลกับเรื่องของชาติพันธุ์ที่จะไปกลืนเนี่ยคนไทยจะไปกลืน3จังหวัดเนี่ยนะฮะแล้วจุดจบของปัญหาเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนล่ะฮะถ้าไทยจะปรับหรือเจ้าหน้าที่รัฐพยายามที่จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้สถานการณ์เบาบางลงไปต้องนั่งคุยกันหรือเปล่าครับหรือยังไงฮะ
0: ผมคิดว่ามี2ประการนะครับในคุยผมคิดว่า2ประการซึ่ง2ประการเนี่ยมันไม่ใช่อาจจะเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับแต่ผมคิดว่า2อย่างอย่างแรกเลย
1: ครับ
0: ผมคิดว่าประสิทธิภาพคุณภาพของเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะฝ่ายทหารเนี่ยจะต้องมีองค์กรตรวจสอบ
1: ครับ
0: ตรวจสอบการใช้งบประมาณตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
1: คร
0: ับเราต้องทำให้เราโปร่งใสก่อน
1: ครับ
0: ปัญหาของเราคือเวลากล้อง CCTV ของเรามักจะเสียตลอด
1: ครับ
0: คือเราต้องโปร่งใสก่อนผมคิดว่าก่อนที่จะเราจะไปช่วยหรือจะไปขับยังไงเราต้องจัดการตัวเราก่อนในงานความมั่นคงก่อน
1: ครับ
0: อธิบายยังไงครับกรมน.เรื่องของการยิงคุณกมลศักดิ์อธิบายตัวเองไม่ได้เลยอ่ะแล้วจะไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วบอกว่าจะไปให้ความยุติธรรมไปปราบปรามคนอื่นได้ยังไงอ่ะตัวเองก็ยังไม่โปร่งใสตัวเองก็ยังพันหลักตัวเองอ่ะไอ้นี่แบบ

0: คุยแบบเนี้ยนะที่เราเป็นคนไทยนะครับที่อยากให้สังคมไทยมันดี
1: ค
0: ือผมเรียกร้องตลอดในคำสัมภาษณ์ว่าอยากให้รัฐเนี่ยมันโปร่งใสด้วย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: Tonight Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

มิดจี้กับคนแก่ผู้สูงวัยต้องระวัง22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเป๋ากับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพ.ศ. 2569อยู่กับปูนะคะทูไนท์ไทยแลนด์โดยปูโลเบียวยุวดีเรืองฉายปัจจุบันนี้นะคะมีผู้สูงอายุจำนวนมากค่ะถูกมิจฉาชีพใช้กลลวงต่างๆให้ลงเชื่อให้โอนเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือซื้อของออนไลน์หรือว่ามีคดีนะคะติดตัวผู้สูงอายุบางรายค่ะหลงเชื่อจนสูญเงินเก็บไปทั้งชีวิตบางครั้งเราก็ต้องรู้ทันสื่อต่างๆแต่สื่อต่างๆเขาก็เตือนแล้วเตือนอีกแต่ทำไมผู้สูงอายุเหล่านี้จึงกลายเป็นเหยื่อซึ่งส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมักจะนิยมดู YouTube เพื่อความบันเทิงหรือคลายเหงาค่ะหรืออาจจะดูเฉพาะเรื่องที่ตัวเองสนใจเท่านั้นเมื่อเข้าไปดูเข้าบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเจ้าอัลกอริทึมมันก็จะแสดงบนหน้าฟีดที่เรามีความสนใจมาเรื่อยๆซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะต้องระวังค่ะเพราะฉะนั้นอย่าดูเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแต่ควรจะดูเรื่องที่มีความหลากหลายถึงแม้ว่าเจ้าอัลกอริทึมมันจะช่วยให้การสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตสะดวกสบายรวดเร็วขึ้นก็ตามแต่ข้อเสียมันก็มีค่ะเพราะมันจะนำไปสู่ปรากฏการณ์การเกิดความเชื่อเฉพาะในเรื่องที่สื่อนำเสนอที่ลึกลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนบดบังความจริงในแง่มุมอื่นๆนะสิจริงๆแล้วเนี่ยผู้นำทางความคิดน่าจะมีบทบาทที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์นี่แหละค่ะหรือผู้นำชุมชนคุณครูซึ่งมีศักยภาพในการที่จะช่วยให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่บ้านหรือชุมชนนั้นรู้เท่าทันสื่อในเบื้องต้นค่ะถ้าหากผู้สูงอายุมีการเสริมทักษะหรือสำรวจดูซิว่าผู้สูงอายุมีศักยภาพมากน้อยเพียงใดอยู่ที่ไหนกันบ้างและสามารถจะประสานหรือเชื่อมต่อกันได้อย่างไรบ้างก็จะทำให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อนการรู้เท่าทันสื่อโซเชียลต่างๆให้ผู้คนทุกกลุ่มวัยในสังคมไทยเพราะจากการศึกษามีข้อมูลที่น่าสนใจค่ะว่ากลุ่มผู้นำความคิดกลุ่มผู้นำชุมชนพระสงฆ์นะคะโดยเฉพาะพระนักเทศมีผลมากในเรื่องของการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อาจจะถูกมิจฉาชีพหลอกลวงเพราะรู้เท่าไม่ถึงการแต่บางครั้งก็อาจจะมองว่ามันไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่เดี๋ยวนี้พระสงฆ์นะคะก็เป็นคนรุ่นใหม่ค่ะหลายๆท่านเนี่ยก็จะเข้าถึงเทคโนโลยีทำให้ท่านเก่งและท่านสามารถที่จะบอกเล่าแนะนำสั่งสอนผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไปเข้าวัดเข้าวาได้ยังไงล่ะโดยเฉพาะในเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพราะอย่าลืมว่าอะไรในเทคโนโลยีที่มันรู้สึกดีเกินไปมันไม่มีอยู่จริงในโลกนี้นะคะและเราก็ไม่ควรคล้อยตามกับสิ่งที่ได้ยินหรือได้เห็นง่ายๆค่ะแต่สำหรับผู้สูงอายุที่อาจจะใช้สื่อออนไลน์เป็นประจำก็สามารถเรียนรู้และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แต่จริงๆแล้วก็ไม่ควรที่จะเรียนรู้เพียงอย่างเดียวเพราะมันไม่พอค่ะแต่ควรจะมีทักษะรอบรู้ด้าน AI ด้วยเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี AI ที่มันพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอย่างเช่นเราต้องรู้ว่าเราไม่ควรไปพูดต่อล้อต่อเถียงกับมิจฉาชีพเกิน2นาทีเพราะจะทำให้มิจฉาชีพอาจจะใช้ AI จับเสียงของเราไปหลอกคนที่เรารู้จักก็ได้ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เสียงของเราไปหลอกยืมเงินคนอื่นเราก็อย่าไปคุยกับมิจฉาชีพเพื่อคลายเหงาและควรจะตั้งคำถามเพื่อจับพิรุธคนที่อยู่ปลายสายสักนิดนึงหรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนที่โทรมานั้นมันใช่ AI หรือเปล่า
กูรูทั้งหลายคุณพี่ตำรวจก็แนะนำมาค่ะว่าวิธีในการที่เราจะจับผิดว่า AI หรือว่าเป็นมนุษย์จริงๆก็ให้ถามเรื่องอื่นๆเช่นถ้าเขาพูดเรื่องเงินเรื่องทองเราก็อาจจะเฉยเฉยไปพูดเรื่องปลูกต้นไม้หรือว่าทำกับข้าวทำอาหารยังไงเพราะถ้าหากเป็น AI จริงเวลาที่เราป้อนคำสั่งอะไรไปปั๊บเขาจะรีบโต้ตอบโดยอัตโนมัติทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเสียงปลายสายไม่ใช่คนอย่างแน่นอนเพราะคนเราจะไม่มีความรู้ทั่วไปมากนักและที่สำคัญผู้สูงอายุทั้งหลายก็ไม่ควรจะแชร์ข้อมูลส่วนตัวหรือภาพถ่ายลูกหลานลงในโซเชียลเพราะข้อมูลเหล่านี้อาจถูกมิจฉาชีพลักลอบนำไปใช้สร้างความเสียหายได้ค่ะโดยเฉพาะการนำข้อมูล

รรมทางการเงินต่างหากสามารถหลีกเลี่ยงการพูดคุยแบบเห็นหน้าเห็นตาหรือวิดีโอคอลได้จะดีเพราะมิจฉาชีพเหล่านี้มักจะนำวิดีโอนั้นไปตัดต่อได้อย่าไปกดลิงก์กดอะไรที่เป็นข้อความสั้นๆหรือ SMS โดยเราไม่เช็คข้อมูลก่อนนะคะรวมถึงอย่าไปซื้อสินค้าออนไลน์ที่เราเพิ่งเห็นและไม่รู้จักให้พึงระลึกเสมอว่าของดีราคาถูกนั้นไม่มีจริงค่ะตำรวจบอกว่าแนวโน้มจำนวนผู้สูงอายุตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงจากสื่อโซเชียลเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ค่ะเพราะจากข้อมูลพบว่าผู้สูงอายุกว่า 70% ชอบซื้อของที่ไม่มีคุณภาพไม่ตรงปกซื้อของแพงและเกือบ 15% มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและจากการวิเคราะห์ยังพบว่าผู้หญิงสูงอายุ 60-69 ปีมักเสียรู้เรื่องการซื้อของไม่มีคุณภาพและเสียรู้เรื่องการลงทุนมากกว่าผู้ชายสูงอายุซะอีกในขณะเดียวกันผู้ชายสูงอายุ60ปีถึง69ปีมักจะเสียรู้เรื่องการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวส่วนผู้ชายอายุ70ถึง79ปีจะเสียรู้เรื่องการบำรุงร่างกายเรื่องการทำบุญสุนทานเรื่องผู้หญิงแล้วผู้ถูกหลอกลวงก็ไม่เคยลดลงเลยเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเจ้ามิจฉาชีพมันก็มีการพัฒนารูปแบบกลโกงไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วเช่นกัน

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

บู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรี

0: บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Tonight Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายอย่างเช่นข่าวนี้ค่ะสภ.พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งจากผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งแจ้งว่ามีคุณยายอายุ74ปีเดินทางมาที่ธนาคารเพื่อขอปรับเปลี่ยนบัญชีตัวเองจากประเภทฝากประจำมาเป็นบัญชีออมทรัพย์และขอถอนเงินสดจำนวน5ล้านบาทเจ้าหน้าที่ธนาคารเห็นว่ามันผิดปกติก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจเพราะลูกค้าที่มาติดต่อเป็นผู้สูงอายุเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ได้ตอบไปว่าทางธนาคารนั้นไม่มีเงินสดเพียงพอแล้วก็สอบถามไปว่าทำไมถึงถอนเงินเป็นจำนวนมากคุณยายก็ตอบกลับมาว่าหลานจะเอาเงินไปลงทุนซื้อทองคำแต่สุดท้ายสรุปว่าก็ไม่สามารถถอนได้คุณยายจึงได้เดินทางกลับไปธนาคารผู้นั้นคุณพิญญดาก็ได้แจ้งข้อมูลไปทางไลน์กลุ่มของธนาคารในพื้นที่อำเภอพระประแดงค่ะและในที่สุดคุณยายก็ได้เดินทางไปธนาคารอีกแห่งหนึ่งเพื่อจะถอนเงินสดจำนวน3ล้านบาทคราวนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารก็เกิดสงสัยว่าเอ๊ะคุณยายสูงอายุทำไมถอนเงินสดจำนวนมากขนาดนี้ผู้จัดการธนาคารจึงได้รีบเปิดกลุ่มไลน์ข้อมูลของธนาคารอีกสาขาที่มีข้อมูลแจ้งมาว่าน่าจะเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่และจากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นบุคคลเดียวกันจึงได้รีบแจ้งไปยังสภ.พระประแดงเพื่อช่วยส่งตำรวจมาตรวจสอบเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงธนาคารก็รีบตรวจสอบคุณยายคุณยายแจ้งว่าก็จะกดเงินสดเพื่อไปให้หลานลงทุนซื้อทองคำแต่ทางชุดสืบสวนไม่เชื่อค่ะปรากฏว่าโชคดีจริงๆขณะที่กำลังสอบถามกันอยู่ก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาแต่มันไม่มีชื่อโชว์หน้าจอคุณยายก็เลยยอมรับว่าก็ไอ้เบอร์นี้แหละมันชอบโทรเข้ามาแล้วมันบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.เคลางนครจังหวัดลำปางให้ข้อมูลว่าบัญชีของยายเนี่ยมีการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้ามาในบัญชีทุกเดือนเพราะฉะนั้นต้องไปที่สภ.เคลางนครลำปางเพื่อตรวจสอบเงินในบัญชีแต่ถ้าหากไม่สะดวกก็แค่ถอนเงินสดออกมาให้เขาโดยจะมีผู้กองชาติไปรับเงินและห้ามบอกเรื่องนี้แก่ผู้อื่นเด็ดขาดคุณยายบอกว่ากลัวมากก็เลยไม่กล้าแจ้งญาติพี่น้องให้รู้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยรีบประสานงานกับหลานชายของคุณยายค่ะปรากฏหลานชายมาถึงนะคะก็บอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยสุดท้ายสามารถยุติการถอนเงินสดออกจากบัญชีได้แล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะที่ช่วยให้คุณยายไม่ถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกเอาเงินไปถ้าไม่ได้คุณพี่ตำรวจกับคุณพี่ธนาคารคุณหลานบอกว่าไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองกับครอบครัวจะลำบากแค่ไหนก็ฝากถึงลูกหลานที่มีผู้สูงอายุนะคะให้ตั้งสติให้ดีๆใครโทรมาวางสายไปก่อนไหมหรือไม่งั้นก็ควรจะโทรหาคนในครอบครัวสักก่อนมาเปิดเหตุผลทางวิทยาศาสตร์กันค่ะว่าทำไมผู้สูงวัยถึงได้ตกเป็นเหยื่อ นักวิทยาศาสตร์บอกว่าสมองส่วนเหตุผลเริ่มเสื่อมถอยสวนทางฮอร์โมนความต้องการค่ะและสมองส่วนที่ส่งสัญญาณเตือนภัยเมื่อเผชิญอันตรายเริ่มเสื่อมถอยลงตามอายุก็เลยส่งผลให้ประสิทธิภาพในการจับพิรุธน้อยกว่าวัยรุ่นหรือวัยทำงานรองศาสตราจารย์ดร.โมนิลอาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกว่าควรระวังการรู้เท่าไม่ถึงการโดยเฉพาะความรักของผู้สูงอายุในยุคโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มหาคู่ต้องใช้อย่างระมัดระวังโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ปรับตัวไม่ทันเทคโนโลยีอาจนำไปสู่การพบเจอความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือการหลอกลวงได้ซึ่งนอกจากความรู้เท่าไม่ทันของสื่อต่างๆแล้วบางครั้งความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวที่ไม่ได้อยู่กับลูกกับหลานก็มีส่วนทำให้ถูกหลอกลวงได้ง่ายด้วยเช่นกันผู้สูงอายุมักเสี่ยงต่อการถูกหลอกล่อด้วยรูปลักษณ์พวกมิจฉาชีพที่มีทักษะการเอาใจหรือมีรูปร่างหน้าตาดีทำให้สมองผู้สูงอายุหลั่งสารโดพามีนหรือสารแห่งความสุขออกมาเป็นจำนวนมากและเป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงจูงใจให้อยากคุยกับมิจฉาชีพอย่างต่อเนื่องทุกอย่างอาจจะเกิดขึ้นเร็วและให้ความสนใจอย่างมากในช่วงแรกเพื่อให้เหยื่อรู้สึกถูกเติมเต็มก่อนที่จะเริ่มวนเข้าเรื่องความเดือดร้อนในชีวิตและลงท้ายด้วยเรื่องของเงินจริงๆทุกช่วงวัยก็มีความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อบนโลกออนไลน์เท่ากันค่ะขึ้นอยู่กับการรู้เท่าทันสื่อและความเปราะบางทางด้านอารมณ์แต่ผู้สูงอายุมีครบถ้วนประกอบกับมีทรัพย์สินสะสมเป็นจำนวนมากจึงกลายเป็นเป้าหมายหลักของมิจฉาชีพลูกหลานคนใกล้ตัวก็ควรจะสังเกตพูดคุยกับผู้สูงอายุในบ้านบ้างนะคะหมั่นให้ความรู้เรื่องใหม่ๆที่พวกท่านไม่ถนัดป้องกันการโดนหลอกจากมิจฉาชีพและสอนให้ท่านสามารถใช้งานจากอินเทอร์เน็ตสื่อโซเชียลหรือรับข่าวสารได้อย่างปลอดภัยเพื่อตัวเราและครอบครัวค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่ง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
3: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
2: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระจฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟอเรสต์จังหวัดนูซาเตงการาตะวันออกสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ความว่าพระท่านนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสต์จังหวัดนูซาเตงการาตะวันออกภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวอินโดนีเซียที่ต้องประสบความสูญเสียและความทุกโศกนี้เราขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยและครอบครัวรวมทั้งทีมกู้ภัยที่ทุ่มเทเสียสละและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวิชลาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอัตราสบาลินบากาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่เมื่อวันที่11สิงหาคม2569ความว่าพระท่านนายอันดราสบาลินบากาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดกับฮังการีซึ่งเป็นมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานกว่า1ศตวรรษก่อนจะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อปี2516เราชื่นชมในความเข้มแข็งมั่นคงของฮังการีและพลังในการขับเคลื่อนประเทศรวมทั้งบทบาทสำคัญของการเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปข้าพเจ้ามีความพึงพอใจเป็นอันมากในความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองในปัจจุบันทั้งในเนื้อหาสาระและขอบเขตโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรเทคโนโลยีและการศึกษาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประเทศของเราจะยังคงสานต่อความร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนสหภาพยุโรปไม่เพียงแต่เพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นหากแต่ยังร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของเราให้เติบโตก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวิชลาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
3: จบข่าวในพระราชสำนัก
0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่าง างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทย

0: ดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.

0: มันเป็นคำที่ไม่อยากได้ยินเนาะเอออยู่มาบอกลาก่อนบายบายอะไรนี้นะคะเกือบไม่ก่อนอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดได้ไหมเราเพิ่งเจอกันนะคะ20:15 นสวัสดีนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ทุกช่วงมานครต่อค่ำคืนวันอาทิตย์นี้23 สิงหาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะผ่านวิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะสำหรับในช่วงเวลาสบายๆแบบนี้นะคะแน่นอนวันนี้เป็นสัปดาห์ที่3ของเดือนนะคะเรานัดหมายกันกับคุณหมอวิวะมีคำถามค้างอยู่แล้วก็ใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะโทรหาน้องแป้งฝากไว้ด่วนเลย022481366นะคะกับนายแพทย์วิวัฒน์วิริยกิจจาค่ะท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะสวัสดีคุณหมอค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณศิวิไลแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการ FM 95ทุกท่านนะครับหมอพี่แกบอกว่าขอบคุณมากครับที่เปิดเพลงขอไว้คราวที่แล้วอะไรที่เพลงอะไรกับ
0: ค
1: ำสาลาผมไม่พี่ลงพรผมไม่เคยฟังหรอกเพลงลูกทุ่งนะแต่หมอพี่แกก็ฟังนะ
0: ก็เป็นคำสารส่วนใหญ่ก็ต้องแปลหน่อยนึงนะคะ
1: ใช่ครับผมก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจ
0: ก็แปลได้เนาะเพราะว่าจะคำว่าเนี่ยอย่าพูดอะไรอย่างนี้คำว่าลาก่อนบางทีมันก็ทำลายจิตใจนะคะคุณหมอนะเวลาเจอใครแล้วรู้สึกว่าอย่าพูดอะไรอย่างนี้นะค่ะวันนี้ก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะคุณหมอคะขอถามนิดนึงพอดีเมื่อวานนี้ส่งมังคุดไปให้คุณหมอไม่ทราบถึงหรือยังคะมันมีมดนิดหน่อย
1: ยังเลยครับยังไม่ได้ครับ
0: มีมดนิดหน่อยเพราะว่ามันมาจากสวนเลยค่ะก็ไ
1: ม่เป็นไรครับ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาส่ง
1: ไปเป็นผลไม้มดจะได้ไปอยู่บ้านผมบ้างนะบ้านผมไม่ค่อยมีมดหรอก
0: มดดำมีมดดำอยู่ในรังมังคุดนะคะน่าจะถึงพรุ่งนี้น่าจะถึงพรุ่งนี้นะคะส่งไปที่คลินิกนะคะเพราะว่าแต่ว่าจะเซอร์ไพรส์แล้วก็น่าจะถึงวันนี้อ้าวยังไม่ถึงแสดงว่าก็เดี๋ยวถึงพรุ่งนี้เพราะว่าไปเป็นอาจจะขนส่งอยู่นิดนึงนะคะเป็นมังคุดที่แบบอร่อยมากนะคะตอนนี้ทางใต้มังคุดเยอะมากเลยค่ะคุณหมอ
1: ผมเองก็ยังกินทุเรียนนะยังวันนี้ก็ไปซื้อทุเรียนมากินนะเรากินคนละเม็ดหนึ่งอยากกินเรากินเพราะเราอยากกินนะครับถ้ากินคนละเม็ด
0: พวกนี้กินมังคุดตามนะคะฝากคุณหมอแฉด้วย
1: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณล่วงหน้า
0: แต่ได้กินมังคุดเนี่ยก็จะบอกไว้ก่อนว่ามันจะมีมดแถมไปในรังนะคะ
1: ก็
0: เดี๋ยวนี้ไปจะมีเขาบริการดีมากเลยคุณหมอก็มีรังให้ผลไม้โดยเฉพาะแล้วก็เขาบริการแบบเป็นจุดที่แบบให้ประชาชนมาส่งผลไม้ไปไหนก็ตามทั่วไทยเขาบริการที่ดีนะคะ
1: ดีครับที่จริงนะครับมันมีหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับซึ่งเราเองเนี่ยเราไม่เข้าใจนะไฟฟ้าก็เหมือนกันนะใครที่ตอนนั้นอ่ะที่ขอไปนะไอ้อดีตนายกที่มันทรราชเนี่ยมันพยายามจะแปลไอ้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยให้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็มาขายหุ้นอะไรต่างเนี่ยรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะในสายไฟเนี่ยมันมีสายเคเบิลใหญ่แก้วอยู่ด้วยนะครับซึ่งมันคือระบบสื่อสารที่จะสามารถไปทั่วประเทศไทยอ่ะนะครับมันคือผลประโยชน์มหาศาลพวกนี้นะก็เหมือนกับไปรษณีย์เนี่ยนะเขาบอกว่าไปรษณีย์เนี่ยมองก็เหมือนกับให้มีอะไรเนาะส่งจดหมายส่งของส่งโทรเลขแต่ก่อนนี่โทรเลขต้องไปโทรเลขที่ไปรษณีย์หรือจะโทรศัพท์ก็ต้องไปที่ไปรษณีย์เหมือนกันนะแต่ยิ่งไปรษณีย์มันมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยนะเอางี้ดีกว่าในประเทศไทยเราเนี่ยถ้าใครจะหาเสียงเนี่ยใครจะรู้ว่าใครไหนอยู่บ้านไหนตรงไหนบ้านไหนนะ
0: ต้
1: องไปถามไปรษณีย
0: ์ถามไปรษณีย์กับพี่พี่น้องๆที่ขับรถไรเดอร์นะคะของแต่ละค่ายก็รู้หมดนะคุณหมอ
1: เนื้อพวกเนี้ยมันคืออะไรเขาเรียกว่าพลังพื้นฐานของสังคมนะครับก็จะมีคนที่ประเภทแบบคิดในแง่ของการที่เอาประโยชน์ส่วนตนมาเป็นที่ตั้งแล้วก็มาใช้อันนี้ไปทำผลประโยชน์แม้แต่อะไรอ่ะบริษัท East Waterบริหารน้ำสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นมาจากงบประมาณเสร็จแล้วก็มาตั้งบริษัทเสร็จแล้วก็ขายน้ำให้กับโรง อุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ได้กำไรแต่ไม่ลงไม่จ่ายทุนให้กับรัฐบาลหรอกรัฐบาลเป็นคนสร้างอ่างเก็บน้ำสร้างเขื่อนสร้างท่อสร้างอะไรต่างๆนะแล้วก็ไปเก็บตังค์โรงงานแล้วก็มาแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นเอ้ยผมว่ามันตลกดีมันทำไมอ่ะมันเป็นของรัฐบาลแล้วทำไมให้คน
0: มันก็มีผลประโยชน์สิคะคุณหมอเนาะใครๆก็ทราบใช่ไหมคะมันต้องมีผลประโยชน
1: ์
0: อ
1: ่
0: ะ
1: เอาผลประโยชน์เข้าส่วนตัวเนี่ยนะคิดเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวพี่คนสะกิดผมบอกหมออย่าพูดแรงมากมากนะเดี๋ยวจะเดือดร้อนแต่ไม่อดไม่ได้จริงๆนะมันแบบ
0: แล้วค่ะ
1: สะกิดใจ
0: ไม่ได้นะนี่ก็เป็นการเตือนสติใช่ไหมคะเออว่าเรารู้ทันเนาะเรารู้ทันนะคะมีคนรู้ทันเนาะแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้นะคะต่อให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันเนาะให้คนทั้ง70ล้านคนได้ประโยชน์แต่ว่าเท่ากันมันก็เป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าอย่างน้อยได้มันทั่วถึงนะคะคุณหมอ
1: ใช่ครับจริงๆแล้วอะไรที่มันเป็นของส่วนกลางของรัฐบาลของประเทศชาติเนี่ยยังเคยคิดเนี่ยบอกว่าเอ้ยแหมมันมีใครมามันเดี๋ยวนี้มันปฏิวัติคงยากอะเนาะมันคุมไม่ได
0: ้
1: มันผมมันซับซ้อนมากนะถ้าสามารถยึดทรัพย์หมดให้หมดเลยนะแม้แต่ผมเนี่ยเอาให้มีเงินอยู่ในธนาคารได้ไม่เกิน5ล้านสมมุตินะถ้าใจเกินกว่า5ล้านเนี่ยรัดยึดหมดเลยนะเอาไปประเทศไทยเนี่ยนี่หมดเลยนะไอ้ที่ว่าที่ครัวเรือนเท่าไหร่เนี่ยใช้นี่ไปหมดเลยม
0: ี
1: กำไรเหลือเงินใน
0: ธนาคาร
1: มาหนาเลยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะเนาะนะคะก็ใครที่อยากจะโทรมาบอกนะคะร่วมกันก็โทรมาได้หลังไมค์แล้วก็ฝากคำถามด้วยนะ022481366นะคะคุณหมอคะคำถามแรกเลยนะคะของคุณยายวรจันทร์นะคะถามเรื่องคนที่เป็นโรคไตเนี่ยกินผลไม้อะไรได้บ้างคะคุณหมอคะตอนนี
1: ้โรคไตระดับไหนนะครับต้องระดับไหนนะครับ
0: มี
1: ระดับที่ห้าน
0: ะ
1: นะครับ
0: ถ้า
1: ระดับค่ะระดับที่ห้าเนี่ยมันถือว่าเป็นต้องฟอกไตละอันนั้นคือระยะสุดท้ายแล้วก็ถ้าเป็นระยะเอาตั้งแต่4ขึ้นไปนะเอา3ไปปลายที่จะขึ้น4แล้วเนี่ยอันนี้ก็ระวังละผลไม้อะไรที่กินได้บ้างเนี่ยก็อาจจะต้องมีอาจจะมีฝรั่งบ้างแอปเปิ้ลบ้างคือผลไม้ยิ่งหวานน่ะมันจะยิ่งมีสารโพแทสเซียมสูงนะครับเพราะนั้นเคยได้ยินนะครับบอกว่าถ้าอยากให้ผลไม้มันหวานเนี่ยเราต้องใช้ปุ๋ยขี้ข้างคาวนะครับพอข้างคาวเนี่ยมันไปกินผลไม้แล้วในผลไม้น่ะมีโพแทสเซียมอยู่สูงโพแทสเซียมเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดความหวานของผลไม้เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ปุ๋ยขี้ข้างคาวเนี่ยผลไม้ก็จะหวานผลไม้ที่มันหวานมากๆเนี่ยก็ไม่ควรจะกินนะแต่คำว่าไม่ควรจะกินเนี่ยจริงๆแล้วถ้าถามผมนะอันนี้เป็นความคิดเห็นของหมอวัดคนเดียวนะอย่าไปบอกว่าหมอเขาบอกว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ต้องบอกว่าหมอวิวัฒน์เขาพูดว่าถ้าเราไม่ว่าเราจะป่วยเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเอางี้ดีกว่าถ้าท่านกินอะไรก็ไม่ได้เลยมีคนโทรศัพท์มาถามผมนะบอกว่าคุณหมอจะทำไงดีพ่อเขาหิวมากเลยพ่อเขาต้องฟอกไตเป็นโรคไตวายเป็นโรคหัวใจเป็นโรคตับเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันคือเป็นสารพัดโรคอ่ะและข้อห้ามของโรคแต่ละโรคเนี่ยนะเป็นโรคไตก็กินเค็มก็ไม่ได้กินผลไม้ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมเป็นเบาหวานกินของหวานก็ไม่ได้เป็นโรคตับกินควรจะต้องกินน้ำหวานเนี่ยน้ำหวานจะช่วยบำรุงตับเพราะนั้นใครแต่ก่อนเนี้ยใครเป็นดีซ่านเนี่ยเขาจะให้กินน้ำหวานกินเฮลส์บูบอยกินให้เข้าไปนะครับแต่ต้องเป็นน้ำหวานจากน้ำตาลนะจะไม่ใช่เป็นน้ำหวานจากผลไม้นะถ้าน้ำหวานจากผลไม้เนี่ยมันจะเป็นฟุกโตสอันนี้กินมากไม่ดีก็จะให้กินของหวานๆจะช่วยทำให้ตับมันทำงานได้เหมือนกับเป็นอาหารหล่อเลี้ยงตับได้ดีแต่ปรากฏว่าสรุปแล้วเรากินอะไรก็ไม่ได้เลยแล้วพ่อเขาก็หิวพอเขาถามผมมาผมก็บอกว่าเอางี้น้องๆถ้าเสื้อน้องเนี่ยเลอะครึ่งตัวเนี่ยน้องจะซักครึ่งตัวหรือรักซักทั้งตัวเลยก็ต้องซักทั้งตัวถ้าเลอะทั้งตัวต้องซักทั้งตัวไหมก็ต้องซักทั้งตัวยังไงก็ต้องฟอกไตอยู่แล้วต้องล้างไตอยู่แล้ว พราะนั้นพ่อเขาอยากกินอะไรก็ให้กินได้แต่อย่ากินเยอะเกินไปแล้วกันนะเอากินสักอย่างละนิดอย่างละหน่อย
0: แต่พอหายอยาก
1: นะพอให้เขาหายอยากเพราะว่าความอยากความหิวอ่ะก็เหมือนคนที่เขาเป็นมะเร็งกล่องเสียงแล้วก็ต้องเจาะคออยู่นะแล้วเขาโทรมาหาผมเนี่ยบอกว่าพ่อเขาหิวอ่ะจะทำไงดีคุณหมอใส่สายทาง

0: เสียบน้ำเกลือเลยนะถ้าผมก็ปั๊มกลูโคสเป็น 100cc เลยพอน้ำตาลในกระแสเลือดเขาขึ้นสูงปุ๊บเขาก็จะรู้สึกลดความหิวลงที่ความหิวเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะว่าน้ำตาลในกระแสเลือดมันต่ำเอาอย่างนี้เป็นโรคไตเนี่ยถ้าเป็นระยะที่3ไปปลายหรือขึ้น4นะถ้า5ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะผลไม้จะกินได้ก็ผลไม้ที่ไม่ค่อยออกหวานนะเช่นฝรั่งอย่างเงี้ยหรือฝรั่งก็ต้องเป็นฝรั่งดิบๆนะอย่าเป็นฝรั่งสุกๆหรือแอปเปิ้ลก็แอปเปิ้ลได้บ้างนะจะเอาไงก็ตามเนี่ยกินให้พอประมาณผักก็ไม่ให้ใบเขียวก็ไม่ได้นะไอ้ผักใบเขียวก็จะมีไอ้โพแทสเซียมอยู่สูงเพราะนั้นก็ต้องกินผักสีขาวๆผักกาดขาวอะไรขาวๆมันมีข้อห้ามเยอะแล้วกันนะแต่ถ้าถามหมอวันจะบอกกินไปเถอะนะถ้าแม่เราเขาอยากไปกินนะถ้ากินไปเถอะกินพอประมาณเอากินแค่พอว่าหายหิวหายอยากนะถ้าอยากกินเนี่ยกินสักหน่อยเนี่ยสมมติแหมเป็นโรคไตนะอยากกินทุเรียนมากเลยเหมือนผมอยากกินทุเรียนอ่ะผมก็ไปซื้อทุเรียนแล้วก็ไว้ในตู้เย็นนะผมก็มากินสักเม็ดหนึ่งแต่พวกนี้ก็กินสักเม็ดหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่จะทำให้คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยเรากลายเป็นคนป่วยจนกระทั่งเราตายไปบางคนเนี่ยต้องอดตายก็มีนะหมอห้ามหมดทุกอย่างเลยสรุปแล้วกินอะไรไม่ได้เลยนะจนกระทั่งตายไปเลยต้องเนี่ยตายไปนะไปทุกขติภูมินะคนที่หิวตายอ่ะเหมือนคนนั้นอ่ะที่เป็นมะเร็งกล่องเสียงอ่ะแล้วเขาเจาะคอเนี่ยผมบอกเลยครับพอผมปั๊มกลูโคสไปนะเขาก็สบายขึ้นพออีกวันหนึ่งนะเขาก็ตายไปผมบอกเลยว่าคนนี้เขาโชคดีที่เขาไม่หิวตายถ้าเขาหิวไว้แล้วจนกระทั่งเขาตายไปเนี่ยเขาจะไปทุกขติภูมินะคำว่าทุกขติภูมิผมรู้นะผมไม่อยากพูดยาวนะเพราะว่าเดี๋ยวหาว่าผมเป็นอะไรปวดอุจจาระนะจริงๆแล้วก็คือเราอย่าให้คนทรมานเลยนะเราเป็นใครก็ตามเป็นโรคอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามอ
1: ย่าให้ทรมาน
0: อย่าเอางี้ดีกว่าให้ถ้าเป็นสบายสบายแล้วสมมติว่ากินไปแล้วมันจะตายก็ให้มันตายไปเถอะเพราะมันอยากอ่ะสมมติว่าแม่เขาไม่ชอบหวานเขาอยากกินทุเรียนมากเลยนะเห็นคนอื่นเขากินแล้วเขาก็อยากนะเขาชอบมากอ่ะรู้ลูกก็มาประชุมกันให้แม่กินสักเม็ดนึงเนาะเอาแม่กินเม็ดเดียวนะแม่กินช้าๆนะกินค่อยๆกินนะมันจะได้อะไรรสของความอร่อยบ้างนะ
1: ชื่นใจใช
0: ่
1: ไหมคะก็ขนาดนักโทษประหารเขาให้กินมื้อสุดท้ายด้วยนะพี่คุณหมอนะคะ
0: ครับเอาอย่ามากเกินแล้วกันนะนะครับเอาเป็นว่าอยากกินอะไรก็ให้กินแต่อย่าให้มากเกิน
1: ได
0: ้นะคร
1: ับ แต่ไม่มากเกินไปนะคะ
0: ให
1: ้ลงทุเรียนก็ได้นิดๆหน่อยๆนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณพี่สมเดชอายุ68นะคะอยู่ที่บางนาอยากทราบวิธีการสังเกตปัสสาวะเป็นฟองว่าต้องดูนานไหมกี่นาทีถึงจะทราบว่าเป็นโรคไตหรือไม่แล้วต้องเป็นโถส้วมแบบไหนส้วมซึมหรือซักโครกครับคุณหมออ
0: ันนี้กันครับส้วมอะไรก็ได้นะที่มันมีน้ำรออยู่นะถ้าท่านฉี่เราไปตรงๆเลยนะที่จะไปในน้ำเลยนะไม่ได้ไปฉี่ที่โถก่อนแล้วให้มันทั้งโถทั้งไหลลงในน้ำเนี่ยมันมักจะมีฟองแต่ถ้ามีฟองนะถ้าเป็นคนที่ปกติไม่เป็นอะไรเลยนะจะมีฟองสักเดียวเอาแก้สัก 2-3 วินาทีมันก็จะหายไปแล้วไม่มีฟองแล้วถ้าเกิดเป็นฟองอยู่อย่างนั้นเกินสักผมก็ไม่เคยมีใครเขาเขียนไว้ในตำรานะแต่ผมสังเกตจากตัวผมเองนะเพราะถ้าสมมติว่าใครก็ตามที่ฉี่ไปแล้วเป็นฟองอยู่สักประมาณสัก5วินาทีอย่างเงี้ยนะ5วินาทีขึ้นไปอ่ะให้ท่านสงสัยว่ามันอาจจะมีโปรตีนเนี่ยรั่วออกมาในปัสสาวะของเราแล้วมันทำให้เกิดเป็นฟองขึ้นมาวิธีการก็คือท่านต้องควรจะไปตรวจปัสสาวะดูไปที่ห้องแลบเดี๋ยวนี้ก็ตามร้านเดี๋ยวก็มีร้านตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจอุจจาระอะไรเนี่ยนะครับท่านก็เอาบอกว่าฉันอยากจะขอตรวจปัสสาวะดูหน่อยนะเขาว่ามีปัญหาอะไรไหมครับเขาก็จะให้บอกเอาช่วยมาแล้วก็เข้าห้องน้ำนะฉี่ออกไปสักนิดนึงก่อนนะแล้วจากนั้นก็ฉี่ใส่ถ้วยไปให้เขาตรวจดูเขาจะตรวจดูว่ามันมีโปรตีนไหมมีน้ำตาลออกมาในปัสสาวะไหมมีเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงอะไร

0: หรือเปล่ามีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอะไรหรือเปล่าเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งสังเกตฟองเลยการสังเกตฟองเนี่ยเป็นแค่สังเกตแบบคร่าวๆมากๆเลยไม่ค่อยตอบคำถามได้หรอกจะให้ดีก็คือไปที่ร้านตรวจเลือดตรวจปัสสาวะเนี่ยนะครับเอาไปให้เขาตรวจดูส่วนใหญ่นะคนที่มีโรคไตอันหนึ่งที่ตอนนี้พบบ่อยก็เนฟโรติกซินโดมอ่ะหรือเป็นacute glomerulonephritis ก็คือกรวยไตอักเสบพวกนี้จะทำให้มีโปรตีนเนี่ยรั่วออกมาทางปัสสาวะแล้วก็ทำให้ปัสสาวะเนี่ยฉี่แล้วเป็นฟองแต่เบาหวานเนี่ยปัสสาวะมันจะไม่ค่อยเป็นฟองนะแต่ถ้าเป็นเบาหวานนานๆมุกไตมันเริ่มเสียก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับแต่การปัสสาวะเป็นฟองไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ชัดเจนนะเป็นแค่คร่าวๆเท่านั้นนะท่านอย่าเพิ่งไปสังเกตมากจนเกินไปนะแต่ทางที่ดีทางที่ดีก็ไปที่ร้านแล้วก็ไปเขาตรวจปัสสาวะสักครั้งหนึ่งก็ดีไม่แพงนะครับตรวจปัสสาวะเนี่ยนะครับ
1: ค่ะไม่แพงมากคุณกุ้งจากหนองคายนะคะไม่ได้บอกอายุมามีอาการหน้าเบี้ยวตั้งแต่กำเนิดไม่ทราบตรวจจากอะไรแล้วก็ถ้าจะไปรักษาหรือจะไปทำศัลยกรรมอะไรจะหายไหมคะคุณหมอหน้าเบี้ยว
0: ผมบอกเลยครับว่าถ้าหน้าเบี้ยวตั้งแต่กำเนิดเนี่ยมันจะเป็นที่โครงสร้างของกระดูกละอันนี
1: ้
0: ถ้าจะทำก็ได้แต่มันต้องใช้เงินเป็นล้านๆอ่ะเอางี้ดีกว่านะมันจะต้องเสริมกระดูกไปต้องจัดการกับรูปกระดูกใหม่ต้องทุบกระดูกอันนี้ทิ้งแล้วก็ไปเอากระดูกเทียมไปสร้างขึ้นไปเพาะเชื้อเอากระดูกมาเลี้ยงให้มันเติบโตให้เซลล์กระดูกมันคุ้มไหมกับการที่ท่านจะเสียเงินผมว่าเอาเป็นสักไม่ต่ำกว่า5ล้านอย่างเงี้ยหรือถ้าหน้าเบี้ยวแบบปากเบี้ยวแบบปากเบี้ยวเนี่ยถ้าเป็นปากเบี้ยวเฉยๆใบหน้าไม่เปลี่ยนรูปร่างเนี่ยนะอันนั้นการผ่าตัดอะไรเอาอย่างนี้แบบไปให้หมอเขาตรวจดูก่อนผมไม่กล้าบอกครับว่าเพียงแต่บอกว่าหน้าเบี้ยวเฉยๆเงี้ยมันคืออะไรเป็นรูปหน้าเบี้ยวหรือว่าเป็นปากเบี้ยวหรือเป็นตาลืมไม่ได้ข้างหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับยังตอบไม่ได้นะแต่เอางี้ผมขอแนะนำว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลของรัฐก่อนแล้วก็ให้ดูว่าคุณหมอฉันจะทำอะไรได้ไหมในใบหน้าของฉันเนี่ยฉันรู้สึกอยากคือคนกุ้งคงเป็นผู้หญิงนะถ้าอยากจะมีอยากจะสวยงามมั่งอ่ะเหมือนคนอื่นเขาอันนี้ไปไหนก็อายเขาถ้าถามหมอเขาแล้วเดี๋ยวหมอเขาจะบอกอีกทีหนึ่งครับว่าเขาดูแล้วประเมินว่าจะสามารถทำอะไรได้ไหมแล้วก็จะส่งต่อจริงถ้าสมมติว่าไปที่โรงพยาบาลชุมชนแล้วหมอบอกว่าเอาโอเคนะจะส่งไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดนะเขาจะมีแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งซึ่งเพราะว่าในศัลยกรรมตกแต่งเนี้ยเขาเรียกว่า reconstructive surgery ก็คือเนี่ยลูกสาวผมก็จะไปเรียนเป็นศัลยแพทย์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็เขาตั้งใจว่าจะไปต่อคือเป็นแพทย์ที่ทำหน้าที่ในการผ่าตัดเพื่อให้อวัยวะเนี่ยกลับคืนมาคืนสภาพเดิมนะไม่ใช่เป็นสถานการณ์เสริมสวยนะสถานการณ์ที่ทำให้อวัยวะเนี่ยกลับมาใช้ได้งานได้ทำให้งานได้เหมือนปกติลองไปอยู่ก่อนนะอย่าเพิ่งข้ามขั้นไปหาเอกชนเลยนะบอกได้เลยครับว่าเป็นล้านๆเลยล่ะถ้าท่านไม่ใช่เป็นเศรษฐีถ้าท่านเป็นเศรษฐีร้อยล้านอยู่หนองคายก็ไปเถอะตามสบายนะครับจะบอกด้วยนะครับว่ามหาศาลนะค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ผมคงไม่กล้าบอกนะครับว่ารักษาได้หรือไม่ได้เพราะคำว่าปากเบี้ยวเฉยๆเนี่ยมันกว้างเกินไปครับ
1: ขอแสดงขอแนะนำว่าไปหาหมอไปตรวจดู
0: ครับ
1: ค่ะลองปรึกษาหมอนะคะคุณพี่ทองเกลืออายุ75ปีจากสุรินทร์นะคะมีอาการหน้ามืดตอนทำงานแล้วก็ล้มไปเลยไม่รู้สึกตัวไม่ทราบเกิดจากอะไรคะคุณหมอต้องไปตรวจอะไรคะ
0: ถ้าหน้ามืดจากการทำงานเนี่ยตอนนี้ก็คือฮีทสโตรกเนี่ยพบบ่อยมากเลยนะ
1: โอ้ใช่
0: ผมไปโรงงานเนี่ยนะช่วงพอดีช่วงนี้ฝนมันตกนะแต่ก่อนที่จะฝนจะตกอ่ะช่วงนั้นอากาศร้อนมากเลยนะเดี๋ยวก็ถามกันมาละจากคนงานในไลน์ผลิตอ่ะเป็นล
1: ม
0: นะครับอากาศมันร้อนพอร้อนมากๆเนี่ยแล้วก็สังเกตอย่างนี้นะครับว่าทุกๆท่านเลยครับฟังผมให้ดีๆนะถ้าคำว่าฮิสโตกเนี่ยเราจะสังเกตง่ายๆนะครับว่าเราร้อนมากแต่เหงื่อไม่ออกนะครับ ร้อนนะแต่เหงื่อไม่ออกให้ท่านเตรียมตัวไว้ได้แล้วนะครับท่านกำลังจะเป็นลมละกำลังจะเป็นฮีทสโตรกละเพราะถ้าเราอากาศร้อนปุ๊บเนี่ยเหงื่อเราจะต้องออกแล้วเหงื่อเนี่ยจะช่วยระบายความร้อนของเราแต่ถ้าเราร้อนแต่เหงื่อไม่ออกเลยนะตัวแห้งเลยนะอันนั้นน่ะไม่ดีละเตรียมตัวไว้ได้ต้องรีบดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆก็จะช่วยได้ถามว่าจะต้องไปตรวจไหมถ้าอายุขนาดนี้นะผมว่ายังไงก็ต้องไปตรวจเช็คสุขภาพร่างกายดูหน่อยนะเพราะหนึ่งไปตรวจเอ็กซเรย์ปอดคลื่นหัวใจนะครับแล้วก็ตรวจเลือดตามระบบนะเบาหวานไขมันค่าการทำงานของไตเนี่ยไปตรวจเช็คสุขภาพดูแล้วหมอเขาก็จะดูอีกทีหนึ่งว่าสภาพร่างกายทั่วไปเนี่ยเป็นยังไงมีอะไรเป็นปัจจัยไหมแล้วก็แต่คิดว่าคงจะไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสโตรกนะก็คืออัมพาตแบบเพราะว่าถ้าเป็นอัมพาตเนี่ยมันจะไม่ฟื้นขึ้นมากลับมาปกติพอฟื้นขึ้นมาปุ๊บมันก็ต้องมีแขนขาอ่อนแรงหรือเป็นปากเบี้ยวหรือจะเป็นขาเดินไม่ได้อะไรเงี้ยต้องมีอาการข้างเคียงค้างอยู่แต่ถ้าพอฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็เป็นปกติได้เนี่ยน้ำตาลต่ำก็ทำให้เกิดได้แต่ฮีสโตรกเนี่ยผมสงสัยมากสุดคือฮีสโตรกครับและโรคหลอดเลือดนะครับ
1: ค่ะโอ้ถ้าเป็นบ่อยก็ไม่ดีใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับก็จะถือว่าร่างกายเนี่ยระบบการป้องกันร่างกายของท่านเนี่ยไม่ดีละนะครับต้องดูแลสุขภาพดีๆแล้วกินวิตามินบำรุงหน่อยเถอะนะครับกินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องแล้วกินใบกล้วยอีกสักหน่อยก็จะช่วยทำให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะก็จะทนหยาดทนฝนได้มากขึ้นนะครับผมที่กินแหละ
1: โอ้โหเลยนะคะขออีกสักท่านหนึ่งป้าหมูค่ะอายุ57เป็นข้อเข่าเสื่อมมาสองข้างไปต้องฉีดยาที่เข่าทุก3เดือนถ้าฉีดบ่อยๆจะเป็นอันตรายไหมคะ
0: เป็นครับที่จริงแล้วนะครับการที่ไปฉีดยาถ้ามีข้อเข่าเนี่ยไปฉีดที่ไหนอะไปฉีดที่ถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐไม่ต้องเสียตังค์นะก็โอเคท่านจะทำไปเถอะแต่ถ้าไปฉีดที่คลินิกหรือไปฉีดโรงพยาบาลเอกชนนะคำถามคือฉีดยาเข้าไปข้อเข่าเนี่ยที่จริง57ปีเนี่ยข้อเข่าเสื่อมเนี่ยผมว่ามันไม่พบไม่ค่อยได้พบนะส่วนใหญ่จะเป็นที่เช่นเอ็นอักเสบและการฉีดยาเข้าไปข้อเข่าเนี่ยมันส่วนใหญ่ก็จะฉีดสเตียรอยด์เข้าไปหรือไม่เดี๋ยวนี้นะก็มีหมออะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องดีหรือไม่ดีนะได้ผลหรือไม่ได้ผลผมก็ไม่กล้าตอบนะแต่เอานี่กว่าถ้าท่านไปรักษาขอไปรักษาในโรงพยาบาลของรัฐที่ท่านไม่ต้องเสียสตังค์นะ57ปีเนี่ยถ้าถามผมนะผมจะตรวจดูก่อนนะส่วนใหญ่จะเป็นที่เส้นเอ็นอักเสบมากกว่าการฉีดยาเข้าไปข้อเข่าไม่ค่อยมีความจำเป็นแล้วก็เสี่ยงต่อทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาเช่นการติดเชื้อในข้อเข่าแล้วฉีดสเตียรอยด์เข้าไปในข้อเข่าเนี่ยเอาเจ็บๆเนี่ยนะฉีดสเตียรอยด์เข้าไปบวกกับยาชาเข้าไปนะฉีดเข้าไปปุ๊บหายปั๊บออกมาจากร้าน
1: ปวดหัว
0: หายเจ็บเลยหมอเก่งมากเลยยา
1: หมอเก่งมากเลยหายปวดนี้
0: นะครับแต่เชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยชาคดเนี่ยท่านก็จะต้องเข่าท่านจะเสื่อมเร็วขึ้นไปเรื่อยๆอีกผมว่าเป็นหาหมอที่โรงพยาบาลของรัฐที่ไม่ต้องเสียสตางค์ดีกว่าครับตอนนี้เงินที่หายังมันอยู่ขนาดคลินิกผมนะคนไข้ยังลดลงไปเลยนะเพราะคนไม่มีสตางค์อ่ะเขาไม่กล้าม
1: าหาหมอก็ไปรอคิวโรงพยาบาลของรัฐ
0: ไปรอคิวโรงพยาบาลไม่ต้องเสียตังค์ดีกว่านะครับ
1: ค่ะรอนานแค่ไหนก็จะรอใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: คน
0: แน่น
1: มันโอ้โหมันไม่ดีค่ะนั้นก็ไม่ควรจะฉีดบ่อยๆอันตรายแน่นะคะ
0: ครับผมไปโรงพยาบาลของรัฐดีกว่านะครับแล้วก็โดยเฉพาะไปพบหมอกระดูกก็ดีนะครับ
1: คุณหมอเราเคยขับรถผ่านอย่างสมมติว่าคลินิกนึงเขาจะเขียนเลยว่าที่นี่มีฉีดน้ำยาเข้าไปในข้อเข่าอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าฉีดได้นะคะว่าบางคนเหมือนบางคลินิกเขาแต่โฆษณาเลยเห็นนะเป็นป้ายเลยค่ะว่ามีฉีดไอ้ส่วนนี้เข้าไปไม่รู้คืออะไร
0: คือในสถานะที่ผมเป็นแพทย์เนี่ยนะในรุ่นผมเนี่ยถ้าใครโฆษณาเงี้ยนะถูกจับเลยนะคือการโฆษณาชวนเชื่อเหมือนกับบอกว่าอ้าวหมอวิวัฒน์เก่งมากเลยนะใครมาหาหายทุกคนอย่างเงี้ยแล้วผมเขียนไว้ที่ประกาศโฆษณาอย่างเงี้ยนะไม่ได้นะคือผิดเป็นการผิดจรรยาแพทย์ละนะครับแต่เดี๋ยวนี
1: ้
0: มันที่ผมบอกนะครับว่าโลกมันปั่นป่วนและจนความดีเนี่ยมันความมีคุณธรรมต่างๆมันหายไปหมดละมันจนกระทั่งทำให้คนเราเนี่ยแม้แต่หมอก็เองก็กลายเป็นพ่อค้าไปหมดละผมเห็นแล้วผมก็มันแต่ผมก็สอนลูกผมนะบอกว่าลูกไงลูกต้องเอาเสียเจ้าแม่เป็นตัวอย่างหน่อยนะแล้วก็อย่าไปฝืนกับอย่าไปบอกคนอื่นว่าเขาไม่ดีเดี๋ยวเขาจะมาด่าเราหรือจะศัตรูกับเราเปล่าๆแต่ไม่ควรครับไอ้อย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้มันมีเอาเลือดนะดูดเลือดของเรามาแล้วก็มาปั่นเสร็จแล้วก็มาฉีดเข้าไปในข้ออีกละนะครับซึ่งได้ผลหรือไม่ได้ผลผมก็ตอบไม่ได้นะไม่
1: ม
0: ีผลยืนยันแต่ไม่ใช่วิธีการรักษาแบบมาตรฐานทั่วไปอย่าไปเชื่ออะไรที่มันแปลกๆประหลาดเอาไปโรงพยาบาลของรัฐน่ะที่เราไม่ต้องเสียตังค์อ่ะชาตินี้เกิดมานะเอางี้ดีกว่านะรักษาเรารักษาจนแบบธรรมดาที่ราคาไม่แพงมากไม่ต้องเสียตังค์แล้วเราจะรักษาได้แค่ไหนเนี่ยเอาอายุสัก90แล้วตายไปก็คุ้มแล้วนะไม่ต้องให้มันถึง120ปีอะไรหรอกแล้วก็ไม่ต้องหน้าตึงเป็นแบบอายุ80แล้วยังเหมือนก็อายุ25อะไรเงี้ย
1: ไม่ต้องตึงไม่ต้องตึงจนตายก็ได้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับผมก็ดูแลสุขภาพผมนะผมก็ยังยอมรับว่าตอนนี้ก็เริ่มอ่อนแรงเหมือนกันแล้วนะครับรู้สึกเริ่มเหนื่อยไปบ่ายจะเริ่มง่วงนอนบ้างแล้วนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตามอายุนะ
1: ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวพักเลยแป๊บนึงนะคะคำถามคุณพัทแล้วก็เดี๋ยวเบอร์แตะไว้นะคะเดี๋ยวรอช่วงหน้าแล้วก็รวมถึงคำถามเพิ่มเติมนะคะโทรมาหลังไมค์ได้ค่ะน้องแป้งรออยู่022481366พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง

0: าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มี

0: ไอ้เจ้งกินอะไร
1: ยำยำพี่ครับ
2: ใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮือกคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: ฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-11และคุ้ม

0: านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง
4: กลับมาช่วงที่สองกันต่อนะคะเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษกับช่วงกับสุขภาพนะคะคุณหมอเคยให้เบอร์ของร้านของแตกกล้วยนะคะบอกว่าขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ
5: 0819833907089093-3907นะครับ
4: ของโซนนี้ดีนะคะดีนะคะใครที่สนใจ
5: ผมไม่ได้เป็นคนขายนะท่านจะเห็นนึกว่าเห็นผมมีงานอื่นเยอะแยะไม่ใช่เพื่อขายของหรอกนะครับเพียงแต่บอกให้ว่าเอาช่วยหาของให้คนเพราะบางทีเขาไปซื้อหาซื้อไม่ได้อะเขาก็จะถามมาซื้อที่ไหนแล้วก็ไปเจอร้านขยะนะร้านขยะก็จะยัดเยียดไอ้แปะกล้วยสกัดซึ่งมันผสมสั่งเจ้าผสมอะไรเม็ดหนึ่ง20 บาท30 บาทเปลืองตังอ่ะมันแพงแบบนะครับอันนี้มันเม็ดบาทถึงหนึ่งหรืออะไรเงี้ยนะครับ
4: ค่ะลองดูนะคะแล้วก็เบอร์หลังไมค์ของเรา022481366นะคะคุณพัฒน์อายุ68นะคะอยู่สมุทรปราการไม่มีโรคประจำตัวแต่ว่าตอนนี้มีอาการเบื่ออาหารมาเป็นปีแล้วนะคะน้ำหนักลดลงประมาณ 5-6 กิโลภายใน2ปีนี้จะเบื่ออาหารเช้ากับเที่ยงถ้าเลย2มื้อนี้ไปตอนเย็นถึงจะกินได้คุณหมอไม่ทราบคืออะไร
5: เอาอย่างนี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพอดีลูกก็ไม่ได้กลับบ้านผมก็เลยบอกกับภรรยาบอกว่าเอ้ยเราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าไปหารุ่นพี่ที่แสนดีอ่ะเขาเจ้าของแพปลาเขาจะดีมากเลยนะเขาเอาปลาเอาผักเอาผลไม้อะไรมาให้ผมอยู่ตลอดเลยอ่ะนะครับพี่สาวผมเขาบอกว่าวัดเขาไปที่อะไรเราเหรอบอกเปล่าหรอกเขารักหนูเขาไม่เอาไม่ให้หนูนะครับอันนี้จริงๆนะเขารักผมจริงๆเขาก็เลยบอกพี่เอาวันนี้ผมขอเลี้ยงพาพี่ไปกินข้าวกันเราก็ไปกินข้าวกันที่ริมแม่น้ำบางปะกงอ่ะประกาศชื่อให้ก็ได้แพเมนเมนู
4: ร้านอร่อย
5: เยอะเลยเผาปลาดุกทะเลผัดชาปลากระบอกทอดกระเทียมพริกไทยตัวใหญ่ๆเลยนะแล้วก็ต้มยำอย่างเงี้ยนะเป็นวันนั้นนะที่ผมวันเสาร์มื้อกลางวันที่ผมกินจนทั้งแบบผมกินกุ้งเผาไป6 ตัวก็คือกินคนละ2 ตัวมัน12 ตัวโลแล้วมันกุ้งแม่น้ำเนี่ยกล้ามมันจะเล็กมันจะไม่ใหญ่ถ้ากุ้งเลี้ยงเนี่ยกล้ามจะใหญ่เนื้อตัวมันจะเล็กนะครับเพราะนั้นผมก็กินไปจนกระทั่งรู้สึกเป็นวันนั้นอ่ะเป็นวันที่ผมกินแบบแน่นท้องมากเลยผมบอกว่าในรอบหลายปีมาที่ไม่เคยกินอาหารที่แบบแน่นท้องเหมือนกับวันนั้นเลยเพราะนั้นคุณพัฒน์ลองหาร้านอาหารที่มันอร่อยๆกินสักหน่อยสิออกไปนอกบ้านบ้างไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างบางครั้งเนี่ยความอร่อยเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เรากินอาหารได้มากขึ้นนะบางคนก็กลัวจนเกินไปเอางี้ผงชูรสเนี่ยนะถามว่ามันเป็นอันตรายมากไหมเป็นอันตรายถ้าท่านกินสักมื้อนึงนะท่านกินไปสักประมาณสัก10 ช้อนชาอย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดอันตรายแต่ถ้าใส่นิดๆหน่อยๆเนี่ยไม่เป็นไรนะมันเริ่มต้นจากไอ้ผงชูรสเนี่ยมันเกิดจากคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอาปลาเนี่ยมาตากแห้งแล้วปรากฏว่ามีเชื้อรามันมาขึ้นพอมาขึ้นเสร็จจนเครื่องให้เนื้อปลาเนี่ยมันเหมือนกับแก้วเลยนะแล้วเขาก็เอามาบดจนให้ละเอียดแล้วก็ใส่ขวดไว้แล้วเป็นเครื่องปรุงพอใส่เข้าไปในอาหารแล้วมันปรากฏว่าอาหารมันอร่อย ขาก็ไม่รู้จะเรียกว่าอาหารมันอร่อยไงรู้แต่ว่ามันเลยเรียกว่ารสอูมามิให้เคยได้ยินไหม
4: อู
5: มามินะครับ
4: อูมามิมาก
5: แล้วก็เขาเกิดว่าไปต่อมาวิทยาการวิทยาศาสตร์เจริญมากขึ้นก็ไปตรวจหาว่ามันคือสารอะไรกันแน่มันก็กลายเป็นโซเดียมกลูทาเมตก็คือผงชูรสของเราเนี่ยนะครับตอนหลังก็มาผลิตแทนที่จะผลิตด้วยกระบวนการแบบโบราณนั้นเขาก็ผลิตมาแบบกระบวนการสมัยใหม่เพราะนั้นถ้าจะกินบ้างสมัยก่อนแม่ผมยังชอบเลยเอาน้ำปลานะเอาคลิกบีเจงคนจีนเขาเรียกบีเจงก็คือผงชูรสเนี่ยใส่ไปนิดนึงในน้ำปลาแล้วก็เวลาเอาไก่ต้มมานะก็จิ้มนิดนึงกับน้ำปลาที่ใส่ผงชูรสหน่อยแล้วมันก็จะอร่อยมากขึ้นอีกงั้นคุณพัฒน์ลองไปกินข้าวนอกบ้านบ้างร้านอาหารประการเนี่ยมีผมดูในทีวีอ่ะดูรายการกินอาหารร้านอาหารอ่ะผมยังยึดเลยลูกเลยบอกว่าลูกๆไปเราไปกินอาหารที่สมุทรปราการกันดีไหมมันมีร้านอาหารทะเลแล้วมันจะน่ากินอร่อยถูกด้วยอะไรเงี้ย
4: ใช่ตรงบางปูมีหลายร้านเลยค่ะ
5: ครับแล้วจะได้ทำให้จิตใจมันเบิกบานนะครับถ้ากินไม่ค่อยได้นะน้ำหนักลดไปนะร่างกายเราจะอ่อนแอลงไปเรื่อยๆนะครับจงทำใจให้มันล่าเริงมั่งที่จริงแล้วเนี่ยผมเพิ่งพูดไปในเรื่องของในโพชฌงค์7คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าเข้าไปโปรดพระที่อาพาธนะว่าจะทำไงที่จะทำให้เป็นปกตินะหนึ่งก็คือมีสติอันที่สองก็คือมีทบทวนข้อผิดพลาดของเราอันที่สามคือลงมือทำอันที่สี่คือต้องทำจิตใจให้มีความสุขบ้างมีอิ่มเอิบใจบ้างอันที่สิบห้าก็คือทำให้จิตใจสงบนะครับอันที่หกก็คือมีความตั้งมั่นมีความแน่วแน่สุดท้ายก็คือยอมรับไม่ว่าจะเป็นยังไงยอมรับแต่ไม่ยอมจำนนนะครับยอมรับเราเบื่ออาหารเรากินอะไรก็ไม่อร่อยเลยนะแต่ไม่ยอมจำนนเฮ้ยทำไมเราจะอยู่เฉยๆล่ะเราก็ไปหาร้านอาหารอร่อยที่คนไหนเขาบอกว่าเขาดูรีวิวได้เดี๋ยวนี้เขามีรีวิวนะเขาให้คะแนน
4: ใช
5: ่ค่ะผมยังมีคนรีวิวให้คะแนนเลยเขาบอกว่าเป็นราคาเหมาะสมอัธยาศัยดีเขาก็ให้คนให้คะแนน
4: สถานที่วิวดีอะไรนี้ก็เจริญอาหารเอง
5: ใช่คร
4: ับ ลองดูนะคะ
5: เปิดด
4: ูเว็บไซต์ Facebook ก็ได้ค่ะเดี๋ยวก็จะมีภาพเมนูนะคะให้เราเลือกกินได้ก่อนนะคะ
5: ใช่คร
4: ับ ก็ลองไปกิน
5: เอาไปบ้านนั่งนะเพื่อนบ้างเพื่อนผมมาเนี่ยวันที่15ที่ผมทำบุญบ้านนะครับปรากฏว่าบอกกับภรรยาบอกว่าเราบอกคนรู้จักกันนิดหน่อยเนาะถ้าไม่สมาเนี่ยปรากฏว่าคนรู้จักมันรู้จักกันครึ่งตลาดนะคนมาสัก200คนรถติดเลยไปซอยอ่ะนะครับเอาของชำร่วยมาให้ลูกชายทำมาให้นะ100ชิ้นนะแล้วก็มีของอื่นอีกหมดเกลี้ยงเลยผมยังไม่รู้เลยของชำร่วยคืออะไรอ่ะผมยังไม่รู้เลยลูกชายเป็นคนซื
4: ้อหมดไปแล้วเรียบร้อย
5: นะครับหมดเกลี้ยงเลยผมยังไม่รู้เลยว่าของชำร่วยคืออะไรอ่ะนะครับ
4: ไม่ได้ช้า
5: คือรู้จักคนเยอะก็เลยขนาดแค่บอกคนแค่รู้จักเท่านั้นนะไม่ได้บอกไปทั่วไงนะเอาคุณพิพัฒน์ไม่เป็นไรครับเนี่ยก็เหมือนผมเนี่ยดูวันเสาร์เนี่ยกินจนแน่นท้องเลยบอกโอ้ไม่ได้อิ่มแน่นท้องแต่ปลาดุกทะเลผัดฉ่าเนี่ยมันอร่อยเนาะปลาดุกทะเลกับปลาดุกบ้านไม่เหมือนกันนะปลาดุกน้ำจืดอ่
4: ะ
5: คนละรสชาติเลยล่ะนะครับท่านลองกินดูสิปลาดุกทะเลอ่ะอร่อยนะ
4: ค่ะได้ค่ะคุณป้าชุติมาค่ะอายุ70จากเชียงใหม่รู้สึกเหมือนจะเป็นอัลไซเมอร์เพราะเริ่มจำสิ่งที่ทำระยะสั้นๆไม่ค่อยได้แต่ว่าตอนนี้มากินแต่กล้วยที่คุณหมอแนะนำอยู่นะคะตอนกลางคืนจะกินวันละ2เม็ดอยากกินเพิ่มตอนเช้าอีกสัก2เม็ดจะได้ไหมแล้วก็กินยาแอสไพรินกับยาละลายริ่มเลือดอยู่ด้วยค่ะรวมถึงกินอาหารเสริมพวกพรมนี้อะไรพวกนี้ที่บำรุงสมองได้ไหมคะคุณหมอ
5: คือถ้าถามผมนะผมว่าอย่าเพิ่งกินดีกว่าครับคือกินแค่ก่อนนอนเท่านั้นพอเพราะว่าที่แอสไพรินกับยาละลายริ่มเลือดด้วยเนี่ยไอ้แปดกล้วยเนี่ยมันก็จะมีฤทธิ์ส่วนหนึ่งที่ทำให้เลือดเนี่ยมันแข็งตัวช้าเพราะถ้าเรากินมากเกินไปก็จะไม่ดีแต่วิตามินเนี่ยกินได้ครับวิตามินเนี่ยแทนที่จะกินก่อนนอนอย่างเดียวนะกินตอนเช้าได้ จะกินกลายเป็น2เม็ดได้นะครับเป็นไอ้ยาบำรุงสมองอื่นๆเนี่ยมันเป็นราคาคุยนะครับแล้วก็ผมว่าอย่าเพิ่งไปกินอะไรมากเลยนะบางคนก็บอกว่าเอาไปซื้อน้ำมันปลามาสิมีโอเมก้า3โอเมก้า6เยอะอะไรต่างเนี่ยไอ้พวกน้ำมันปลาเนี่ยก็จะมีทำให้เลือดมันไม่ค่อยแข็งตัวด้วยนะเพราะน
4: ั้
5: นท่านอย่ากินอะไรไปเพิ่มมากกว่าที่หมอเขาสั่งเลยนะอย่าเสี่ยงนะครับเดี๋ยวจะเป็นอันตรายเอาเป็นว่าผมขอแนะนำว่ากินวิตามินเพิ่มเป็นตอนเช้าได้แต่ใบกระกล้วยไม่ต้องเพิ่มกินเฉพาะก่อนนอนพอแค่นั้นพอแล้ว
4: ตัวเม็ดนั้นพอแล้วนะคะ
5: ครับ
4: ค่ะท่านสุดท้ายคุณยายศรีอายุ80นครปฐมนะคะมีการปวดข้อพับเข่าด้านซ้ายตอนนี้กินคอลลาเจนไททูอยู่ที่ผสมกับวิตามินดีด้วยอันนี้สามารถกินร่วมกับยาแก้ปวดได้ไหมคะ
5: มันเหมือนยาผีบอกนะไอ้คอลลาเจนอะไรต่างๆทุกท่านเลยนะมีมาขายเยอะแยะไปหมดเลยนะและอ้างสรรพคุณนะยิ่งใน YouTube น่ะจะยิ่งเยอะเลยล่ะนะครับเอาเป็นว่าเอาถ้ามีตังอยากกินก็กินแต่ถ้าตังมันก็หายากลูกมันก็ไม่ให้ตังมาเลยนะแล้วเราก็บ้านเราก็ยากจนนะไม่จำเป็นต้องกินครับไม่จำเป็นต้องกินนะครับเพราะว่าไอ้การอายุขนาดนี้แล้วนะจะมาปวดเข่าปวดหลังปวดข้อปวดกระดูกอะไรต่างเนี่ยมันเป็นการเสื่อมสภาพตามอายุของเราจริงๆแล้วนะหลักการก็คือเราทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงกล้ามเนื้อจะช่วยพยุงกระดูกและไขข้อได้กินอะไรสารพัดไปเลยเนี่ยมันเป็นเขาเราได้ผลเอาสักประมาณเอาไม่ถึง 10% ดีกว่านะแต่เราต้องเสียตังค์มากคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือคนขายโดยเฉพาะพวกดาราพวกนักข่าวเนี่ยอย่างนี้ถ้าขายในขนาดอ่านข่าวก็ขายของเลยนะมันเยอะมากซะจนแบบผมก็
4: คือไม่ไหวนะไม่มีโฆษณาค่ะ
5: ใช่ครับขนาดเป็นยุคใหญ่เสียงแห่งประเทศไทยยังเดี๋ยวนี้ต้องอาบกินเลยนะ
4: ไม่มีเลย
5: ใช่ครับผม
4: เอ
5: าเป็นว่า
4: คนนั้นก็
5: มีตังก็กินไปเถอะจะถามผมว่าดีไห
4: ม
5: ผมบอกว่าม ัน
4: ถ้าไม่มีก็หยุดได
5: ้99%แล้วกันราคาคุย
4: ราคา
5: ของจริงอ่ะ
4: ไม่มีก็หยุดได้นะคะคุณยายนะคะ
5: มีการ
4: ที่มีการกินไป
5: ถ้าไม่มีการอย่าไปสรรหากินเลยไม่ค่อยคุ้มค่าครับ
4: ได้ค่ะวันนี้ก็สักเดียวหมดเวลาแล้วนะคะคุณหมอ
5: ครับ
4: ส่งท้ายด้วยค่ะ
5: ผมตอบคำถามคนท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหมอวิวัฒน์ตอบแบบเหมือนชาวบ้านใช่ไหมครับเพราะว่าผมต้องการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจนะถ้าเราคิดเป็นทีมเป็นผมเนี่ยเราไม่ต้องมาอ้างการวิจัยจากมหาลัยออกฟอร์ดจากแคนาดาประเทศอเมริกาอะไรสารพัดเลยนะเอาเชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่านะเชื่อเหตุเชื่อผลต่างๆแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยธรรมนาวัตติโลกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะเราทำสิ่งที่เป็นสิ่งส่งเสริมสุขภาพพระพุทธเจ้าเขาบอกไปแล้วตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วเชื่อพระพุทธเจ้าเถอะพระพุทธเจ้าไม่โกหกแน่นอนพระพุทธเจ้าไม่ได้ขายของด้วยนะครับแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าทำอย่างนี้สิถ้าคุณจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราเลือกทำในสิ่งที่มันส่งเสริมสุขภาพเราก็จะสุขภาพแข็งแรงนะใครต้องการ
4: ปรึกษ
5: า0818035462แล้วก็วันจันทร์กับวันอังคาร16:00 ถึง 17:00 นะถ้าเวลาอื่นเข้าไปที่จะไม่ได้คำถามนะครับถ้า
4: ได
5: ้เวลาผมจะยินดีตอบด้วยความเต็มใจ
4: ได้ค
5: ่
4: ะ
5: ครับโอเคครับ
4: เดี๋ยวเราเจอกันช่วงต้นเดือนหน้าเลยนะคะคุณหมอคะ
5: โอเคครับผม
4: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
5: ขอบคุณสำหรับคุณนะครับยังไม่ได้รับแต่จะขอบคุณ
4: ได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะถึงนะคะเราจะพักพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำผ่านประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทและแบ่งน้ำผ่านประตูระบายน้ำคลองหกปานส่วนแม่น้ำน่านอย่างเช่นที่สถานี N1 อำเภอเมืองน่านต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร62เซนติเมตรสถานี N13A อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร28เซนติเมตรมวลน้ำผ่านจุดสูงสุดไปแล้วทำให้สถานการณ์บริเวณเมืองน่านและอำเภอเวียงสาคลี่คลายลงเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันขณะที่แม่น้ำป่าสักบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านเหนือของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สถานการณ์น้ำในเกณฑ์เฝ้าระวังโดยที่สถานี S33 อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ต่ำกว่าตลิ่ง5เมตรสิสถานี S3 อำเภอลมเก่าต่ำกว่าตลิ่ง1เมตร61เซนติเมตรสถานี S4B อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ต่ำกว่าตลิ่ง1เมตร31เซนติเมตรและสถานี S42 อำเภอวิเชียรบุรีต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร12เซนติเมตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจึงได้สั่งการให้กรมชลประทานเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมรวมถึงติดตามปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างทันท่วงทีสุชาติสั่งกรมป่าไม้ลุยปฏิรูปพื้นที่สูงหลังพบเขาหัวโล้นต้นน้ำปัวย้ำทำกินได้แต่ต้องรักษาป่าด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้รับการรายงานจากนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชภายหลังขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจพื้นที่ต้นน้ำอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักดินสไลด์และถนนถูกตัดขาดจนประชาชนหลายหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนและต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงเสบียงเข้าไปช่วยเหลือจากการรายงานพบว่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นพื้นที่ทำกินเดิมของประชาชนยังพบแปลงเกษตรบนพื้นที่สูงและลาดชันโดยบางจุดมีลักษณะเป็นเขาหัวโล้นและมีการปลูกข้าวโพดขึ้นเกือบถึงยอดเขาขณะที่พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้นน้ำมีความลาดชันสูงจึงมีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินและการไหลบ่าของน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักพร้อมสั่งการให้กรมป่าไม้เร่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่กรมป่าไม้ผ่อนปรนให้ทำกินย้ำประชาชนปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎระเบียบในการใช้ประโยชน์ป่าอย่างเคร่งครัดเพราะการอนุญาตให้ประชาชนอยู่อาศัยและทำกินไม่ได้หมายความว่าสามารถใช้พื้นที่ได้โดยไม่มีข้อจำกัดโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่ลาดชันจำเป็นต้องมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำควบคู่ไปด้วยทั้งนี้เหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านครั้งนี้ต้องนำมาเป็นบทเรียนสำคัญในการบริหารจัดการพื้นที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดชันมากซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบด้านว่าพื้นที่ใดควรเป็นพื้นที่ทำกินพื้นที่ใดควรฟื้นฟูเป็นป่าและพื้นที่ใดสามารถทำการเกษตรรูปแบบที่เหมาะสมได้พร้อมกำชับกรมป่าไม้เร่งสำรวจจะทำข้อมูลพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบรวมถึงสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ความสำคัญกับการปลูกไม้ยืนต้นลดพืชเชิงเดี่ยวและการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สามารถอยู่ร่วมกันกับไม้ยืนต้นเช่นกาแฟโกโก้อะโวคาโดและไม้ผลต่างๆเพื่อสร้างรายได้ควบคู่กับการปลูกป่ายืนต้นรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำและสิ่งที่ต้องทำคือคนอยู่ได้ชุมชนอยู่ได้และธรรมชาติอยู่รอดซึ่งจากการสำรวจพื้นที่ต้นน้ำปัวพบว่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผูคาไม่พบการบุกรุกพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญประธานาธิบดีอิหร่านยอมรับประเทศกำลังเผชิญสงครามเต็มรูปแบบทางด้านเศรษฐกิจทหารและความมั่นคงประธานาธิบดีมาซูดเปเชสเคียนแห่งอิหร่านแถลงผ่านการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐเนื่องในโอกาสเริ่มต้นสัปดาห์รัฐบาลยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าอิหร่านกำลังอยู่ในสงครามเต็มรูปแบบทั้งมิติเศรษฐกิจทางทหารและความมั่นคงพร้อมแสดงความเสียใจและละอายใจต่อประชาชนที่ต้องเผชิญกับวิกฤตค่าครองชีพและปัญหาทางเศรษฐกิจที่รุนแรงเขาระบุว่าสหรัฐเคยประเมินไว้ว่าแรงกดดันและการโจมตีจะทำให้ระบบของอิหร่านพังทลายจนกลายเป็นเหมือนประเทศเวเนซุเอลาแต่ท้ายที่สุดเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นและอิหร่านสามารถแสดงความสามัคคีจนทำให้โลกต้องประหลาดใจพร้อมกล่าวถึงการขู่คว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งรุนแรงที่สุดจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยืนยันว่าคณะรัฐบาลจะทำงานอย่างสุดความสามารถเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความแตกแยกภายในประเทศและจะยืนหยัดรับมือกับสงครามที่ไม่เท่าเทียมนี้ต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
9: สนับสนุนข่าวโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
1: าน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
11: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
12: ยังไงอ่ะ
11: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมโหไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ทำนองแบบคุ้นๆ นะคะเพลงนี้เพราะเหมือนกันเลยนะคะสำหรับเพลงที่หลายคนคุ้นเคยแต่ทำนองมากเลยนะคะแม้อยู่ในความมืดมนฟังได้หรือเปล่าไม่รู้ร้องทำไมแต่คนบอกร้องทำไมวันนี้อารมณ์ดีนะคะ21:11แล้วนะคะกลับมาชั่วโมงที่2เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะ23 สิงหาคม 2569นะคะแป๊บเดียวดูสิจะสิ้นเดือนอีกแล้วนะคะมันเวลาผ่านไปแบบเร็วมากเลยนะคะอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะคนที่เลือกเพลงเมื่อสักครู่คนนี้มาแล้วนะคะได้ยินเสียงแล้วเมื่อสักครู่พี่หมอนพรค่ะดร.นพรบุญรงค์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องศิวิไลครับศิวิไลครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านนะครับเป็นไงแม้อยู่ในความมืดมน
0: ก็เหม
1: ือ
0: นกัน
1: เป็นไงน้องศิวิไลโอ้ถามว่าทำไมถึงเลือกเพลงจะเป็นน้องศิวิไลอันที่จริงนะครับเพลงลักษณะหรือว่าหวานหวานแบบนี้นะฮะก็หลายคนบอกโอ้เปิดเพลงแก่จังเก่าจังล่าสมัยอะไรเงี้ยนึกไรแก่แล้วนะครับถ้าเรามาฟังให้ดีนะครับตั้งใจฟังเรื่องของเนื้อหาของเพลงนะครับที่ถ่ายทอดออกมานะครับไม่ว่าเรื่องของความหมายนะฮะเรื่องของเสียงที่นุ่มๆอะไรเงี้ยนะกลางยามค่ำคืนนะในช่วงเวลาที่3 ทุ่มก่อนเข้านอนนะฮะพี่ว่าอย่างน้อยๆนะครับถ้าฟังแล้วเนี่ยทำให้จิตใจเรานั่นนะครับก็แบบเหมือนกับเยือกเย็นนะฮะทำให้อินไปกับเสียงเพลงนะครับแล้วก็จินตนาการตามนะครับเรื่องของเนื้อหาของเพลงคือที่บ้านพี่นั่นแหละมีต้นแก้วต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งนะ
0: ดอกแก้ว
1: ดอกแก้วนี่แหละเพลงดอกแก้วฉะนั้นคือก็สังเกตก็รู้สึกเลยว่าเราไม่ได้สังเกตเลยแต่ว่าปีออกดอกทีไรนี่นะกลิ่นหอม
0: หอมมาก
1: ดอกแก้วเลยใช่นะครับบางครั้งบอกไม่ต้องไปเดินใกล้ๆหรอกเพราะพี่แค่เปิดประตูนะ
0: หน้า
1: ต่างออกมาเนี่ยได้กลิ่นหอมก็รู้ได้ทันทีว่าดอกแก้วกำลังออกดอกนะครับพี่ว่าหลายคนก็เปรียบเทียบตั้งแต่แรกว่าเมื่อได้ยินเพลงแบบนี้นะครับแล้วก็มีดอกไม้นะครับเราก็นึกถึงดอกแก้วทันทีเลยที่จริงแล้วเนี่ยกับดอกแก้วเนี่ยเราบอกว่าไม่เพียงแต่ให้ความสะอาดสวยงามแบบสาวขาวสะอาดแล้วเนี่ยนะครับก็บอกบางคนก็ยังเปรียบกับความรักของคนเราด้วยนะครับว่าก็คล้ายๆกันก็คือต้องดูแลหมายถึงว่าต้นแก้วเนี่ยก่อนที่จะออกดอกให้เราได้ชมกลิ่นนะฮะก็บอกความรักของคนเราก็เหมือนกัน

0: ถ่ายทอดไปถึงว่าถ้าว่าคู่รักนะครับได้ดูแลกันอย่างดีนะได้มีการสัมผัสได้ถึงความหอมความรัก
1: เหมือนดอกไม้
0: เหม
1: ือ
0: นดอกแก้วพูดจาดีๆกอดกันบ้างนะคือให้เกียรติอะไรเงี้ยมันก็เปรียบไปเรื่อยเลยนะครับอยู่ไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฉะนั้นก็พี่ว่าก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าเพลงในบทเพลงคนที่ประพันธ์เนี่ยนะอย่างน่าจะเป็นครูอะไรนะสง่าลำพีหรือเปล่าหรือ
1: หมายถึงเพลงนี้เหรอคะ
0: น่าจะเพลงเนี้ยคือเพลงทำนองเนี้ยหรือท่านอาจารย์อะไรที่เดี๋ยวนะพี่ก็ลืมดูแล้วเนี่ย
1: จันทร์เจนทรินเหรอคะ
0: คือเพลงเก่าๆบทเพลงที่อะไรนะประพันธ์เรือนแพนี่ชื่ออะไรนะชื่ออะ
1: ไรเดี๋ยว
0: เรือนแพ
1: ขอข้อมูลนิดนึงนะคะเพลงนี้โอ้เนื้อเพลงเดี๋ยวนะก็จำไม่ได้เหมือนกัน
0: ครับก็เรียกว่าครูกรวดดังมากนะท่านเนี่ยท่านเสียชีวิตไปไม่นานนะก็เพลงท่านเยอะมากเลยนะครับที่ให้กับครูชาลีนทรวิจิตรนะครับ
1: ครูชาลีใช่ไหมคะ
0: ใช่ไหมคิดว่าน่าจะใช่แหละใช่นะฮะก็แล้วก็หลายๆเพลงนะครับที่เป็นอมตะนิรันดร์กาลนะครับยังสามารถที่จะฟังได้มาถึงทุกวันนี้และก็จะต้อง
1: ครูสมาน
0: เพราะ
1: ครูสมาน
0: สมานไหมเอาสมานใช่ไหม
1: ครูชาลีแต่งครูสมานก็ช่วย
0: เรียบเรียงเสียงภาษา
1: เรียบเรียงเสียงภาษาใช่
0: แต่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ดีนะครับ
1: ก็สองท่านนี้
0: ใช่ครับแม่มีท่านผู้ฟังท่านมีหยอดมาด้วยนะอาจารย์ครับนะครับบอกว่าต้องดูแลกันเนี่ยนะครับก็บอกว่าความรักต้องดูแลกันและกันนะบอกหนึ่งในเรื่องที่คนสองคนต้องเรียนรู้ที่จะดูแลกันก็คือเรื่องเซ็กนะครับแม
1: ่ต้องดูแลกันและกัน
0: คุณสมหมายเขาแชร์ออกมา
1: ค่ะ
0: น่าจะจริงของเธออะไรแต่มัน
1: ต้องทั้งคู่
0: มองข้ามไม่ได
1: ้ต้องทั้งคู่
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เป็นไงครับท่านมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจไหมครับ
1: โอ้โหเยอะมากเลยพี่หมอ
0: ครับ
1: ทีนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่หลายคนโอเคภาคใต้ก็กังวลพายุโซนร้อนสภาพอากาศนะคะก็น่ากังวลแล้วก็เรื่องที่ไหนอ่ะวัดภูมินทร์อ่ะพูดถึงรักๆนิดนึงวัดภูมินทร์ใครที่เคยไปวัดภูมินน่านกระซิบรับใช่ไหมคะเขาบอกว่ามีรอยแตกร้าวแล้วมาเจอน้ำท่วมซ้ำสองปีเจอแผ่นดินไหวก่อนจำได้นะคะแผ่นดินไหวก่อนแล้วก็เจอน้ำท่วมซ้ำสองปีนะคะนี่เป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านเลยนะสำหรับน่านกระซิบรับนะคะวัดภูมินเนี่ยใครไปก็ต้องเช็คอินตรงนี้แหละนะ
0: ครับ
1: ภาพกระชิดรักอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ก็จริงๆแล้วแต่แล้วก็เวลาเราเห็นสิ่งอะไรที่มันเป็นสัญลักษณ์นะครับหรือเป็นคู่บ้านคู่เมืองคู่ก็เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่สื่อแล้วในความทรงจำที่ทุกคนมักจะจดจำไม่รู้ลืมพวกนี้นะ
1: ค่ะ
0: แล้วเวลามีการก็เรียกว่าเหมือนกับเสียหายเกิดขึ้นนะฮะโอ้บางคนก็คิดไปต่างๆนานานะว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดแบบนี้ทำไมต้องมาเป็นใช่ไหมครับมันต้องมากระทบกระเทือนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นสื่อถึงวัฒนธรรมก็ดีถึงวัฒนประวัติศาสตร์ก็ดีนี่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ว่าทำไมมันความยั่งยืนที่จริงแล้วมันก็สืบทอดกันมานับพันปีนับร้อยปี

0: แต่จริงๆเราก็มาสะท้อนกันนะนุ๊กเลยว่าทุกอย่างนั้นน่ะมันเป็นอนิจจังนะครับความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่งไม่ว่าชีวิตมนุษย์ชีวิตสัตว์สิ่งของนะครับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างครับมันก็เปรียบได้กับอนิจจังที่ว่ามันไม่อะไรที่ยั่งยืนคงทนไปชั่วนิรันดร์ได้เลยนะฮะแม้กระทั่งชีวิตมนุษย์เราสุขภาพอะไรต่างๆนะแต่ว่าก็มันก็บอกเรานะครับว่ามันเป็นสัจธรรมจะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจนะครับที่บอกว่าชีวิตต้องดำเนินต่อไปนะครับฉะนั้นเราจะต้องอยู่กับวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับอยู่กับคนรักก็ต้องอยู่กันด้วยความรัก
1: ให้นาน
0: ที่เข้าใจครับ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละที่นั่นเป็นไง
1: ค่ะก็เหมือนที่บอกนะคะว่าไอ้แลนด์มาร์คจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงค่ะน่าเป็นห่วงเดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่เจอนะมันมีรอยร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หมอ
0: ครับ
1: เพราะว่ามีค่ะมีกำแพงมีอะไรร้าวก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีการฟื้นฟูอะไรกันมากน้อยแค่ไหนเขาใช้คำว่าวิกฤตอ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเนาะที่อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้มันป้องกันยากอ่ะไม่รู้จะป้องกันยังไงเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าภัยแผ่นดินไหวเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะคะ
0: ใช่ครับภัยธรรมชาตินะฮ
1: ะ
0: ก็เราเวลาเราได้มองภาพในทีวีนั่นคืออะไรซ
1: ึ่
0: งเราก็จากการที่เสียหายนะทรัพย์สินนี่ครับที่ถูกพัดไปโคลนมันโอ้โหแบบแต่ละครั้งเนี่ยที่มันมาจากพวกเขาเรียกว่านาจากบนภูเขาจากเนินดินอะไรที่มันถูกพัดพาลงมาเนี่ยนะคือสร้างความเสียหายเมื่อกี้เราก็เห็นใจนั่นคืออะไรบางคนร้องไห้เลยหมดเนื้อหมดตัวนะฮะคือบางคนก็ไม่รู้จะโทษใครนะเขาก
1: ็
0: แล้วเวลาเราฟังนี่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าบางครั้งก็ต้องระบายมันออกมาแรงๆกันว่าไม่มีใครมาดูแลเลยร้องไห้คือไม่มีที่จะอยู่ไม่มีอะไรเลยสิ้นเนื้อประดาตัวหมายถึงว่าเสื้อผ้าก็ไม่ได้ติดตัวเลยวันนั้นพี่ดูว่าเนี่ยเสื้อผ้าก็ไม่ได้ติดมาเลยมันออกไปหมดเลยนี่ที่ใส่อยู่นี่ก็เสื้อผ้าที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่างๆที่มาดูแลใช่ไหมครับบ้างอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอย่างที่เราเคยคุยนุ้งเฉลยว่าการสูญเสียแบบนี้นะครับมันกระทบกระเทือนเป็นวงกว้างนะฮะฝ่ายที่จะเยียวยาฝ่ายที่จะกลับโดยเฉพาะสุขภาพจิตหรือด้านจิตใจที่นั่งมองความตรักสร้างสรารพังที่ได้ก่อสร้างมาตั้งชีวิตบางคนบอกหาเงินมาตั้งชีวิตเก็บไว
1: ้
0: ปุษาไว้เพื่อนู่นนี่ต่างๆนะหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจริงๆแล้วเราก็ต้องเสียใจและเราก็จัดรายการพวกนี้มานานหลายปีนะครับตั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกที่ภาคตะวันออกก็เมื่อกี้เห็นก็แป๊บจังหวัดจันทบุรีใช่ไหมทั้งหลาย
1: ใช่ค่ะใช
0: ่บ้านพังต่อหน้าต่อตาไปสักกี่หลังนะหลายหลังอยู่เหมือนกันเอาหลังคาเปิดเพิ่มไปหมดเลยอย่างนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เราต้องเอาใจช่วยอะไรทุกครั้งอ่ะเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับเหตุการณ์ต่างๆให้มันผ่านพ้นนะฮะแล้วก็บางคนมันทำใจไม่ได้อย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็น่าเห็นใจรัฐบาลนะครับเพราะว่ามาทุกรอบทิศทางนะครับที่สิ่งที่จะต้องมาดูแลเอามาแก้ปัญหาที่น้องพูดสิวแล้วพูดถึงทางภาคใต้เนี่ยพี่ก็ตกใจเหมือนกันเมื่อคืนพี่ดูข่าวเฮ้ยมันอะไรเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับ
1: ใช่มันเป็นโอ้โหมันเป็นไปแล้วจริงๆเนาะพี่หมอเนาะ
0: ครับ
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครพูดจริงพูดไม่จริงในเรื่องยิงจากเฮลิคอปเตอร์อะไรนะคะดูแล้วน่ากลัวมาก
0: มันอ่อนไหวนึกจะอะไรเราเองเราอยู่ในภาพนี้เราแสดงอะไรมาก ออกไปไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลยใช่ค่ะคือเราไม่รู้ความจริงเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่เราก็ติดตามข่าวเหมือนกับคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าเราก็เห็นภาพว่ามันดูแล้วมันน่ากลัวขึ้นทุกวันอ่ะเอาจริง

0: เราก็จะเราจะติดตามตามสำนักข่าวที่เราเชื่อถือได้อย่างสำนักข่าวไทยกว่าที่เราจะกันกรองอะไรออกไปเนี่ยแน่นอนต้องมันต้อง 100% นะไม่ใช่ 99% ด้วยซ้ำนะคะพี่หมอ
1: เนี่ยพี่บอกตรงนะพี่ว่าอสมทเนี่ยนะมีข้อมูลที่คือพูดว่าใช้ได้เลยนะ
0: ใช่คือเราเป็นสำนักข่าวเหมือนแห่งประเทศไทยนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะช้ากว่าช่องอื่นหน่อยแต่มันดีกว่าออกไปแล้วมันเสียหายนะพี่หมอ
1: ใช่พี่ฟังน้องด้งวันนั้นคุยไปเจอเขาบอกเออน้องด้งก็เวลาเราสรุปข่าวบางทีเราดูมาตั้งเยอะแยะไปหมดนะแต่พอเขามาสรุปเอ้ามันชัดเจนมันเข้าใจแล้วมีข้อมูลที่ข้อเท็จจริงมันน่าจะโอเคนะ
0: ใช่
1: ว่านะเออ
0: มันต้อง
1: ไม่ว่าจะหลายๆคนอ่ะที่ในช่องเนี่ยช่องอสมทนี่พี่ว่าข้อมูลนี่ค่อนข้างจะแม่นยำนะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันช้ากว่าช่องอื่นก็ไม่เป็นไรเราขอข้อมูลที่แบบคือมันต้องจริงมันต้องอยู่ขึ้นอยู่กับความเป็นจริงนะคะตอนนี้ก็ส่งกำลังใจไปให้กับคนพื้นที่เนาะที่ติดตามข่าวสารอยู่นะคะคนที่อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่นะขอให้ทุกคนปลอดภัยถ้ามีอะไรที่แบบไม่ชอบมาพากลก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะเดี๋ยวนี้เรามีมือถือมือเน็ตนะคะ
1: รีบแจ้งไว้แต่ใหม่เนาะณปัจจุบันเนี่ยน้องสิบไรนะเรื่องเนี่ยเรื่องกล้องวงจรปิดเรื่องคือจริงมันเห็นอะไรที่มันนะมันยังไงมันถึงเกิดเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไง
0: ก
1: ็ไม่เป็นไรครับเราก็ตามข่าวไปเรื่อย
0: ๆเรื่องปืนเนี่ยพี่หมอเนาะเรื่องปืนมันเหมือนยาเสพติดตอนนี้มันแก้ไม่ได้เนาะปืนกับยาเสพติดนี่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดไหมในบ้านเราตอนนี้เนาะ
1: ก็
0: ทุกคนก็มีปืนกันง่ายๆเหรอมีฉันก็มีปืนเธอก็มีปืนบ้านตรงข้ามก็มีปืนฝั่งขวาก็มีซ้ายก็มีทุกบ้านมีกันหมดเลย
1: ที่สำคัญเลยนี่ทางกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าอะไรนะปืนที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยยังไม่มากเท่ากับปืนที่พลปืนเถื่อนนะ
0: ปืนเถื่อนที่หาซื้อมาจากออนไลน์จากเน็ต
1: เยอะมากๆเนี่ยนะครับ
0: นำเข้ามาจากไหนไม่รู้
1: ค่ะเราจริงๆเราก็ไม่อยากจะไปพาดพิงอะไรมากมายคืออะไรว่าแต่เราก็เป็นห่วงแหละสังคมความเป็นปกติสุขในสังคมนั้นนะครับก็ต้องอยู่ด้วยความอะไรอ่ะมันด้วยความสงบด้วยความแบบใช่ไหมฮะการที่ปลอดภัย
0: ค่ะ
1: เนี่ยมันก็เลยมันกระจายไปหมดเลยว่าตกลงแล้ววันๆนี้เราแม้แต่พี่เองไม่พี่ขับรถเดี๋ยวที่พี่ระวังมากนั่นคืออะไร
0: นะ
1: เราเห็นว่าบางคนนิดเดียวมองหน้านิดเดียวเอาละชักปืนอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ชัก
1: ปืน
0: หลบได้เราก็หลบนะเราก็ไม่ค่อยอยากสู้กับใครเนาะเดี๋ยวนี้จริง
1: ครับ
0: หลบเลย
1: ก็ภาวนานั่นคืออะไร
0: ใช่ค่ะ
1: คือตอนออกจากรถก่อนจะไปไหนพี่ก็ต้องคาถาเมตตากรุณามุทุตาอุเบกขาพุทโธพุทโธก่อนเข้าเกียร์
0: ก่อนจะขึ้นรถ
1: ก่อนจำใจไว้วันนี้อย่าได้เจอเลย
0: อย่าได้เจออะไรที่เป็นที่เป็นภัยอะไรอย่างนี้เหรอคะอ๋อต้องอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้นะต้องเพิ่มขึ้นมาเมื่อก่อนพุทธังบังตาธรรมังบังหรือจะเพิ่มกฎใหม่ๆขึ้นมา
1: พุทธังแก้วคราดกำลังแก้วคราดอะไรประมาณนั้น
0: แก้วคราดมันถึงขนาดนี้ไปแล้วนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่เป็นไรพอพูดถึงส่งท้ายนิดนึงก่อนจะตอบคำถามเรื่องความกดหูอีกหน่อยนึงนะในนี้ก็กดหูแล้วนะคะคือเนี่ยมาจากว่าดูภาพข่าวที่พิจิตรอ่ะคุณตาคนหนึ่งแกอยู่คนเดียวอายุ78อ่ะพี่หมอก็เสียชีวิตมาแล้วน่าจะประมาณสัก3วันน่ะในมือเนี่ยกำยาดมอยู
1: ่
0: คาดว่าก่อนจะล้มลง อาจจะเริ่มรู้สึกไม่สบาย

0: ราะว่าจากสภาพที่กู้ภัยไปเจอเนี่ยเหมือนคุณตาจะพยายามพยุงตัวเองลุกขึ้นมาหลังจากล้มแล้วก็มือนี่คว้ายาดมมากำไว้นะคะแต่สุดท้ายคงไม่ไหวแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นคนเดียวจริงๆนะคะจนกระทั่งมีคนมาพบว่าเสียชีวิตแล้วอยู่คนเดียวญาติเนี่ยจะแวะมาดูเป็นครั้งคราวมีอสม.กับเพื่อนบ้านคอยนำอาหารมาให้แต่ว่าช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันตกหนักก็เลยห่างการดูแลกันไปก็เลยไม่มีใครรู้ว่านาทีสุดท้ายที่คุณตาจะนอนแบบเนี้ยโดดเดี่ยวเดียวดายเนี่ยต้องเจออะไรแต่ว่าไอ้ภาพยาดมที่ยังกำอยู่ในมือเนี่ยหน่วยกู้ภัยบอกว่าโอ้เห็นแล้วกดถูไม่ได้จริงๆอันนี้เป็นภาพจากสมาคมกู้ภัยชาละวันจากพิจิตรค่ะพี่หมอก็เลยนึกสะท้อนว่าเราเคยคุยกันแล้วนะเรื่องนี้ว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยประเทศไทยจะมีคนชราอยู่ลำพังแล้วก็เสียชีวิตแบบนี้เนี่ยมากขึ้นไหมพี่หมอว่าม
1: ีโอกาสมากเลยครับ
0: มีโอกาส
1: ว่าม
0: ากเลยเน
1: า
0: ะ
1: คือณทุกวันนี้นั่นเลยเราก็ย่างเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบ
0: เต็ม
1: ตัวแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ฉะนั้นเวลานี้นะครับ เราก็เห็นนั่นต้องสิแล้วว่าหลายประเทศเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุนะ
0: ให
1: ้คำว่าให้ความสำคัญเนี่ยนะมันหลายมิติมากๆเลยนะโดยเฉพาะแน่นอนครับผู้สูงอายุที่ว่านะ90%ก็ได
0: ้ค่ะ
1: ที่จะต้องมีโรค
0: ประจำตัว
1: โรคใดโรคหนึ่งหรือหลายๆโรคอยู่ในคนเดียวกันนะ
0: ใช่
1: ทีนี้เราก็ต้องมองกับที่เราก็รู้เสมอว่าโรค NCD โรคไม่ติดเชื้อโรคชราใช่ไหมครับอะไรตำนองเนี้ยแล้วก็มันก็ต้องเชื่อมโยงเป็นเรื่องของสุขภาพจิตที่ว่าสิ่งเนี้ยนะครับที่เราว่าจะต้องใส่ใจดูแลอย่างจริงจังนะครับนะงบประมาณมหาศาลในแต่ละปีเนี่ยพี่ว่ามันต้องมาทุ่มมาตรงนี้ดูแลให้ทั่วถึงอย่างที่น้องเชื่ออะไรว่าคุณตาอายุ78ใช่ไหม78เนี่ยน้องเชื่ออะไรว่าอย่าลืมนะถ้าดูแลดีๆเนี่ยบางคนแบบยังอยู่ได้น่าจะนานกว่านั้นอยู่หลายปีแต่ว่าการที่จะพูดง่ายๆว่ารู้ว่าพื้นเพหรือว่าสภาพการเป็นอยู่เนี่ยนะไม่ใช่เห็นไปเห็นได้ยังมีชีวิตอยู่ยังนั่งกินได้เลยแต่ต้องมองลึกไปว่าคนอายุขนาดเนี้ยนะครับโดยเฉพาะอสมเนี่ยนุ่งเราอยู่ใกล้ชิดที่สุดก็อาจจะดูแลโรคประจำตัวโรคไหนอะไรต่างๆความดันเบาหวานไขมันโรคอะไรต่างๆมันต้องมีประวัติดูให้ชัดเจนคืออะไรแล้วโรคพวกนี้มันมีโอกาสที่จะวูบโอกาสที่จะเขาเรียกว่าอย่างเงี้ยอย่างที่เราเจอนึกอะไรว่ามันเกิดขึ้นได้เสมอโดยเฉพาะปัจจุบันก็เรียกว่าโรคเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดใช่ไหมหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดทั้งมันเป็นความเสื่อมโดยธรรมชาติของผู้สูงอายุอยู่แล้วนะฮะพี่ถึงบอกว่าจะมีสักกี่คนนะครับที่จะเข้าใจว่าอะไรที่ควรกินอะไรที่ไม่ควรกินเมื่ออยู่อายุขนาดนี้ไม่ใช่เอาอะไรให้กินก็ได้กินนะฮะแบบกินโอ้ยังกินได้ยังกินข้าวเป็นจานสองจานสามจานนะครับเอาของอร่อยๆเนี่ยแต่หารู้ไม่ว่านั่นนะเปรียบเสมือนยาพิษที่ให้กินเข้าไปนึกเลยของหวานที่อร่อยอร่อยจะซัดเข้าไปถ้าคนเป็นเบาหวานอยู่แล้วนะนุ่มๆเลยเอ้ยนะพวกไขมันก็เหมือนกันพวกถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองพวกเกี่ยวกับระบบเลือดทั้งหลายเนี่ยนะฮะคือพวกเนี้ยมันจะเกิดขึ้นแบบปัจจุบันดันด่วนบางคนที่เราเคยพบบอกว่าคนที่มีไขมันในเลือดสูงใช่ไหมนั่นคืออะไรแล้วก็ควบคุมได้ไม่ดีนะแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ก็ได้ออกกำลังกายนู่นนี่นั่นวันดีคืนดีเนี่ยไขมันที่มันเกาะทำผนังหลอดเลือดมันร่วงลงมาหรือมันนั่นออกมาเนี่ยมันไปอุดตันใช่ไหมอุดตันทีเนี้ยเส้นใดเส้นหนึ่งทำให้วูบทำให้มันเอาไม่ทันเลยนะที่ตันด่วนเนี่ย เนี่ยพี่ก็พูดให้ฟังว่าพี่เองในทุกวันเนี่ยพี่เอ้ยพี่มันมีอะไรผิดปกติปั๊บเรารีบไปแล้วใครจะว่าวิตกจริตก็ช่างเหอะใช่ไหมพี่พยายามหนึ่งนะตอนนี้หนึ่งความดันต้องวัดอยู่เรื่อยเลย
0: วัดตลอดใช่ไหมคะ
1: วัดตัวมันเป็นเงื่อนเวียนหัวมันอะไรมันครับ
0: มันช่วยยังไงได้พี่หมอการวัดความดันบ่อย
1: ๆโอ้ความดันนี่เป็นเรื่องที่คือพี่ฟังคุณหมอหลายๆท่านก็บอกว่าความดันเครื่องวัดความดันนี่ก็จะต้องติดบ้าน
0: ค่ะ
1: เขาบอกซื้อเครื่องวัดความดันติดไว้กับบ้านดีกว่าไปซื้อมือถือก็บอกคุ้มกว่าน ี่แสดงว่าไอ้ของความดันอย่างตัวความดันโลหิตสูงต่ำอันเนี้ยก็จริงๆอ่ะแม้ทั้งคุณหมอนี่เวลาไปหาถ้าคุณหมอดูแลใจใส่จริงๆก็จะสั่งเสมอว่าคุณลุงต้องวัดทุกถามเวลาและบันทึกมาให้หมอดูเช้าของวันเย็นก่อนนอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเพราะความดันมันสวิงบางทีมันขึ้นนึกจะขึ้นมันก็ขึ้นบางทีมันวูบลงมาโดยเฉพาะถ้าคนที่กินยาลดความดันหรืออะไรอยู่เนี่ยนะคือต้องจดจำต้องจดไว้บันทึกให้เรารู้ว่าอ้อนะฮะถ้าความดันอย่างนี้ไปเจอคุณหมอก็บอกโอ้เฮ้ยมันแปลกเว้ยปกติความดันกลางวันสบายปกติแต่พอกลางคืนพอเย็นเย็นมืดๆค่ำๆนี่มันอยู่ๆมันขึ้นมาเลยฉะนั้นต้องดูว่าเวลาวันเวลาความดันในแต่ละช่วงเนี่ยของวันเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่บอกสื่อไปถึงว่าเรานี่เป็นอะไรคุณหมอจะได้ปรับให้ถูกนะครับสิ่งเนี้ยบางทีเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือเราเห็นในสื่อเลยว่าคนที่อายุหนุ่มๆสาวๆเนี่ยบางทีพวกเนี้ยอยู่ๆก็วูบอยู่ๆก็ล้มนะที่เราเห็นมาเยอะที่หมดที่ใช่ฉะนั้นตรงนี้ผมที่ว่ามันต้องดูแลใจใส่จริงๆโดยเฉพาะพี่ก็ว่าอสมที่จริงก็ได้รับการฝึกเรื่องของการเรื่องสุขอนามัยเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะของชุมชนเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: อันเนี้ยมันจะต้องถึงจริงๆแล้วก็ควรจะแนะนำเรื่องนี้แหละเรื่องการดูแลเวลามีปัญหานะเรื่องสุขภาพว่ามีโรคประจำตัวอะไรตรงนี้หรือแม้แต่การให้ความรู้นะครับเวลาไปคุยไปบอกไปอะไรต่างๆเนี่ยคือคนสมัยก่อนเนี่ยนึกว่าโอ้กินได้นอนหลับไม่ต้องกลัวตายไม่ตายหรอกนั่นเนี่ยนะเดี๋ยวนี้มันมีหลายอย่างที่เข้ามาก็เรียกว่ามีบทบาทก็เรียกว่ามีมันแทรกซ้อนโดยที่เราไม่รู้ตัวนะอย่างพี่เนี่ยนะน้องสื่อหลายเมื่อก่อนพี่ไปพี่เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายแสงแดดพี่ก็ตอนที่เราออกแดดตาแดดออกกำลังกายนู่นนั่นมันก็สบายแข็งแรงไม่เป็นไรเลยนะพี่ไปเมืองจีนตั้งแต่เดือนที่แล้วพี่ไล่ฟังโอ้โหพี่หักผมแบบไอ้เราอายุขนาดนี้แล้วเรายังไปทำอย่างนั้นได้ยังไงกลับมาทบทวน
0: นะ
1: แล้วพี่ก็เจ็บมันก็กลับมาเจ็บหลังเจ็บปวดเอวเลยต้องมานานพี่จะไล่ฟังอยู่นะพี่มันพอดีพี่ซื้อเครื่องมาเครื่องหนึ่งไว้เครื่องไอ้ตัวก็เรียกว่าเหมือนกับสนามแม่เหล็กโลกเตียกับเครื่องอะไรนะฮาร์ดอะไรพี่ก็จำไม่ได้แล้วแต่ว่ามีคู่มืออยู่เฮ้ยพี่ไปนั่งไว้เลยไปนั่งเท้าเหยียบนะโอ้โหนั้นพี่ประหลาดใจเลยพี่บอกไอ้ที่อยู่หลังมันหายไปเลยไม่หายเลยนะ
0: ค่ะไปจีนนี่คือก็จะได้แบบเนี้ยจริงๆเมื่อก่อนก็เคยซื้อมาได้ผลนะก็ยังใช้อยู่เลยเครื่องนวดอันนี้ซื้อเครื่องนวดมา
1: ครับ
0: ขาราคาหลักร้อยเองเอ้ยมันก็โอเคนะ
1: ครับอันนี้ของพี่ก็ดูฟังก์ชันมันใช้ได้เยอะลดน้ำหนักช่วยระบบเลือด
0: โอ้โห
1: พยายามทำเลยตอนนี้ชาเชิญมือเท้าหายเลยแหมแฟนคลับที่บ้านก็ลองทำมั่งเมื่อก่อนไม่เชื่อหรอกไม่ค่อยเชื่อใครไอ้คนเราปวดน่องปวดก็ดีใช่ไหมพี่ก็ว่าสิ่งบางอย่างเราไม่ใช่เชื่องมงายถ้าไม่ได้ทดสอบก็เราปัดจัดตังรู้ได้ด้วยตัวเองยังใช้ได้อยู่อันนี้แหละที่พี่ให้ข้อมูลว่าเราก็พออย่างนี้เราประมาทกับชีวิตไม่ได้นุ้งสไลทุกอย่างจะกินอะไรเข้าไปในปากแต่ละครั้งแต่ละคำเนี่ยต้องนึกให้ดีเลย ไอ้ความอร่อยที่เราเคยชอบเคยนู่นนี่นั่นมันไม่ได้นะเราต้องนึกถึงว่าเข้าไปข้างในแล้วมันจะยังไงนะครับในระบบต่างๆ
0: เข้าไปแล้วมันอยู่ที่เราตรงไหน
1: ครับโอเคก็คุยกันไปพอปากของพ
0: อฝากไว้นะคะเรื่องสุขภาพหลายเรื่องเนาะนะคะ
1: ค
0: ุยกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจดหมายฉบับเดิมนี่แหละมันยังไม่สาแก่ใจเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะวันนี้เดี๋ยวพี่หมอจะมาลงลึกรายละเอียดอีกสักครั้งนึงเนาะพี่หมอเนาะ
1: ได้ครับ
0: เพื่อที่ให้คนอื่นเขาจะได้รู้สึกว่าฟังแล้วมันเป็นประโยชน์กับตัวเราด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันใครที่ไม่ได้ติดตามก็เดี๋ยวจะไม่ได้รู้ว่าสบายฉบับนั้นเนี่ยมันมีอะไรถึงเอ๊ะทำไมสัปดาห์นี้เนี่ยเรามาตอบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวได้ประโยชน์แน่ๆเลยนะคะพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบ

0: ะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: 21 นาฬิกา 48 นาทีนะคะหัวหินก็ใกล้กับกรุงเทพมากๆเลยนะคะใครอยากจะไปก็สบายมากนะคะถนนหนทางนี่คือสะดวกค่ะเดี๋ยวนี้พี่หมอเนาะขับรถไปแค่2ชั่วโมงนะประมาณนี้เนาะหัวหิน
1: ไปได้ถ้ารถไม่ติด
0: ถ้ารถไม่ติดแล้วใช่ค่ะพระราม2รอพระราม2เสร็จแล้วนะคะ
1: ค่ะแต่ว่าฟัง
0: ไปก
1: ็ฟังเพลงหัวหินชินบุรักก็รู้สึกมันเศร้าๆนิดหน่อยนะ
0: เศร้าเศร้าจริงแต่ก็มันก็เป็นเพลงอะเนาะนะคะ
1: ครับ
0: มาย้ำจดหมายฉบับนี้กันนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เราบอกว่าเดี๋ยวมาตอบกันใหม่นะคะเพราะว่ามันใกล้หมดเวลานะคะจริงๆก็ถามมาสั้นๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องแบบมีเรื่องเซ็กที่รู้สึกว่าเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจจริงๆแต่ว่าคนที่เขาเจอปัญหานี้เนี่ยเขาถามมาเนี่ยนะคะคนอื่นน่าจะได้ประโยชน์ด้วยอ่ะขอย้ำอีกทีหนึ่งนะคะผู้ชายคนนี้เขาอายุ52พี่หมอภรรยาคนปัจจุบันเนี่ย45ก็แน่นอนทั้งคู่เนี่ยเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะคะแล้วก็ฝ่ายผู้ชายอายุ52เนี่ยเขาบอกว่าตอนเลิกกับภรรยาคนก่อนๆเนี่ยนะทัศนคติไม่ตรงกันคนแรกสวยมากในสายตาของคนทั่วไปนะฐานะก็ร่ำรวยไม่มีความลำบากใดๆเลยแยกกันอยู่ ในได้3ปีมีลูก1คนพอมาอีก1ปีก็มีแฟนใหม่ก็เป็นสาวสวยอีกแล้วรวยอีกเส้นเคยโอ้โหชีวิตนี้อายุ35อยู่กัน2ปีต้องแยกกันอีกเพราะว่าขี้หึงมากจนหมดอารมณ์โดยเฉพาะเรื่องเซ็กนะคะเพราะว่าฝ่ายผู้ชายนี่เนี่ยภรรยารวยก็จริงแต่ผมก็ฐานะดีนะรวยก็รวยไปแต่ผมก็ฐานะค่อนข้างดีเหมือนกันผมก็มีกิจการเป็นของตัวเองในระดับมั่นคงเพราะนั้นก็เลยไม่ได้ง้ออะไรกันนะขี้หึงก็แยกกันอยู่ผมครองความเป็นโสดเป็นม่ายมาประมาณ1ปีก็เจอกับคนใหม่เมื่อ3ปีที่แล้วคราวนี้ก็ ตัดสินใจอยู่ด้วยกันแปลกใจมากเลยว่าไปหลงผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงคนที่3

0: พี่หมอเพราะว่าไม่ใช่คนสวยอะไรเลยฐานะก็ไม่ค่อยจะดีแถมทราบประวัติว่าเคยทำงานในสถานอาบอบนวดมาก่อนด้วยซ้ำบางครั้งก็คิดอยากจะเลิกกับผู้หญิงคนนี้แต่มันตัดใจไม่ได้เพราะความดีและปฏิบัติดูแลผมอย่างดีเลยไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนโดยเฉพาะเรื่องเซ็กเก่งและเข้าใจผมจนผมคิดไม่ถึงคำถามคือว่าจะทำยังไงครอบครัวไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับภรรยาคนนี้แต่ผมหลงเธอเหลือเกินโดยเฉพาะความสุขทางเพศที่ได้จากเธอผมคิดว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องใหญ่แล้วกวนอาจารย์ตอบด้วยค่ะปิดท้ายตอบอีกสักทีหนึ่งว่า
1: คือ
0: แสดงว่าโอ้โหผู้ชายคนนี
1: ้ถ้าเราพูดถึงเรื่องเพศเรื่องความสุขทางเพศในน้องสุไล
0: ค่ะ
1: เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าธรรมชาติที่เขาสร้างผู้หญิงผู้ชายเป็นคู่กันนะครับแล้วก็สืบทอดเผ่าพันธุ์มาได้ตราบมาจวบจนถึงวันนี้นะครับก็แน่นอนครับมันเป็นเรื่องของแรงขับของทางเซ็กซ์ขึ้นนะครับที่จะต้องมาถึงวัยถึงช่วงที่เป็นแรงขับของฮอร์โมนนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายเมื่อถึงการเวลาที่จะต้องมีการสืบทอดเผ่าพันธุ์นี่เราพูดในแง่ของหลักธรรมชาตินะฮะน้องจุไรแต่ว่าความหมายของความสุขทางเพศนะครับมันอาจจะแยกออกไปเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของความสุขหมายถึงว่าเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์มันมีหลายมิติมิติแรกแต่เราคิดว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์เพื่อถ่ายทอดหรือว่าสืบพันธุ์นะครับไม่ให้สิ้นอะไรนะไม่ให้สิ้นพันธุ์นะอย่างนี้นะเขาบอกว่าที่จริงนะถ้ามีเพศสัมพันธ์แบบนี้นะครับมีเซ็กส์แบบเนี้ยก็มันไม่จำเป็นจะต้องเน้นว่าจะต้องมีเซ็กส์วันเดือนละกี่ครั้งหรือกี่วันครั้งอะไรต่างๆนี่นะคือมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็อาจจะธรรมชาติก็เรียกร้องให้มันมีการมีเพศสัมพันธ์นะอันแล้วแต่ก็จังหวะโอกาสเลยก็ว่ากันไปนั่นหมายว่าในมิติเนี้ยอาจจะไม่ได้นึกถึงคิดว่าเออมันเป็นธรรมชาตินะผู้ชายพอนึกถึงได้มันก็เออนะมันถึงมันรู้สึกว่ามันเกิดอารมณ์ทางเพศมาแล้วก็มีทางออกก็คือการระบายออกด้วยการมีเพศสัมพันธ์กับคนรักกับภรรยาแล้วก็ว่ากันไปนะฮะแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันก็อย่างที่บอกไปว่าอาจจะไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติที่แบบที่คนไม่เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงนะที่ก็บอกเออที่จริงแล้วเนี่ยในธรรมชาตินั้นนะมันจะมีสิ่งมันก็เรียกมีอะไรนะมีความลี้ลับมันซ่อนอยู
0: ่
1: นะมันเป็นก็เรียกว่าเป็นความสามารถหรือจะเป็นอะไรก็ตามนะครับที่ทำให้ต้องค้นหาสืบต่อคือพี่เวลาพี่ทำตอนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกพี่พยายามไปค้นมาหมดทุกตัวเลยว่าตกลงแล้วไอ้เรื่องเพศเนี่ยมันเป็นมายังไงในแต่ละวัฒนธรรมในแต่ละอะไรต่ออะไรมันก็จึงมีปัญหาใช่ไหมครับอันนี้เราพี่มาประมวลแล้วก็ปัญหามันเยอะที่ในเสพสมมติสมเนี่ยนะครับแล้วก็มาวนถึงตรงว่าเอ้ยทำไมในที่สุดแล้วเนี่ยมันทำไมเรื่องเพศทำไมก็ต้องมาเรียนกันนะครับแล้วก็ในวัฒนธรรมต่างๆใช่ครับแล้วก็ข้อมูลนะตั้งแต่ประวัติศาสตร์ในแต่ละชาติในแต่ละวัฒนธรรมนะหลายประเทศนะหลายวัฒนธรรมเนี่ยก็ค้นมาตั้งนานเลยนะคืออะไรวะนี่ตกแรงตกลงแล้วปัญหาทางเพศมันเกิดมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วเหมือนกันนะที่เกิดความไม่สมดุลเกิดไอเรื่องของไม่ความพึงพอใจหรืออะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยมันลึกมากนะน้องกระไรถ้าเกิดว่าถ้าเราจะคิดที่จะให้เข้าใจในเรื่องเพศอย่างแท้จริงเนี่ยวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเพศศึกษาแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมมันแตกต่างในประเทศไทยเรานี่แทบจะไม่มีนะเพศศึกษาตามแบบฉบับของไทยเราแทบจะไม่มีเราเองนะครับต้องไปศึกษา นะครับจากงานวิจัยของประเทศอื่นๆนะที่มันเปิดเผยขึ้นมาค่อยๆเปิดเผยขึ้นมาบ้านเราเมื่อก่อนนี่เริ่มเพศพูดไม่ได้เลยนะครับแม้กระทั่งหลายๆพิกก็อ่านมาหมดนะพัฒนาสังคมของเพศศึกษาอินเดียเพศศึกษาของจีนนะแล้วก็คนจริงๆแล้วอ่ะน้องจุฬาจะมันก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกนะครับที่เราก็เคยได้ยินว่าเรื่องรสนิยมเรื่องของทัศนคติเรื่องของอะไรต่างๆพวกนี้ที่เรารู้เวลาจะเลิกผู้หญิงที่ชายคนสักพักเนี่ยมันจะเลิกกันเนี่ยเพราะว่าอะไรก็มันโดยเฉพาะเรื่องนี้มันอ่อนไหวเรื่องเพศเนี่ยน้องเลยถ้าที่ดูนะถ้าที่เคยตักปัญหาที่เขียนมาเยอะแยะไปหมดเพราะว่าก็เรียกว่าคือความไม่ทำความเข้าใจกับระหว่างกันไม่เรียนรู้อย่างที่บอกเมื่อกี้ที่เขาบอกกันเลยนะโดยเฉพาะเรื่องเพศนั้นจะต้องดูแลกันนะเนี่ยต้องเรียนรู้ที่จะดูแลกันหรือพี่ยังจับได้เลยเมื่อกี้เรียนรู้สิที่จะดูแลกันเราจะเป็นผู้หญิงบางคนบอกเฮ้ยคือคบกันใหม่ๆหวังว่าไอ้ผู้ชายก็จะพาฉันขึ้นสวรรค์ต้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแต่ออกข้าวจริงๆเนี่ยเราสังเกตไหมมันทำไมแยกกันโดยที่ว่าอยู่กันไม่ทันพ่อเข้าเป็นทันดำอะไรต่างๆเนี้ยเพราะนั้นตรงเนี้ยมันต้องเรียนรู้อาการสื่อสารให้เรื่องเนี้ยนะครับเราต้องไม่อายกันต้องยอมรับความบกพร่องในแต่ละฝ่ายนะก่อนที่จะมาปรับให้มันเข้ากันเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะผู้ชายบางคนก็คิดว่าข้าพเจ้านี่มันต้องเป็นใหญ่เป็นผู้นำอะไรเงี้ยอันนี้เขาไม่ใช่นะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าเรียกว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกันนะครับที่บอกว่าคนที่คบกันต้องเรียนรู้นะครับเรื่องรสนิยมโดยเฉพาะเรื่องอารมณ์เรื่องของหลายอย่างนะฮะบางคนไปอยู่พอไม่ถูกใจตัวพออยู่ด้วยกันโอ้ดีดีดีพูดกันดีดีเนี่ยอยู่กันโอ้หวานชื่นพอเรื่องเซ็กไม่ลงตัวอะไรนะแทบจะไม่มองหน้ากันนะครับผู้หญิงเองบอกโอ้ฉันนี่มันก็ถูกลงโทษเธอไม่ดูแลฉันจนอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฉะนั้นเปิดใจนะครับคือหลายหลายคู่เวลามาปรึกษาพยายามที่จะบอกเรื่องเหล่านี้นะครับทุกคนอ่ะมันเรียนรู้กันได้มันปรับได้มันแก้ได้แต่อย่าคิดบางคนที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยไปอะไรปัญหาที่เกิดคือไม่รู้ไม่ซีไม่ได้นะครับนะฮะอย่างที่เราเห็นบางคนโอ้บางคนหน้าตาเซ็กซี่ผู้หญิงรู้ดูแล้วนะแต่ว่าเวลาไปมีเรื่องนั้นจริงๆอ่ะเขาไปไม่ได้คือที่พี่จะพูดให้ฟังว่าผู้หญิงไฟฟ้าแรงสูงนะมันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นตำราผู้หญิงไฟฟ้าแรงสูงนะครับซึ่งถูกเขียนโดยผู้หญิงคนหนึ่งเขาเอาประสบการณ์ตัวจริงนะครับมาเขียนเรียบเรียงแล้วก็ถ่ายทอดให้กับสังคมให้รู้ว่าเรื่องเพศมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะผู้หญิงในวัยแรงสูงเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่สวยต้องเป็นอะไรทั้งสิ้นนะและเขาสามารถที่จะเข้าใจผู้ชายได้ดีกับรู้จักปรนนิบัติดูและใจใส่นะครับเขาเองอ่ะเขาพยายามที่จะเอาตัวเองเข้าแรกเข้ารู้ก็เรียนรู้เรื่องนี้เขาถึงไปบอกไปว่าใครก็ตามผู้ชายคนไหนที่จะได้มีเซ็กกับเธอเนี่ยจะประทับใจไม่รู้ลืมที่เขาเลยมาถึงน้องคนนี้ที่ว่าปัญหาตรงนี้คืออะไรว่าเขาจะเป็นใครมาก็ตามเขาเคยทำงานมาอย่างนี้แต่ว่าเบื้องหลังแต่ว่าณวันนี้มันไม่ใช่นะใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งเนี้ยผู้หญิงทั่วไปก็ต้องทำได้นู่นกันเลยอย่าไปอายอย่าไปคือต้องปรับตัวปรับได้หมดครับนะฮะนั่นแหละครับ
2: ค่ะโอ้หมดเวลาพอดีพี่หมอให้เบอร์นิดนึงค่ะชิ้นสั้นค่ะ
1: นะครับเบอร์นะครับ0876977666อย่าลืมนะครับไปปรับตัวให้เป็นผู้หญิงไฟแรงสูงให้ได้ ขอให้มีความสุขทุกครอบครัว
2: นะคะนั่นเรื่องสำคัญที่สุดแล้วนะสำหรับชีวิตคู่นะคะ
1: คร
2: ับ สัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะพี่หมอคะทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลาแบบนี้วันนี้ลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดี
3: ขณะนี้เวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบ

0: ่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนข่าวโดย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
10: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
11: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนข่าวโดย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดา
3: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
4: สนับสนุนโดย
5: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
5: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เต็มพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศ

0: ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกงสีทอง
8: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S มีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: วิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลง
8: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ. อสมท.
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีสอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
2: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
3: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
4: สนับสนุนโดย
5: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าทุกท่านนะคะ 5:13 น.เช้าวันจันทร์24 สิงหาคม 2569นะคะมาพบกันเหมือนเดิมค่ะในรายการข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็Facebook นะคะเพจของเราลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ช่วงซุปเปอร์เซสชั่นด้วยนะคะสวัสดีทักทายสวัสดีส้มตำจากชุมพรมาแล้วนะคะพี่หนูขำเพลงมาบอกรักกันแต่เช้าเลยพี่สสิธรศรีวิรัตนะคะพี่ธัญรัตน์โยธาแสนพี่ศรีวัยสารเกตพี่ปาโมจากจังหวัดตราดพี่สมพรจากโคราชพี่วัชรีก้อนทองนะคะวันนี้ก็ตื่นเช้ากันมาหลายท่านเนาะมาทักทายกันนะคะแล้วก็พี่ฟูวินพี่อ๋อตื่นผมก็ตื่นด้วยเหรอคะพี่ชุมพรใช่ค่ะวันนี้ทั่วทุกภูมิภาคเดี๋ยวดูให้เลยก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้จะหนักพอสมควรเลยนะคะที่จะถล่มโดนถล่มเต็มๆเลยวันนี้ก็จะมีภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน

านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากนะคะวันนี้เต็มๆ 60% อีสานลดลงหน่อยเหลือ 40% ของพื้นที่แล้วนะคะแต่ว่าจะหนักบางแห่งที่หนองคายบึงกาฬและนครพนมส่วนภาคกลางวันนี้ 60% ของพื้นที่ค่ะจะหนักบางแห่งอยู่ที่แถวนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีภาคตะวันออก 60% จะหนักอยู่ที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีตราดอ้าวสรุปทุกจังหวัดเนาะภาคตะวันออกนะคะส่วนภาคใต้ทั้ง2ฝั่งวันนี้ลดลงมาหน่อยนึงเหลือ 30% ของพื้นที่นะคะส่วนมากก็จะอยู่แถวประจวบชุมพรสุราษฎร์นะคะอันนี้ฝั่งตะวันออกเนาะถ้าฝั่งตะวันตกก็ 30% เหมือนกันนะคะจะหนักอยู่ที่ระนองนะคะจังหวัดเดียวกรุงเทพปริมณฑลหนักสุดเลยวันนี้ 70% ของพื้นที่ค่ะก็ถือว่าต้องเตรียมรับมือเนาะสำหรับชาวกรุงเทพนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ทางกรมอุตุบอกว่าจะมีพายุโซนร้อนชื่อว่านาราหรือนารานี่แหละนะคะที่บริเวณอ่าวตังเกียนะคะแล้วก็จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่จะพัดปกคลุมทั้งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะคะอันนี้วันนี้ไปจนถึง29ค่ะที่จะต้องรับมือกับพายุโซนร้อนลูกนี้นะคะนาร่าที่ว่านี้ส่วนช่วงปลายเดือนนะคะ27-29ทั่วทุกภูมิภาคจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ถกหนักถึงหนักมากนะคะส่วนร่องมรสุมยังคงพาดผ่านประเทศพม่าลาวตอนบนอยู่นะคะก็อาจจะทำให้ไทยได้รับผลกระทบด้วยนะคะไอตัวพายุโซนร้อนนาร่าเนี่ยมันมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของจีนนะคะแถวมณฑลกวางซีนะวันนี้กับพรุ่งนี้นะคะ24-25มันไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยก็จริงแต่ก็มีผลกระทบนิดหน่อยใครที่จะเดินทางไปจีนนะคะไปกวางซีเนี่ยก็ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะคะสำหรับเรื่องของฝนฟ้าเนาะในช่วงที่เราต้องรับมือโอ้ประเทศไทยเจอหลายอย่างเนาะเจอสารพัดสารเพทุกเรื่องราวที่หนักสุดวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366นะใครที่จะโทรเข้ามาในช่วงบอกข่าวเล่าความนะคะก็โทรได้ค่ะที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเราเจอหนักก็คือเรื่องของ3จังหวัดชายแดนใต้นะคะตอนนี้ที่คงจะต้องติดตามสถานการณ์กันเป็นรายชั่วโมงเลยนะคะเป็นรายชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะสำหรับในส่วนของภาคใต้นะคะโอ้เป็นอะไรที่น่าห่วงมากๆณขณะนี้นะคะมีขนาดเมื่อคืนก็ยังคงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยนะคะก่อนหน้านั้นก็มีป่วน51จุดเป็นอย่างน้อยนะคะที่กรณีคนร้ายนะคะยิงตำรวจชุดสืบของสถานีตำรวจภูธรตากใบขณะเข้าไปปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านเมืองฉลามตำบลไพวันอำเภอตากใบนราธิวาสตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะคะวันที่2สิงหาคมแล้วเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายนะคะนั่นคือดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วกับตาสิบตำรวจอัมรานฮะซึ่งภายหลังเกิดเหตุนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สืบสวนต่อ

0: รวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องจนสามารถระบุตัวผู้เกี่ยวข้องได้อย่างน้อย16คนแล้วไปควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการสักถามมา13คนนี่นะคะในเหตุการณ์ครั้งนี้มีการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่มีเสียชีวิต2รายแล้วก็มีผู้ที่อยู่ระหว่างการหลบหนี1รายจากจำนวนคนที่เข้าสู่กระบวนการสักถาม13รายเนี่ยปัจจุบันนี้ปล่อยตัวกลับบ้านแล้ว4รายนะคะก็ปล่อยตั้งแต่วันแรกๆเลยนะคะก็ทยอยปล่อยมา4รายที่ว่านี้ส่วนบุคคลที่พบพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายก็ออกหมายจับไปแล้ว7รายแล้วอยู่ระหว่างการแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินการขอศาลออกหมายจับอีก2สรุปภาพรวมมีคนที่ถูกควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว9รายเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามผู้หลบหนีพร้อมขยายผลการตรวจสอบคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนหรือว่าอำนวยความสะดวกในการก่อเหตุแล้วก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งตำรวจก็ยืนยันว่าโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะตรงๆซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามพยานหลักฐานและก็กระบวนการยุติธรรมนะคะแต่ว่าส
1: ุ
0: ดท้ายก็เกิดเหตุนะคะขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงเมื่อคืนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะในส่วนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะตรงๆ
1: ครับผมสวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะก
1: ็ปวด
0: มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบโหดร้ายมากเนาะเนี่ย
1: ครับ
0: เมื่อคืนนี้ก็เกิดที่ปานาเระนะคะที่ปานาเระเมื่อคืนนี้มีลอบวางระเบิดนะตำบลพ่อมิ่งส่งผลให้แรงสะเทือนไปถึงบ้านเรือนประชาชนด้วยนะคะมีรถขยะมีรถดับเพลิงของเทศบาลตำบลพ่อมิ่งถูกเผาทำลายยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะเดี๋ยวรายละเอียดวันนี้เช้านี้ก็คงจะชัดเจนนะเพราะว่าที่นั่นพอช่วงกลางคืนเนี่ยมันรู้สึกมันน่ากลัวนะ
1: ครับ
0: พอช่วงค่ำอ่ะ
1: มีคลิปหนึ่งนะที่กลุ่มคนร้ายอ่ะพี่ที่เขาจะไปเผาทำลายร้านสะดวกซื้ออ่ะแต่อันนั้นเนี่ยเขาก็ยังคือต้องบอกว่ายังดีที่ให้พลเมืองดีเนาะให้บรรดาพนักงานให้บรรดาคนที่ซื้อของอยู่เนี่ยออกไปให้หมดอ่ะกลับไปให้หมด
0: ใช่ประกาศที่จะประกาศใช่แต่ว่าโอ้โหถืออาวุธมาแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลยเนาะ
1: คือ
0: เอาจริงๆนะเหมือนบ้านป่าเมืองเถื่อนเหมือนกับย้อนกลับไป50ปีที่แล้วเลยอ่ะคุณ
1: โอ้ใช่
0: เนาะเห็นภาพแล้วรู้สึกว่าโอ้โหอะไรมันจะน่ากลัวขนาดนั้นเน
1: า
0: ะถืออาวุธมาแล้วก็ประกาศออกจากร้านแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้สัญญาณยิงปืนแล้วก็พากันหนีแล้วก็นั่นแหละเห็นในคลิปเลยเซเว่นโดนเผาไปมันเหมือนไม่มีคืนมีแฟนจริงเนาะ
1: กับกลุ่มนี้เน
0: าะใช่ค่ะ
1: ดูเหมือน
0: เขาต้องการไหนอ่ะ
1: เขาต้องการประกาศศักดาให้เห็นแล้วว่าถ้าเกิดว่าเขารวมกำลังแล้วเนี่ยเขาจะสามารถก่อเหตุได้ที่ไหนยังไงบ้างเนาะ
0: นั่นสิแล้วก็ไอ้เรื่องว่าโดนเฮลิคอปเตอร์กราดยิงลงมาอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะแต่ว่าได้รับการยืนยันจากทางกรมน.บอกว่าไม่มีการยิงจากเฮลิคอปเตอร์นะคะแล้วก็กองทัพด้วยนะคะเมื่อวานนี้ทางโฆษกกองทัพบกก็บอกว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทั้งในมิติทางยุทธการและยุทธวิธีเพราะว่าการใช้อากาศยานในพื้นที่ชายแดนเนี่ยมีไว้เพื่อการลาด

0: ตระเวนและตรวจการทางอากาศเท่านั้นไม่เคยมีการนำเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธมาใช้โจมตีเป้าหมายการใช้กำลังอาวุธต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้เจ้าหน้าที่จะใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายเสมอสามารถเห็นได้ชัดเจนจากการปฏิบัติการที่ผ่านมาเช่นการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ต้องสงสัยตามหมายจับคือถ้าไม่มีการต่อสู้ขัดขืนหรือว่าใช้อาวุธทำร้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไม่มีการใช้อาวุธจับเจ้าหน้าที่อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นทางพลตรีวินไทยสุวารีบอกว่าการใช้อาวุธจะดำเนินการในลักษณะเพื่อป้องกันตัวภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักสากลทีนี้ไอ้ข้อมูลเนี่ยคือนอกจากจะเป็นการสร้างกระแสข่าวที่ยังไม่ผ่านกระบวนการที่เหมาะสมแล้วก็จะมีลักษณะเป็นข้อมูลเพียงด้านเดียวก่อให้เกิดความสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่ประสานงานหรือสอบถามผ่านช่องทางการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงโดยเฉพาะข้อมูลหลายอย่างในพื้นที่ชายแดนใต้ไม่สามารถตัดสินได้จากการบอกเล่าเพียงฝ่ายเดียวก็เลยต้องมีองค์ประกอบอื่นมาร่วมพิจารณาด้วยนะคะคืออันนี้คือสร้างความตื่นตระหนกกับประชาชนมากที่ปล่อยข่าวว่าเฮลิคอปเตอร์สาดยิงวัยรุ่นในพื้นที่ค่ะน้องลงยิงจากข้างหน้าทะลุสะโพกยิงสะโพกทะลุข้างหน้าอะไรก็ไม่ทราบอันนี้คนที่โพสต์ก็คือสส
1: ครับเขาจะหัวคนที่ได้ยินข่าวนี้ที่อยู่ตรงนั้นนะพี่นะเป็นเราก็หนีเป็นเราก็ตกใจอ่ะ
0: แน่นอนค่ะฮะก็นี่แหละซึ่งทางกองทัพก็ยืนยันแล้วว่าไม่มีนะคะไม่มีการใช้เฮลิคอปเตอร
1: ์
0: ในการจะยิงโอ้โหต้องยิงยังไงแบบไหน
1: ครับ
0: นะคะนี่ค่ะก็เป็นเรื่องที่สร้างกระแสพอสมควรนะคะเนี่ยแล้วก็ท่านฝากนะคะว่าขอให้สังคมแล้วก็ผู้บริโภคสื่อนะคะพิจารณาด้วยความระมัดระวังเนื่องจากว่าพฤติการแบบนี้อาจจะเข้าข่ายการใช้กลยุทธ์สื่อสารเพื่อชี้นำสังคมแล้วก็การสร้างทัศนคติเชิงลบต่อเจ้าหน้าที่รวมถึงหน่วยงานของรัฐค่ะ
1: โอ้
0: ค่ะโอ้โหตอนนี้ในชายแดนใต้ยังหนักอยู่นะคะต้องบอกว่าหนักหน่วงเลยก็ว่าได้นะ
1: ต่อ
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะนาราธิวาสเนี่ยมันทำให้เห็นเลยนะว่าเขาเนี่ยแฝงตัวอยู่ในทุกหย่อมหญ้าจริงๆอย่างนี
0: ้ก็คืออยู่กับชาวบ้านนั่นแหละอยู่กับชาวบ้านจริงๆนะคะมันก็เลยแยกยากมากเนาะแยกยากเลยอันไหนโจรอันไหนชาวบ้านน่ะเพราะนั้นก็ฝากนะคะพี่น้องประชาชนช่วยกันแจ้งนะคะว่ากลุ่มโจรเนี่ยเป็นใครยังไงชี้เบาะแสกันด้วยนะคะมีสายรออยู่หนึ่งสายแล้วค่ะ
1: ครับผมรับสายกันครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: จากสกลนครนะคะคุณโงนนะคะ
3: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอยู่อำเภออะไรของสกลนครคะพี่โงน
3: อำเภอบากค่ะ
0: กุดบากนะคะเชิญค่ะ
3: อ
0: ่ะ
3: ยังไม่ค่ะค่ะ
0: เดี๋ยวอีกทีนึงพี
1: ่
0: สัญญาณมันวูบไป
1: พอดีเดี๋ยวมันขาดพอดี
0: ใช่มันหายไปจังหวะนั้นพอดีอีกทีนึงค่ะเรื่องอะไรนะคะ
3: บัตรสวัสดิการ
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเรื่องเด่นเลยค่ะเชิญค่ะ
1: จะเป็นสัญญาณไม่ดี
3: เขาใช้ค่ะก็ให้น้องสาวคนลงทะเบียนให้ลงจะแอปพลิเคชันทางลัดอะไรเงี้ยค่ะ
0: น้องสาวลงทะเบียนให้พอถึงเวลาประกาศก็ไม่มีรายชื่อถูกไหม
3: ที่บอกว่าลงทะเบียนเลย
0: ไม่มีชื่ออยู่เลย

0: เลย
1: ไม่มีเลยค่ะ
0: ไม่มีเลยก็อุทธรณ์ก็ไม่ได้ถูกไหมคะ
1: เป็นเวลาทำนะเขาบอกพะลงสมัครแล้วดูกับน้องเหมือนกัน
0: น้องบอกว่าลงแล้ว
1: ลงค่ะลงผิดผัดแล้วไปกว่าจะได้นะคะกว่าจะได้จริงจับลูกเลย
0: แต่สุดท้ายก็ไม่มีชื่อ
1: ไม่มีชื่อแต่ตอบถาม

0: ยินตรงนั้นได้ยินไหม
1: ไม่มันขาดมันขาดครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วเดี๋ยวเรา
0: ไม่ได้เลย
1: อีกทีนึงเนาะให้น้องเมย์โทรใหม่อีกที
0: น้องเมย์จะไม่โทรอีกทีนึงจับใจความไม่ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเคสแบบนี้หรือว่าลงทะเบียนออนไลน์ไปแล้วก็พอถึงเวลาประกาศผลก็ไม่มีชื่อเหมือนเดิมเดี๋ยวรอสักครู่นะคะจะได้คุยกับพี่งนใหม่
1: ม
0: ี
1: สองอย่างนั่นสินะหรือว่าตอนลงนั้นได้รับการยืนยันว่าลงหรือยังอะเนาะ
0: บันทึกนี่หรือเปล่า
1: ครับ
0: ใช่ไหมได้บันทึกข้อมูลไหมเจ้าหน้าที่ถึงไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างเงี้ยอุทธรณ์ไม่ได้น้องเอาจริงๆถ้า
1: เพราะเหมือนมันยังไม่เนาะกระดุมเม็ดแรกของป้า
0: ไม่มีอะไรที่
1: กระดุมเม็ดแรกมันยังไม่ติด
0: ค่ะมันยากเลยแหละถ้าเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวอีกทีหนึ่งค่ะพี่โมนมาหรือยังพี่โมนคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะมีคนเสนอความคิดเห็นว่าต่อไปในพื้นที่ก็ห้ามพกปืนรอโจรมายิงอย่างเดียวอันนี้ก็ประชดนะคะคุณแดงบอกขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ทุกคนด้วยนะคะสามจังหวัดชายแดนนะคะชาวบ้านไม่กล้าแจ้งหรอกค่ะเพราะว่าอาจจะมีคนของโจรแฝงตัวอยู่ในคราบเจ้าหน้าที่เหมือนในละคร
1: โอ้
0: มันหนักนะคือตอนนี้มันระแวงกันไปหมดแล้วเนาะระแวงชาวบ้านก็ระแวงเจ้าหน้าที่ก็ระแวงชาวบ้านนี่แหละค่ะอ๋อใช่ค่ะคุณย่าป้ายแดงสงสารพี่น้องชาวใต้จริงๆเนาะ3จังหวัดนะคะด่านเยอะแยะตำรวจมากมายแล้วผู้ร้ายมาได้ยังไงอันเนี้ยก็น่าคิดนะพี่เนาะมีมังสวิรัติพี่โงนมาหรือยังก็ถ้าไม่มีรายชื่ออ่ะถ้าพี่โงนไม่มาติดต่อไม่ได้แล้วนะคะอุทธรณ์ไม่ได้ค่ะน้องดง
1: ครับ
0: ไม่มีรายชื่อประกาศแล้วไม่มีรายชื่อในบัตรประชารัฐอาจจะเกิดจากการไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติหรือข้อมูลตกหล่นก็ได้นะคะในทางแก้ไขก็คือไปตรวจสอบก่อนดูว่าติดปัญหาเรื่องรายได้ไหมมีกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือเปล่าเงินฝากพี่งอนมาแล้วนะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ชัดขึ้นแล้วเชิญค่ะอีกทีหนึ่งลงทะเบียนแล้วชัดเจนแน่นอน
2: ค่ะลงแล้วน้องสาวเขาลงให้ก็ดูด้วยกันอยู่ค่ะแล้วสีเขียวมันขึ้นบอกว่าลงทะเบียนสำเร็จ
0: อ๋อขึ้นแล้วว่าลงทะเบียนสำเร็จพอประกาศรายชื่อก็ไม่มี
2: ให้น้องสาวเขาไปดูอะค่ะให้คนเขาดูสองสามครั้งธนาคารก็ไปเขาแนะนำให้เสร็จแล้วแต่พวกธนาคารเขาทำอะไรไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ลงทะเบีย
0: นเขาบอกว่าไม่มีการลงทะเบียน
1: แล้วเราได้เลยได้ไปติดต่อหน่วยไหนไหมฮะหรือมันก็ไม่ได้ไปติดต่ออะไรเ
2: นาะติดต่อธนาคารพร้อมมาบ้านการนำไปเราไปทบทวนอีกทีไปทบทวนผิดไปทบทวนอีกทีไปอีกเขาก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ลงทะเบียนรอลงทะเบียน
1: อ๋อใช่ไม่ได้ลงทะเบียน
0: แต่ตอนไม่มีไม่มีข้อมูลในระบบเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลตกหล่นแล้วล่ะ
1: แต่ตอนน้องสาวลงเนี่ยเขายืนยันว่าลงแล้วได้เรียบร้อยแล้วใช
2: ่
1: ไหมฮะ
2: ค่ะดูด้วยกันค่ะแต่จะอยู่ด้วยกันกับสามีค่ะสามีก็อายุ68ปีนี้ค่ะเขาก็ป่วยติดเตียงช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยแบบลำบากมากค่ะ
1: ต้อง
2: ใช้ไฟค
1: ่
2: ะใช้ไฟก็เสียไฟตลอดเพราะว่าเขาอยู่กับยังลมค่ะที่นอนลม
1: คร
2: ับก็เป็นผู้ป่วย
1: ตอนนั้นลงผ่านมือถือหรือว่าลงยังไงฮะลงผ่านมือถือหรือว่าใช้คอมที่บ้านหรือยังไงครับ
2: มือถือน้องสาว

0: เขาไม่ได้ทำมือการลงจากมือหรือพูดชัดค่ะ
1: อ๋อแต่ไม่ได้
0: แต่ที่นี้ไป
2: ไม่ได้ลงทะเบียนเลย
0: อีกทีนึงค่ะผู้ใหญ่แนะนำไปอำเภออีกทีนึงเอาไปอำเภอเขาบอกว่าก็ทำอะไรไม่ได้พวกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็คุณไม่ได้ลงทะเบียนพอมาลงหาอีกประหลัดอีกคนนึงเขาแนะนำพาเดินมาหาเขาบอกว่าแนะนำมาไปหาโน่นเผื่อจะมีทางช่วยเหลือได้ไปอะไรทางอำเภอไม่มีแล้วก็บอกว่าไปจังหวัดละกันไป
1: โอ้โห
0: จังหวัดแล้วกันโอ้ทีนี้ยายงูจะไปยังไงคะยากจนก็ยากจนจะตายอยู่แล้วก็มีแต่เงินน่ะผู้สูงอายุกับผู้ป่วยติดเตียงของเขาอะค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นก็ยัง
0: ถืออยู่เลย
2: มันทำอะไรไม่ได้แล้วแสดงว่ายายงูเนี่ยไปมาทุกที่เลยน้องดงแต่แนะนำว่าให้รัฐบาลช่วยเหลือในกลุ่มเปราะบางอันนี้ก็ต้องให้พม.เข้าช่วยแล้วค่ะน้องดง
0: ไปจังหวัดจะต้องค่าสร้างเหมารถก็ประมาณ7-8 โลค่ะที่คนเดินที่ไหนไปนะคะ
2: ค่ะเข้าใจค่ะ
0: บ้านจะตายแต่ว่าจะไปรับจ้างก็มีคนจ้างกว่าจะทำอะไรอ่ะกับผู้ป่วยกับผู้ติดเตียงสามีนะคะแล้วก็กว่าจะทำให้เขาทุกอย่างได้ก็ยากลูกสาวก็ยังเรียนหนังสืออยู่นี่ค่ะมอสสามค่าต้องไปเรียนหนังสือก็1,000 บาทก็ใช้เงินตรงนี้ค่ะไปยันตีวันหนึ่งลูกสาวเอาไปใช้20 บาทเองนะคะ
1: โอ้เป็นเนี่ย
0: จันบอกว่าตายแน่เลยไหนจะค่าไฟล่ะคะถ้ามีบัตรสวัสดิการเราต้องใช้บัตรตัวตาค่ะอยู่กับพี่ต้องใช้เตียงล้ม
1: ครับมันสะท้อนความเนาะบกพร่องนะฮะของระบบนะพี่นะ
2: ใช่มันมี
1: เราลงไปแล้วอ่ะมันทำไมเป็น
2: มันมีช่องมันมีช่องว่างแล้วจริงๆอันเนี้ย
0: นะคะยากจนจริงๆอ่ะยาก
2: เข้าใจก็ถ้าอย่างนั้น
0: ให
2: ้ผู้นำหมู่บ้านก็ให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำหมู่บ้านอบต.นะคะอันนี้เสนอไปที่พม.ก็เป็นกลุ่มเปราะบางอาจจะมีวิธีการช่วยเหลืออย่างอื่นค่ะ
0: ไปแล้วเขาแนะนำฉันเองค่ะเขาจ
2: ด
0: เ
2: บอร์มาให้
0: แล้
2: ว
0: ให้ไปเองไปอำเภอไปแล้วค่ะกว่าจะไปได้ฉันก็ลำบากแค่ตายไปที่ตามที ่
2: เขาบอกมา
0: ใน4 ครั้ง5 ครั้งแล้วค่ะต้องทิ้งคนป่วยไป
2: ค่ะลูกสาวที่เรียนอยู่อายุเท่าไหร่นะคะอ
0: ย
2: ู่
0: ม.3ค่ะโรงเร
2: ีย
0: นบาง
2: ม.3เองอ๋อค่ะเนาะก็พยายามให้เขาเรียนจบฉันม.3เนาะเบื้องต้นก่อนเนาะ
0: ค่ะก็พยายามอยู่
2: ค่ะก็เดี๋ยวให้ทางนั่นแหละกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะคะช่วยหรือว่าให้พม.คือถ้าแบบเราไม่คือไม่มีอาชีพจริงๆเนาะเนี่ยให้พม.เขาช่วยค่ะกรมประชาสงเคราะห์เลยน้องร่องเนาะ
1: ใช่ครับ
2: 300
0: ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เขาก็ไม่บอกเขาก็ไม่ทำอะไรให้แหกค่ะพยายามอยู่นี่ทุกวันก็คุยกับผู้ช่วยเขาอยู่จะทำยังไงได้ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีทางช่วยเหลือได้อยากฝากบอกหน่อยแล้วกันฝากบอก
2: คุณ
0: หน้าที่เกี่ยวข้องนั้นมาดูแลหน่อยแล้วกันลูกสาวก็เรียนหนังสืออยู่นี่ถ้ายายไปรับจ้างได้มีคนจ้างตลอดยายก็ไม่ลำบากไปครึ่งวันพอได้เงินลูกสาวไปโรงเรียน
2: ค่ะค่ะก็เดี๋ยว
1: ให้กำลังใจ
2: ฝากผู้ใหญ่บ้านเนาะพี่กับ
1: ผม
2: หมู่ที่เท่าไหร่คะ
0: หมู่ที่6ค่ะหมู่ที่6ตำบลนาม่องค่ะอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนคร
2: นะคะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยหน่อยนะคะเราก็ครัวนี้เนาะค่ะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแหละนะคะคุณป้า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะ
1: เป็นกำลังใจนะครับ
2: นะคะ
0: จ้าขอบคุณมากค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: มีบางหมู่บ้านเขาบอกว่าผู้นำชุมชนตามถึงบ้านเลยประมาณว่า
1: ตามถึงบ้าน
0: ช่วยเหลือช่วยเหลือนะคะเนี้ยนะคะผู้นำชุมชนต้องช่วยกันตั้งแต่แรกอะเนาะไม่งั้นพอข้อมูลมันเข้าสู่ระบบแล้วมันแก้ยากแล้วนะคะ
1: น
0: ี่ค่ะ
1: อันนี้ก็เหมือนเป็นตัวแทนของกลุ่มที่มันระบบมันผิดพลาดนะ
0: ใช
1: ่ครับ
0: พอผิดพลาดแล้วก็ผิดพลาดเลยแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่ว่าเขาจะเปิดอีกก็จะอะไรอย่างนี้เนาะเนี่ยมันเป็นปัญหาเน
1: า
0: ะ
1: สัปดาห์ก่อนเราก็มีอย่างนี้นะพี่สีเนาะที่แบบว่า
0: ค่ะ
1: ที่แบบว่าลงแล้วไม่สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยลงคิดว่าลงสำเร็จแต่ระบบขึ้นว่าไม่สำเร็จ
0: ใช่แต่เมื่อกี้กรณีของป้าโงนเนี่ยแกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันระบุว่าลงทะเบียนสำเร็จขึ้นเขียวค่ะก็ขนาด
1: ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
0: เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เนาะ
1: มันเป็นเรื่องใหญ่มันมีความหมายกับคน
0: มันมีใช่มันมีค่ามากเ
1: ลยเนาะโอ้ใช่ใช่
0: คือเราแค่ฟังรู้สึกว่าชาวบ้านเป็นทุกข์อะเนาะไม่รู้ว่ามันรู้สึกเราก็พลอยที่รู้สึกทุกข์ไปด้วยนะคะฝากเจ้าหน้าที่นะคะต้องรอบคอบนิดนึงเนาะ
1: ครับ
0: ในการทำระบบอะไรแบบนี้

0: มาดูข่าวเรื่องของคุณครูสักหน่อยนึงก็นิดนึงก็ได้นะคะปัญหาหนี้ครูกี่ปีก็ยังไม่คือยังแก้ไม่ได้อ่ะคุณครู
1: บ
0: างคนนะคะล้มละลายคือกู้กันจนล้มละลายก็มีล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการนะคะบอกว่ากำลังจะขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวันเสาร์เนี่ยท่านรัฐมนตรีประเสริฐรัฐมนตรีว่าการลงพื้นที่ที่กาญจนบุรีก็ไปเยี่ยมโรงเรียนหนึ่งแถวท่ามะกานะคะแล้วก็ไปดูสากลออมทรัพย์ครูที่นั่นด้วยเพื่อรับฟังปัญหาแล้วก็หาทางแก้ไขเกี่ยวกับหนี้ครูนะคะคือเขาบอกว่าสากลออมทรัพย์ครูที่กาญจนบุรีเนี่ยเป็นโมเดลของความสำเร็จในการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูได้เขามีกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบส่งผลให้หนี้สินของคุณครูลดลงอย่างมีระยะสำคัญก็ทำยังไงก็บอกว่าเมื่อเร็วๆนี้กระทรวงเนี่ยทำข้อตกลงกับธนาคารออมสินในการลดดอกเบี้ยให้กับบรรดาคุณครูนะคะจากเดิมเนี่ยแต่ละคนต้องเสียดอกเบี้ยประมาณ 6-7% ต่อปีก็ลดลงเหลือ 3.5% ต่อปีให้มีผลไปจนถึงธันวาคมปีหน้าเลยแล้วก็พอหลังจากนั้นเดือนมกราคมปี71ไปต้นไปจะใช้อัตราดอกเบี้ย MLR-2% ต่อปีปรากฏว่าที่นั่นเนี่ยมีเรียกว่าคุณครูเนี่ยทยอยจ่ายหนี้แล้วก็เริ่มมีวินัยทางการเงินกันมากขึ้นนะคะและปัจจุบันนี้เชื่อไหมว่าอีกสมาชิกจากพนักกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูเขาเรียกว่าชพคด้วยนะกับชาพนักกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูกับบุคลากรทางการศึกษาตอนนี้คู่สมรสถึงแก่กรรมเนี่ยมีหนี้อยู่ประมาณล้านกว่ารายค่ะน้องดุ้ง
1: โอ้ครับ
0: โอ้โหจริงจังมากนี่เป็นหนี้กันแบบจริงจังสุดท้ายแล้วไม่มีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพคือบางคนน่ะเงินเดือน 40,000-50,000 นะในแต่ละเดือนในถูกหักไม่เหลือเงินใช้จ่ายในแต่ละวันเลยค่ะแล้วสุดท้ายคือก็ต้องไปหาเงินกู้เรื่อยๆเพื่อเอามาใช้ในชีวิตประจำวันประมาณนี้ค่ะหักโดนหักหมดเลยแล้วก็ทางรัฐมนตรีประเสริฐบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยไปเจรจาหลังบ้านกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อขอวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมาปล่อยกู้ให้กับครูเพื่อแก้ปัญหาคือว่าอย่าให้ครูต้องเสียดอกเบี้ยแพงคือไม่อยากให้เกิน104จากการพูดคุยเบื้องต้นบอกว่าธนาคารดังกล่าวมีการส่งสัญญาณเชิงบวกมาอ๋อแต่ยังไม่ได้กู้นะคือเขายังไม่ให้แต่ว่าส่งสัญญาณเชิงบวกว่าน่าจะได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยครูส่วนใหญ่ที่เป็นลูกหนี้นะคะลูกหนี้ชั้นดีนะที่เขาหักเงินผ่านระบบเงินเดือนโดยตรงอ่ะเขาก็บอกว่าจะไม่กู้เพิ่มแล้วจะไม่กู้เพิ่มอันนี้เรื้อรังมานานมากหลายสิบปีนะคะครูเป็นหนี้อยู่เป็นล้านคนก็ทำยังไงอ่ะก็ต้องไปนี่แหละไปดูโมเดลของกาญจนบุรีนะคะว่าเขาทำยังไง
1: yeah.
0: เขาสำเร็จเขาบอกเขาทำสำเร็จเป็นระบบนะคะอย่าแค่ชาวบ้านเลยขนาดครูที่มีแบบเงินเดือนประจำอ่ะน้องนุ่มไม่ใช่น้อยนะครูเงินเดือนเยอะนะแต่ก็นั่นแหละเป็นหนี้เป็นเยอะมากนะคะนี่ค่ะก็ให้กำลังใจแหละไม่รู้จะทำยังไงเนาะบางคนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายก็ต้องคือเมื่อก่อนก็บอกว่าต้องพ้นจากราชการนะคะเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังจะมีกฎหมายฉบับใหม่ว่าไม่ต้องพ้นจากราชการได้ไหมถ้าล้มละลายเกี่ยวกับเรื่องการเป็นหนี้แต่ถ้าเกี่ยวข้องกับการทุจริตอันนั้นพ้นนะคะก็คือต้องพ้นจากราชการเหมือนเดิมไปแต่ว่ากฎหมายฉบับใหม่ถ้าเป็นหนี้แล้วเป็นบุคคลล้มละลายอาจจะไม่ต้องออกจากราชการแต่ว่าถ้าเป็นฉบับเก่าต้องพ้นเลยพ้นเลยค่ะ
1: โอ้ยี่ผลยี่ไม่มีเงินมาใช้หนี้นะ
0: โอ้ก็ล้มก็คือล้มไปเลยเนาะยากมาก

0: ค่ะมีกระจุดบอกว่ามีที่ขายที่มีรถขายรถมาชำระหนี้ครับคุณรัชลินบอกเพราะอะไรล่ะคะเงินเดือนทั้ง 4-50,000 ยังเป็นหนี้ก็ไม่รู้อ่ะอยากไม่ก็อยากมีนั่นแหละก็ซื้อรถซื้อรถซื้อหนี้ลงทุนอะไรประมาณนี้เนาะส่วนใหญ่ที่เป็นหนี้กันอ่ะคุณครูอ่ะเนาะแล้วก็สุดท้ายมันก็แก้ไม่ได
1: ้ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เดี๋ยวลองดูลดดอกเบี้ยลดดอก
0: ค่ะลดต้นลดดอกได้ไหมลดต้นคงไม่ได้หรอกเนาะเพราะว่ามันเป็นหนี้ที่กู้มาในระบบนะไม่ใช่หนี้ลดต้นคงไม่ได้หรอก
1: ครับผมส่วนสถานการณ์ใต้ที่เกินไปนะครับเมื่อคืนนี้ก็รอบวางเพลิงลงรถนะพี่สีเนาะ
0: ครับ
1: ของสำนักงานเขตเทศบาลนะฮะแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอปานาเระนะครับจังหวัดปัตตานีก็ถือว่าเป็นคืนที่สองติดต่อกันแล้วนะที่เกิดเหตุความไม่สงบเมื่อคืนในคนร้ายไม่ต่ำกว่า6คนนะอย่างเขาบอกนะครับบุกไปที่โรงรถของเทศบาลประกาศศักดานะครับนะเผารถเสียหายไป3คันเป็นรถเก็บขยะรถดับเพลิงอย่างเงี้ยรถกระบะสะพานอย่างเงี้ยรถที่ทำประโยชน์ของนั้นเลยอ่ะโอ้โหเผาวอดเลยนะฮะนะครับก็ไม่รู้ว่าต้องการอะไรนะผมฟังจากที่คุณสันติวิธีครับพรมบุตรนะฮะอดีตผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยเรานะพี่เขาได้มีโอกาสไปเจอกับแกนนำของกลุ่ม BRM เมื่อประมาณปี68นะฮะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยแกนนำ BRM เนี่ยนัดเขาที่ชายแดนไทยมาเลเซียนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเปิดใจพูดคุยกัน
0: ค่ะ
1: ก็มีโอกาสถามว่าตอนนี้สมาชิกนะคะของ BRM เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งแกนนำก็บอกว่าอยากจะรู้ว่าแกนนำอยากจะรู้ว่าสมาชิกเขาเนี่ยนะฮะระดับก่อเหตุเนี่ยระดับเนี่ยที่ลงมือก่อเหตุมีกี่คนเนี่ยให้ดูเวลาที่เกิดสถานการณ์ขึ้นแล้วก็ทำให้เห็นเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เห็นว่าหลายจังหวัดเนี่ยเขาคุมได้นี่คือวิธีการที่จะต่อรองกับรัฐบาลนะฮะเขาบอกว่า BRS รุ่นใหม่เนี่ยนะกลุ่มผู้ก่อการร้ายรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเลือกใช้วิธีก่อเหตุแล้วค่อยเจรจาจะไม่เหมือนยุคก่อนที่จะมีการเปิดโต๊ะเจรจากันอย่างที่เราเคยเห็นนะพี่ว่ามีการเปิดโต๊ะเจรจากลุ่ม BRN เพื่อทำให้เกิดสันติหรืออะไรอย่างเงี้ยตามนะแต่ว่ายุคสมัยเนี้ยมันจะเป็นยุคที่แบบเนี่ยเขาจะเลือกวิธีอย่างเงี้ยคือก่อเหตุก่อนแล้วค่อยอยากเจรจามาเจรจากันว่าเขาต้องการอะไรก็ยุคสมัยก็เปลี่ยนไปนะฮะเนาะแต่ถึงบอกอย่างดียังดีอย่างหนึ่งที่ไม่ทำร้ายคนบริสุทธิ์แต่ของคือทรัพย์สินนี่วอดเลยนะพี่เนาะวอด
0: จะหายไม่หนักมากใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็คือจะป่วนแล้วก็สร้างสถานการณ์แบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหม
1: ก็เพื่อเปิดทางเจรจาจะป่วนก่อนแล้วเพื่อเรียกร้องอยากได้อะไรก็เขาคิดว่ารัฐบาลต้องฟังเขาแล้วทีนี
0: ้ค่ะก็นายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยย้ำเลยว่านั่นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งหมดเพราะว่าในช่วงหลังรัฐ

0: มาดำเนินการเต็มที่จึงมีการตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามแต่ก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าจะต้องท้อถอยหรือว่าถอยร่มหรือเปลี่ยนแนวทางในการทำงานยังคงดำเนินการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่อไปอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดของเถื่อนเช่นบุหรี่ถามว่าแล้วเรื่องการข่าวที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่รู้เรื่องหน้ากันสักทีนายกบอกว่าการข่าวมีมาตลอดแต่การกระทำที่ไม่สงบหากดูจากรูปแบบที่มีการรายงานมาคือเขาไม่ได้มุ่งไปที่ชีวิตแต่เป็นลักษณะก่อกวนทำให้เกิดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการส่งสัญญาณแล้วก็เป็นการโต้ตอบกับฝ่ายรัฐแต่ทางการไม่ได้ถือว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเปลี่ยนแปลงแนวทางในการทำงานจะถามว่าไม่เน้นในเรื่องของการเจรจาหรอนายกบอกว่าการเจรจาเป็นขั้นตอนที่มีความพยายามอยู่ซึ่งคิดว่าระหว่างการเจรจาก็ไม่ควรมีเหตุร้ายแต่ถ้าฝั่งของเขาไม่หยุดก่อเหตุเรื่องของการเจรจาก็เป็นเรื่องเจรจาไปส่วนเรื่องการป้องกันประชาชนการต่อสู้เพื่อไม่คนเหล่านี้เข้ามาทำลายบ้านเมืองทรัพย์สินและประชาชนก็จะดำเนินการในแนวทางของเราแต่ว่าไอ้การเจรจาเนี่ยเมื่อนักข่าวก็ไม่ได้ถามตรงๆไปว่าแล้วเจรจากับใครรู้ไหม
1: เออครับ
0: เออเจรจากับใครเจรจาที่ไหนเพราะว่าไอ้ที่จับมาได้เนี่ยหรือว่าไปเชิญมาซักถามเนี่ยเนาะส่วนใหญ่ก็ถือสัญชาติไทยนะถูกป่ะมันไม่ใช่ต่างชาติไม่ใช่อะไรอ่ะคนไทยด้วยกันทั้งนั้นนะถือบัตรประชาชนนี่แหละนี่ค่ะแต่ว่าเราก็เรียกว่าผู้ก่อการร้ายอยู่อย่างเงี้ยชาวบ้านก็ผวาสิครับเขาดูจากร้านสะดวกซื้อเนี่ยแล้วจุดนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าก็โดนอยู่บ่อยเหมือนกันนะในช่วงเวลาเดียวกัน51จุดเนี่ยนะคะมันน่ากลัวมาก
1: เหรอ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
11: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุข

ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหา

0: วัชระราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามา

0: มาแล้ว 6:15 น.นะคะกับเช้าวันจันทร์24 สิงหาคม 2569นะคะก็เป็นเพลงที่รวบรวมศิลปินเรียกว่าสมัครเล่นก็ได้นะคะเพราะว่าบางท่านก็อาจจะแบบไม่ได้เป็นนักร้องแต่ตั้งใจร้องส่งสัญญาณไปที่ขวานไทยใจหนึ่งเดียวค่ะน้องดง
1: ครับผมเน
0: า
1: ะ
0: ให้รู้สึกว่า
1: เราอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ให้กำลังใจไปนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ให้กำลังใจมันมีค่ามากเนาะถ้าเราคือแผ่นดินไทยอ่ะมันเป็นขวานทองถ้ามันขาดด้ามขวานไปมันก็ไม่ใช่ประเทศไทยนะคะ
1: คร
0: ับ
1: โ
0: อ้เนี่ยค่ะก็อยากให้ทุกคนเอาจริงนะถ้าในมุมที่คนเขาอยู่ใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาบอกว่าจริงๆเนาะก็เกิดมาเพื่อ

0: ื่ออาศัยอยู่ชั่วคราวตายไปไม่มีใครเอาอะไรไปได้แม้แต่นิดเดียวเลยนะคะแล้วไม่รู้เมื่อไหร่ว่าวันนั้นมันจะมาถึงนะบางคนเนี่ยนอนหลับไปเฉยๆก็มีคือแบบอ้าวเมื่อวานนี้ก็ยังดีๆอยู่นะคะไปทำงานร่าเริงแจ่มใสสดชื่นเหมือนเดิมใช้ชีวิตปกติอ้าวพอตกกลางคืนก็หลับไปเฉยๆก็มีก็ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วก็แค่นั้นเองนะเนี่ยทำไมถึงต้องแบบเอาอาวุธร้ายมากระหำมาฆ่ากันมาทำร้ายกันอันนี้ก็ไม่เข้าใจเนาะโอ้เห็นไหมระเบิดอ่ะโอ้โหไฟลุกท่วมนะแต่ละอย่างสรรหามา
1: เนาะ
0: ค่ะ
1: ฮะ
0: เราไม่ได้อยู่ยั่งยืนเป็นพันปีหมื่นปีนะคะไม่ถึงร้อยหรอกเชื่อเถอะไอ้ที่เกินร้อยนั่นน่ะโอ้โหกำไรชีวิตมากๆแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงก็คงจะทำงานกันอย่างหนักนะคะว่ามันเกิดขึ้นอะไรกันแน่โดยเฉพาะในวันเมื่อวาน23เนาะ51จุดใน3จังหวัดเลยนะคะนราธิวาสนี่มากที่สุด22จุดปัตตานี11ยะลา18ค่ะน้องดุ้งแล้วก็ที่มีการโพสต์จากสสลมดอนปัญจอบอกว่าเนี่ยข้อมูลยังไม่ตรงกันวัยรุ่นในพื้นที่ยืนยันว่ามีเฮลิคอปเตอร์ยิงเขาบาดเจ็บอยู่โรงพยาบาลแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะทางการเนี่ยหน่วยงานความมั่นคงนะคะเขาก็บอกว่าต้องระมัดระวังอย่างสูงสุดนะคะในพื้นที่ค่ะแจ้งเตือนประชาชนถ้าเขาบอกว่าอย่าออกจากพื้นที่ช่วงกลางคืนก็ไม่ควรจะออกแล้วนะ
1: ครับ
0: ค่ะขอให้ฟังตอนนี้การข่าวบอกเลยว่าล้มเหลวมากในพื้นที่นะคะ
1: เราไม่ได้รับสัญญาณเตือนอะไรมาก่อนเลย
0: ไม่มีเลยนะอย่างที่ดูที่เซเว่นน่ะโอ้โหถือปืนมาขนาดนั้นนะมันรู้สึกว่าไม่มีสัญญาณเตือนอะไรเลยนะแต่ว่าฝั่งที่มาก่อเหตุอ่ะเขาต้องอาศัยการวางแผนว่าไหมต้องวางแผนต้องระดมคนต้องระดมอาวุธระดมอะไรไม่รู้ของเขาอ่ะนี่แหละทำไมเราไม่สามารถตรวจจับสัญญาณเตือนภัยอะไรได้เลยมันมีช่องโหว่ตรงไหนอ่ะนะคะ
1: คร
0: ับ ก็ส่งกำลังใจกันอีกรอบหนึ่งนะเมื่อสักครู่นี้จากคนบันเทิงทั้งหมดนะคะที่เขาร่วมใจกันร้องเพลงนี้มาหลายปีแล้วเนาะแล้วก็ปีเพลงเนี้ยใช้ได้ตลอดนะคะนุ่นเพลงเนี้ยเอามาเปิดอยู่ได้ตลอดเลยเพราะว่าเหตุการณ์มันยังไม่สงบอ่ะ
1: ใช่แต่อยู่ตรงนี้ก็ได้แต่หวังเนาะได้แต่หวังนะครับว่าพี่น้องคนใต้จะได้อยู่อย่างแบบว่าไม่ต้องหวาดระแวงอ่ะพี
0: ่ใช่
1: ยุคนี้มันไม่ควรจะมามีเคอร์ฟิวที่แบบห้ามออกจากบ้านหลัง6โมงเย็นโอ้อะไรแบบเนี้ยมันดูโอ้โหนะครับมันดูน่ากลัวเกินไปอ่ะประเทศไทย
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: มาเปลี่ยนอารมณ์ดีกว่าเปลี่ยนอารมณ์
0: อารมณ์บันเทิงวันนี้
1: อารมณ์บันเทิงนะครับไปดูว่าคราวนี้จะบันเทิงได้ไหมนะพี่เธอเป็นหญิงสาวชาวอังกฤษคนหนึ่งนะครับพี่นะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ชีวิตเธอเนี่ยกำลังจะเรียกได้ว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบนะนี่เธออายุ36ปีนะฮะก็กำลังจะเข้าประตูวิวาห์นะครับแต่งงานกับแฟนหนุ่มของเธอนะครับที่คบหากันมานานนะคบหากันมาเนี่ยพี่6ปีครึ่งคนเราคบกันมา6ปีแล้วก็คุยกันว่าจะแต่งงานเนี่ยมันก็ทุกอย่างมันกำลังจะไปได้สวยในชีวิตเนาะนะครับปรากฏว่าก่อนถึงวันแต่งงาน7วันฝ่ายชายครับเดินมาบอกว่าผมรู้สึกว่าเราไม่ควรจะแต่งงานกันแล้วความรู้สึกผมมันไม่เหมือนเดิม
0: ความรู้สึกผมเหมือนเดิมแต่ไม่ควรจัดงานแต่งนี
1: ้
0: หรอ
1: ใช่ไม่ควรแต่งงานแล้วความรู้สึกมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วมาบอกตอนที่ก่อน7วันเนี่ยงานมันก็ถูกเตรียมไว้หมดแล้วนะครับการ์ดเสื้อแจกแล้ว

0: ถานที่ของชำร่วยอาหารดีไว้หมดแล้วนะครับโอ้โหเธอบอกว่านี่โลกมันเหมือนหยุดทั้งใบนะเหมือนกับเวลาที่เราดูในหนังเธอบอกว่ายืนอยู่แล้วแบบทุกอย่างมันหยุดไปหมดเลยนะฮะนี่ฮะเธอชื่อว่าแคทเธอรีนนะครับเป็นหญิงสาวชาวอังกฤษอายุ36ปีนะก็บอกว่าเธอก็ไม่ย่อท้อหรอกนะครับถึงแม้ว่าฝ่ายเจ้าบ่าวจะนะขอว่ายังไม่พร้อมใช่ไหมยังไม่พร้อมนะฮะเธอบอกว่า7วันนะครับก่อนแต่งมาบอกแบบนี้นะคิดเหรอว่าจะหยุดงานแต่งงานได้แม้ไม่มีเจ้าบ่าวเธอก็ตัดสินใจครับว่างานแต่งเนี่ยมันต้องเกิด
1: ต้องจัด
0: นะ
1: ต้องมี
0: ใช่ตอนแรกเนี่ยเธอถึงขั้นจะขอร้องให้กับฝ่ายชายนะครับเปลี่ยนใจอยากจะไปคุกเข่าอ้อนวอนเลยนะแต่พอเธอดึงสติกลับมาได้เนี่ยนะฮะเธอบอกว่าฉันก็ไม่สามารถที่จะแต่งงานกับผู้ชายที่ทำแบบนี้กับฉันได้เหมือนกัน
1: นะครับใจเด็ดมาก
0: เธอบอกว่าเธอจะเดินทางไปที่อิตาลีซึ่งเป็นสถานที่ที่เธอดิวติดต่องานเอาไว้นะในเมื่อนะครับทุกอย่างมันดำเนินการมาหมดแล้วเธอก็จะไปเพราะว่าเธอไม่อยากจะแคนเซิลแขกก็คือไปแล้วก็ไปบอกแขกด้วยตัวเองเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเธอนะครับในเมื่อเงินมัดจำมันก็เรียกคืนไม่ได้แขกก็ตีตั๋วเครื่องบินเพื่อนๆ เธอก็ตีตั๋วเครื่องบินไปที่อิตาลีกันไปแล้วนะครับแม้ไม่มีเจ้าบ่าวนะครับเธอก็จัดงานแต่งงานเธอก็ได้สวมชุดแต่งงานนะครับแล้วเธอก็บอกว่าการเห็นตัวเองในชุดนี้เนี่ยนะทำให้รู้สึกเธอสวยแล้วก็มีความสุขนะครับถึงแม้ว่ามันจะกลายเป็นเรื่องเจ็บปวดนะฮะก็มีแขกมาร่วมงาน30คนนะพี่สีสามสิบคนทุกคนก็ถือว่ามาปาร์ตี้แล้วก็มาให้กำลังใจเธอกันก็เปลี่ยนอารมณ์ไม่มีใครพูดถึงเรื่องความเศร้าเนี่ยมันดูที่มุมมองชีวิตนะ
1: ก็เปลี่ยนจากงานแต่งก็เป็นปาร์ตี้พบปะสังสรรค์อะไรไหม
0: ใช่แล้วก็อารมณ์ประมาณอย่างนั้นนะครับ
1: แล้วไอ้เจ้าบ่าวนี่อะไรของมันเน
0: า
1: ะ
0: ก็ไม่รู้มันหมดคนมันหมดรักมันกลัวการแต่งงานหรือเป็นยังไงไม่รู้มันนะฮะคงประมาณต้อง6ปีกว่าไม่บอกเลิกคนจะแต่งงาน7วันมาบอกเลิกและที่เธอสุดยอดอันนี้นะเธอบอกว่าส่วนฮันนีมูนแผนการฮันนีมูนที่เธอจองไว้นะเธอก็เปลี่ยนเป็นพาคุณแม่ของเธอนะฮะไปฮันนีมูนแทนสามีก็ถือว่าได้พาแม่เที่ยวด้วย
1: มันต้องอย่างนี้แหละ
0: นี่ฮะคนเรามันอยู่ที่
1: เจ้าบ่าวเนี่ยนะถ้ามันเจอกับครอบครัวพ่อตานักเลงนะน้องดงมันเหลือแต่ชื่อ
0: ใช่ไม่มันเป็นลูกกำนันเนี่ยมันเจอแบบลูกสาวกำนัน
1: สมัยก่อน
0: เหลือ
1: เจอพ่อตาเป็นลุงกำนันสมัยก่อนนะมึง
0: ทำอย่างนี้กับลูกข้าสิ่งที่พี่จับมันอยู่ที่มุมมองนะ
1: ใช่ไหมแต่จะไม่เป็นไรปล่อยไปเถอะ
0: ดีก็ต้องไปทนอยู่กันเนาะ
1: ใช่จริงแต่ว่าแหมมาบอกในช่วงเวลาเนี้ยมันใช่ที่ไหนเนาะนี่เนาะมาดูเรื่องของนางงามกันหน่อยน้องขนมชื่อขนมใช่ไหมทาลีน่าเดี๋ยวลูกครึ่งประเทศไหนทาลีน่าโบเทส
0: แค่ชื่อก็น่ารับประทานแล้วโอ้น้องขนม
1: คว้ามงกุฎMiss Universe Thailand ประจำปีนี้ไปนะคะ
0: ครับผม
1: เมื่อคืนนี้อ๋อก็ประกวดการไม่ได้ดูชมเธอบอกว่าคาริน่าก็ไม่รู้ว่าตัวเองชนะเหมือนกันตอนได้ก็ตกใจนะแต่ไม่รู้ว่าทำไมเช้าวันนี้คาริน่าถึงรู้ว่ามันต้องเป็นวันของคาริน่าค่ะดีใจมากภูมิใจในตัวเองนะคะเธอบอกเธอตกใจอ่ะที่เธอได้รับมงกุฎนะคะเพราะว่าในช่วงตอบคำถามรอบ3คนสุดท้ายเนี่ย ธอก็ตอบ

0: ไปแบบก็ต่อไปตามความรู้สึกนั่นแหละนะแต่ว่าก็รู้สึกว่าโอ้โหพอได้รางวัลพอได้มงกุฎนะคะเธอรู้ตัวขึ้นมาทันทีว่าโอ้โหชีวิตเปลี่ยนแล้ว
1: นะคะโอ้เนาะ
0: ชีวิตเธอเปลี่ยนแล้ว
1: ไม่ได้คาดหวังเลยนะแต่ก็ไม่ได้หวังว่าจะได้เลยใช
0: ่ใช่คือเธอก็บอกว่าเธอผ่านมาหลายเวทีนะประกวดมาตลอดพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆอันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าจะชนะไงถึงได้ตกใจช็อกแต่คิดว่าจะทำเต็มที่ในทุกๆวันนะคะแต่ว่าเผอิญว่าเมื่อคืนนี้เป็นวันของเราแล้วเพื่อนทุกคนน่ากลัวมากหมายถึงว่าคือทุกคนเก่งอ่ะเธอบอกว่าอย่างนั้นที่คำว่าน่ากลัวมากนี่คือว่าทุกคนเก่งหมดสวยหมดเท่าๆกันแล้วก็เธอบอกว่าเดี๋ยวจะไปเปอร์เตอร์ลิโก้นะคะพร้อมจะทำงานกับพี่นวัดแล้วเพราะเป็นลูกสาวของบอสเรียบร้อยจะเป็นทาริน่าในเวอร์ชันดีที่สุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเรียนภาษาเพิ่มคิดว่าตัวเองทำได้นะคะแล้วก็ดีใจอ๋อก็สวยอยู่น้องขนมทาริน่าโบเทสนะคะนี่คือชื่อของมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คนล่าสุดของประเทศไทย
1: จะไปประกวดด้วยนะฮะประกวด
0: ใช่ค่ะไปที่เปอร์โตริโกเป็นเข้าไปประกวดนี่แหละ Miss Universe เลยนะคะ
1: คนใหม่
0: นะคะแต่ว่าในส่วนของบอสสักหน่อยนึงนะคุณณวัฒน์ก็เมื่อวานนี้เดือดเลยนะคะโพสต์สตอรี่ว่ากำลังออกหมายจับนางงามชื่อฟาติมาโอ้เดี๋ยวนางงามไปทำอะไรให้คนนี
1: ้ฟาติมา
0: ก็เป็นมิสยูนิเวิร์สนั่นแหละ
1: ครับผม
0: ฟาติมาบอสอ่ะในคดีอะไรคดีหมิ่นประมาทใส่ร้ายและเผยแพร่ข้อความมันเป็นเท็จโดยมีหลักฐานประกอบชัดเจนก็เอามาแจ้งที่ไทยเหรอแล้วนางงามจักรวาลมิสยูนิเวิร์สคนนี้อยู่ไหนตอนนี้ก็ประมาณว่าทั้งคู่เนี่ยเขาเถียงกันผ่านออนไลน์ค่ะน้องนุ่งเนื่องจากกรณีข้อพิพาทลิขสิทธิ์ของเวที Miss Universe ที่คุณณวัฒน์เนี่ยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ยืนยันว่าตัวเองนั้นมีอำนาจบริหารเต็มร้อยในฝั่งเนี้ยฝั่งตะวันออกว่าเป็น CEO ของ Miss Universe ฝั่งนี้ดูแล95ประเทศอย่างแน่นอนแต่ Miss Universe คนที่74ของโลกก็คือฟาติมาบอสเนี่ยที่มาได้มงกุฎในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเราเป็นเจ้าภาพเนาะเนี่ยก็เธอเป็นสาวงามจากประเทศเม็กซิโกที่ก่อนหน้านี้ได้ถือลิขสิทธิ์เวทีนี้โดยคุณลาอูนโลซาคันตูซึ่งก็บอกว่าฟาติมาเนี่ยหมิ่นประมาทกันก็เลยจะแจ้งจับออกหมายจับเลยประมาณนั้นโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะแล้วก็คุณณวัฒน์บอกว่าอันนี้หมิ่นประมาทชัดเจนส่วนMiss Universe ฟาติมาเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้แล้วว่าเขาเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็โดนคุณณวัฒน์จะแจ้งความบอกครั้งนี้ถึงเวลาที่จะมาเรื่องราวในมุมของตัวเองแล้วนะคะหวังว่าวันพรุ่งนี้จะไม่มีผู้หญิงคนไหนต้องเจอกับเรื่องแบบนี้อีกและเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งในศตวรรษนี้ผู้หญิงต้องเจอกับการข่มขู่เพียงเพราะแสดงความคิดเห็นเท่านั้นหรือเรียกร้องให้ได้รับการปฏิบัติด้วยศักดิ์ศรีและความเคารพบอกว่าจะไม่เสียใจที่ปกป้องพื้นที่ของตัวเองในวันนั้นแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะยังส่งผลกระทบหลายเดือนต่อมาแต่ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่อยากให้ผู้หญิงคนอื่นเรียนรู้จากเรื่องราวนั่นคือการลุกขึ้นปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองไม่ควรกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความหวาดกลัวไม่มีภัยคุกคามใดๆทำให้ผู้หญิงต้องถอยจากการต่อสู้เพื่อสังคมที่ผู้หญิงสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกลงโทษเพราะการใช้เสียงของตัวเองคนทั้งโลกจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างถูกบันทึกไว้หมดแล้วและจะไม่มีอะไรพูดเพิ่มเติมอีกเธอบอกว่าวันนี้ขอทำลายความนิ่งเงียบเพื่อที่จะพรุ่งนี้ไม่มีผู้หญิงคนไหนต้องเลือกระหว่างศักดิ์ศรีและความปลอดภัยของตัวเองอีกต่อไปโอ้โหเธอก็โพสต์ยาวเลยนะคะแต่คุณณวัฒน์ก็ยังไม่ลดนะแกก็บอกว่าจะไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายเลิกเอาเปรียบคนอื่นและสร้างเรื่องราวหลอกลวงให้แล้วปล่อยให้ความจริงและกฎหมายเป็นผู้ตัดสินค่ะ
1: โอ้โหผม
0: เอายังไง

เอ้ยทำไมไอ้คุณฟาติมาเนี่ยนะแกสวยเวลาใส่ชุดนอกที่ไม่ใส่ชุดนางงามมงกุฎอ่ะแกดูสวยกว่าอยู่บนเวทีอ่ะ อันนี้ไม่มี

0: ไรอย่างนี้มันก็
1: ใช่ไหมทำทรงผม
2: ไม่เข้า
1: อะไรอย่างนี้เนาะ
2: ครับ
1: เออก็ไม่รู้ว่าคุณนวัดแจ้งความหรือยังนะแกบอกว่าเดี๋ยวแกจะไปบันทึกไว้ที่สน.พญาไทวัดพญาไทอ่ะ
2: ครับผม
1: เอออะไรกันนี่นี่แกบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการออกหมายจับฟาติมาบอสในคดีหมิ่นประมาทใส่ร้ายและเผยแพร่ข้อความมันเป็นเท็จโดยมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจนนะสู้กัน
2: ครับ
3: ส่วนวงการภาพยนตร์นะครับเมื่อคืนนี้มีการประกาศรางวัล นะครับรางวัลสุพรรณหงส์นะครับครั้งที่34
1: โอ้ใช่มักจะจัดขึ้นพร้อมกันทุกปีเลยเนาะ
3: ใช่ปีนี้เขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เราทำไมไม่ห่านสายตานะพี่ติ๋นผีใช้ได้ค่ะ
1: ชื่อเรื่อง
3: นี้คุณใหม่ดาวิกาเล่นนะครับกวาดไปตั้ง10รางวัล นะครับในงานสุพรรณหงส์นะฮะกว่า10รางวัลนะครับก็ปีนี้นะครับมีหนังไทยนะครับถูกนำเสนอนะฮะให้เข้าชิงนะครับรางวัลทั้งหมด53เรื่อง
1: ค
3: ่ะนะครับก็บางเรื่องก็คุ้นบางเรื่องก็แต่อย่างว่าเราอาจจะห่างหายจากวงการภาพยนตร์ออกมานะพี่เนาะ53เรื่องนะครับโอ้นะมีแบบเยอะมากนะพี่อันที่คุณพูดแน่นอนซองแดงแต่งผีเดอะสโตนพระแท้คนเก๋อย่างเงี้ยนะครับมีอะไรอีกที่หยด3เรื่องเสือแต่บางเรื่องเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับ
1: ค่ะอ
3: ย่างฮักสัปปะรี่กับคดีสีชมพูวิญญาณเลขที่13หาก้อมคายอ้อนาครักมากมากมากท่าแร่เทยไทยบ้านเดอะซีรีส์นะครับโอ้เยอะนะฮะ53เรื่องก็มาผ่านสายตาของคณะกรรมการผู้ทรงเกียรตินะครับโดยปีนี้สมาคมภาพยนตร์แห่งชาตินะครับก็เนี่ยฮะเลือกนะครับหลายรางวัลที่มาจากเรื่องผีใช้ได้ค่ะอย่างเช่นรางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมนี่ก็ผีใช้ได้ค่ะรางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยมผีใช้ได้ค่ะรางวัลกำกับหนังยอดเยี่ยมนะครับก็ผีใช้ได้ค่ะนะฮะแล้วยังมีเรื่องของการบันทึกเสียงยอดเยี่ยมอย่างเงี้ยนะฮะรวมไปถึงนักแสดงนะพี่นะครับบทภาพยนตร์นี่ก็ใช่นะบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนี่ก็ผีใช้ได้ค่ะคือกวาด10รางวัลเลยอ่ะนะครับนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะครับคุณใหม่ดาวิกาก็จากผีใช้ได้ค่ะส่วนฝ่ายชายเนี่ยน้องเจ้านายนะครับจากเดอะสโตนพระแท้คนเก๋นะฮะรางวัลพุ่มกับยอดเยี่ยมก็เป็นของคุณรัชภูมินะครับจากเรื่องผีใช้ได้ค่ะนะกวาดไป10รางวัลเนี่ย
1: ค่ะ
3: รางวัลภาพยนตร์ไทยที่ได้สูงสุดไปดูหรือยังครับพี่ที่หยด3
1: ยังเลยค่ะ
3: ที่หยด3นี่ได้นะรายได้สูงสุดแล้วก็มีรางวัลภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยมนะครับเดอะสโตนพระแท้คนเก๋นี่ได้ไปก็ยินดีกับทุกรางวัลนะฮะของบรรดาคนทำภาพยนตร์นะคนในแวดวงภาพยนตร์นะทุ่มเทกันมาเหนื่อยมาทั้งปีนะครับก็เดี๋ยวนี้แผ่นมันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปนะภาพยนตร์บางเรื่องก็อาจจะทำขึ้นมาเพื่อให้แพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มโดยเฉพาะไปเลยเนาะไม่ได้เข้าโรงหนังเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรแบบเนี้ยครับก็จะแพลตฟอร์มไหนก็ได้นะครับก็ขอให้สร้างสรรค์แล้วก็นะสนุกสนานเป็นประโยชน์กับคนดูนะครับยินดีด้วยรางวัลสุพรรณหงส์ก็เป็นรางวัลใหญ่นะพี่เนาะถ้าเราทำหนังขึ้นมาสักเรื่องเนี่ยเราก็อยากจะเข้าชิงหรือว่าอยากจะมีส่วนอยู่ในรางวัลนี้เนาะสุพรรณหงส์

0: ครับเป็นตะวัน
1: เป็นกำลังใจให้กับทีมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่อืม
0: ครับ
1: ค่ะมาดูฟุตบอลกันหน่อยนะคะตอนนี้ทีมชาติไทยลงซ้อมเมื่อวานนี้เตรียมพร้อมจะแข่งชิงแชมป์อาเซียนรอบชิงชนะเลิศนัดที่2เจอกับเวียดนามนะคะลุง
0: ครับ
1: ค่ะก็มีโอกาสเนาะกองหน้าเลิศสกอร์บูรพาบอกมีโอกาสเยอะนะคะโอกาสนั้นจะเป็นของเราหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอติดตามอีก2วันค่ะที่เวียดนาม
2: มีโอกาสเลยมีโอกาสโดนอีกคนเรามีโอกาสโดนเวียดนามอีกนะ
1: มีโอกาสเป็นแชมป์สิเอาก็กองหน้าเขาพูดเองอ่ะยศกรบูรพาบอกว่า
2: ก็ต้องมีโอกาสเยอะก็ดีก็ดีแล้วปลุกใจกันไปก่อน
1: ใช่ปลุกใจว่าเอาสมมติถ้าครึ่งแรกได้ประตูก่อนเนี่ยน่าจะแบบเล่นสบายอ่ะในครึ่งในครึ่งที่สองใช่ไหมสบายกว่าเดิมแต่ก็ต้องดูก่อนบอกไม่น่าจะยากเกินไปหรือนี่เขามั่นใจว่าไม่น่าจะยากเกินไปหวังว่าจะไปสร้างประวัติศาสตร์ที่นั่นได
2: ้อ๋อครับผม
1: คนไทยก็ไปเชียร์กัน
2: แฟนบอลที่นู่นเขาคลั่งแบบเต็มความจุสนามนะเขาไม่ได้เหมือนราชบังเราที่แบบไม่เต็มนะถึง 26,000 กว่าคน
1: เน
2: า
1: ะ
2: แต่ว่าถ้าไปที่เวียดนามเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
2: โอ้โหแฟนบอลเขาเนี่ยฟุตบอลมันคือชีวิตเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่ไหม
2: กดดันตั้งแต่นาทีแรกแน่นอน
1: คำว่าข้ามนี่คือน่ากลัวไหม
2: จุดน่ากลัวนะคุณนะ
1: จุดอะไรไหม
2: พวกเสียงมอไซค์เสียงแตรกันอย่างนั้นอ่ะที่เวลาเขาฉลองกันดีอ่ะโอ้โห
1: อ
2: ื
1: มก็26นะคะ2ทุ่ม
2: ครับ
1: 2ทุ่มเราถ่ายทอดสดผ่านช่อง True นะคะ True Vision Now
0: อืม
1: ค
0: ่
1: ะสนามมีดิ้งสเตเดียมประเทศเวียดนามค่ะติดตามกันได
2: ้ส่วนสนุกเกอร์เนี่ยนะครับก็เปิดฉากขึ้นแล้วนะครับชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับชิงเงินรางวัลตั้ง 1,500,000 บาทนะครับทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะฮะกับเทศบาลเนี่ยเขาจัดขึ้นนะโหเขาบอกว่าเนรมิตโรงยิมจัดให้เป็นที่ประลองการแข่งขันสนุกเกอร์นะครับทำที่นั่งขึ้นมา 4,000 ที่นั่งอ่ะพี
1: ่
2: โอ้โห 4,000 ที่นั่งเพื่อเป็นหาผู้ชนะนะครับงานนี้ก็นำโดยนี่นะฮะเทพชยาอุ่นหนูนะเจ้าของแชมป์ World Open นะมีหมูปากน้ำนะครับรองแชมป์ China Open สดๆร้อนๆก็คือมือระดับต้นๆนี่มาหมดนะครับนะสองสิทธิ์ฉอยก็มาพี
1: ่โอ้
2: ฉอยก็มา
1: โอ้ช่วงหลังนี้พี่แกทุกรายการเลยเนาะ
2: ทุกรายการ
1: พีเกมีขึ้นเกมไปหมดเลยค่ะ
2: มีขึ้น 1-6 กันยายนนี้นะครับที่นครสวรรค์นะครับเอาโรงยิมมาทำเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโต๊ะสนุกเลยนะครับแล้วก็มีที่นั่งถึง 4,000 ที่นั่งงานนี้ก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับในงานแถลงข่าวในป๋าชาดาแกมาร่วมด้วยนะ
1: ค่ะ
2: ป๋าชาดาเนี่ยสงสัยจะชอบแทงสนุกเกอร์นะครับมาร่วมยืนแถลงข่าวกับเทพชยาอุ่นหนูด้วยนะฮะ
1: ดูทรงแกจะน่าจะชอบอยู่เน
2: าะก็ชิงเงินรางวัลตั้ง
1: กีฬาประเภทนี้
2: ล้าน500,000บาท
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็เตรียมสนุกสนานกันนะครับก็คนไทยล้วนๆนะครับงานนี้นักแข่งนักนุกเกอร์นะครับ
1: ค่ะตามเชียร์กันได้ปิดท่าบันเทิงและกีฬา
2: ต้องขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับ

0: ผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
1: ค่ะไปที่ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีไปที่ช่องอานม้านะคะจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดีอีในฐานะที่เป็นส.ส.พื้นที่นะคะก็บอกว่าเป็นการไปรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านยุทธวิธีพร้อมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาและปกป้องผืนแผ่นดินไทยอยู่ตรงจุดนั้นแล้วก็ตอนนี้เรื่องของการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะเห็นบอกว่าจะมีการขยายระยะเวลาการเก็บกู้ทุ่นระเบิดแบบครั้งที่4นี่นะเป็นเวลา5ปีตั้งแต่1มกราคมปี70ไปจนถึง31ธันวาคมปี74เนี่ยแล้วก็ได้ดูภาพประกอบจุดที่กำลังพลเหยียบระเบิดเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยการเก็บกู้ทุ่นระเบิดประเทศไทยเรามีพื้นที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิดอยู่ทั้งสิ้น15อำเภอนะคะน้องๆ6จังหวัดครอบคลุมอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์สระแก้วและตราดก็ไม่เว้นการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและก็สัมภาวุธระเบิดตั้งแต่ช่วงปลายปี68จนถึง31มีนาคมปีนี้เนี่ยเก็บไปแล้ว673ทุ่นเพราะฉะนั้นการเก็บกู้กวาดล้างทุ่นระเบิดในพื้นที่เนี่ยเขาเรียกว่าพื้นที่ยุทธบริเวณก็เป็นการสนับสนุนกองกำลังป้องกันชายแดนนะก็ตอนนี้เรามีพื้นที่ปลอดภัยอยู่ประมาณ 398,83 ตารางเมตรนะคะก็ถือว่ายังไม่ได้ 100% ยังมีอยู่เยอะต้องบอกว่าอย่างนั้นที่บอกว่าครอบคลุมอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนทั้งหมดนี่นะคะยังมีเยอะอยู่ค่ะ6จังหวัด15อำเภอแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาเกิดเหตุนี่นะทหารต้องสูญเสียอวัยวะจากการปฏิบัติหน้าที่นะคะนายกเองก็บอกว่าเสียใจสุดๆในเรื่องเหยียบแบบนี้เมื่อวานนี้ก็ส่องกล้องทางไกลไปดูหมู่บ้านหนึ่งชื่อหมู่บ้านอานแซกอยู่ที่ช่องอานม้าก็ส่องไปดูฝั่งกัมพูชานะคะก็ไม่เจออะไรแล้วก็นายกบอกว่าเดี๋ยวจะมาพบกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะตั้งแต่ช่วงต้นปียังไม่มีโอกาสมาเจอกับเหล่าทหารก็เป็นสิ่งที่น่าอึดอัดใจอยู่ตลอดเวลานายกก็ให้กำลังใจเนี่ยค่ะก็หวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเนาะในพื้นที่ตามแนวชายแดนแต่ว่าก็ยังไว้วางใจไม่ได้แหละว่าไหม
2: แน่นอนยังไว้วางใจไม่ได้แน่นอนครับพี
1: ่ดูจากแผนที่โลกนะประเทศไทยเราก็มีแค่จี๊ดเดียวเองนะขวานเราเนี่ยเนาะแต่เรามีฝึกเหมือนจะรอบด้านเหมือนกันนะทางฝั่งอีสานฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งทางใต้ใช่ไหมมันอะไรกันนักกันหนาวะไม่รู้นะดูไม่สงบเอาเลยอ่ะค่ะเพราะว่าภายในเราก็ไหนยังมีน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนักแหละเหนื่อยจริง
2: ครับ
1: ค่ะ
2: สู้ๆทุกคนสู้
1: นะแล้วก็ยิ่งเขาบอกว่าตอนนี้ที่กัมพูชาเนี่ยก็ใกล้จะเลือกตั้งนะคะน้องรุ่ง
2: คร
1: ับก็คงจะต้องระมัดระวังเนาะใกล้เลือกตั้งไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรเนาะแต่ว่าก็เฝ้าระวังไว้ก่อนนะทหารก็ต้องเตรียมพร้อมพร้อมตลอดเวลาด้วยค่ะ
2: ครับผมเราพักฟังเพลงสดสักเพลงนะพี่เน
1: า
2: ะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ
2: ครับ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: New Far with Chinit Med ใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Far with Chinit Med เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่า

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่

0: ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
0: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
5: ไบโอฟาร์ม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ
4: ครับผมไปที่พัทยาสักนิดนึงครับพี่สีมีเด็กม.4 นะครับกับคุณแม่นะครับมาร้องเรียนนะครับเราก็ไปแจ้งความแล้วด้วยนะฮะถูกคุณครูสอนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนล่วงละเมิดเพื่อแลกกับเกรดโอ้โหคือยุคสมัยนี้เนาะคุณครูมาหวังอะไรกับเด็กนี่มันก็เนี่ยฮะเดี๋ยวนี้เด็กเขามีหลักฐานหมดนะคือเธอก็ยอมรับก่อนละว่าอันดับแรกเนี่ยเธอก็เป็นเด็กที่หัวไม่ดีแล้วก็เป็นเด็กที่คือถ้าฟังจากเธอเนี่ยเธอก็รู้แหละว่าคุณครูเนี่ยมีเจตนาเข้ามาสนิทกับเธอเพื่ออะไรแต่เธอบอกว่าไม่คิดว่าจะเลยเถิดไปขนาดนี้หมายถึงว่าไม่คิดว่าครูจะกล้าแบบถึงขนาดพาเธอเข้ารีสอร์ทขนาดนี้พี่นะฮะ
3: โอ้โห
4: เธอก็ยอมรับว่าเธอหัวไม่ดีเธอก็คุณครูเนี่ยเริ่มจากเอาข้อสอบมาให้เธอดูก่อนว่าอันเนี้ยพรุ่งนี้ที่จะสอบนะมันสอบอย่างนี้นี้จำคำตอบไว้นะนู่นนี่นั่นนั่นนะครับแล้วเธอก็ไปสอบเฮ้ยมันก็ตรงอ่ะที่ครูมาให้จริงๆนะอันนี้คือนี่คือการเปิดทางของครูนะฮะหลังจากนั้นครูก็เลยเหมือนกับมาขอเหมือนกับแบบว่าเอ้ยฉันให้ข้อสอบเธอแล้วเธอต้องให้อะไรฉันบ้างสินะครับหลังสอบเสร็จเนี่ยนะฮะเธอเล่าว่าเริ่มจากคุณครูเนี่ยชวนเธอไปเหมือนกับเป็นสถานที่แบบผมไม่รู้ว่าเขาจะเรียกออนเซนหรือเปล่านะพี่แต่ว่าเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่แบบต้องเปลือยกายลงสระนะลงไปแช่น้ำกันอะไรอย่างเงี้ยไปกันสองคนนะแล้วก็ชวนกันไปสถานที่แบบนี้นะครับตอนแรกเธอก็แบบเฮ้ยเอาไงดีแต่เมื่อพอมันไปถึงนั้นแล้วนะครับก็ลงไปแช่อยู่ในสระเดียวกันนั่นแหละคุณครูก็มาเหมือนกับมาลูบคลำเธอนะฮะแล้ววันต่อมาคุณครูก็ยังแบบเหมือนกับอ้างวันเนี้ยฉันให้ข้อสอบเธอแล้วเธอต้องไปกับฉันนะต้องไปด้วยกันอีกนะอะไรเงี้ยทีวันที่สองเนี่ยเริ่มมีการเปิดห้องแล้วก็คุณครูก็ลงมือนะครับกระทำกับเธอบอกเธอก็เก็บหลักฐานทุกอย่างไว้หมดแล้วล่ะนะครับตอนนั้นนะได้จะกลัวแล้วก็ได้จะเก็บหลักฐานเอาไว้นะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เลยนำเรื่องราวเนี่ยนะครับมาบอกกับทางผู้ปกครองบอกกับแม่นะก็ล่าสุดนะครับล่าสุดเนี่ยได้แจ้งตำรวจแล้วด้วย
3: ค่ะ
4: ได้มีการแจ้งตำรวจแล้วนะฮะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่พัทยาครับที่พัทยา
3: โอ้โหพ่อสี่เนาะเด็กอะ
4: คุณครูยังคิดอะไรกับเด็กอยู่นะคือบางทีเด็กสวยเด็กหน้าตาดีไงคุณครูต้องหาคำแต่ใช่นะเพราะมันต้องมีอย่างนี้ทุกปีนะ
3: โอ้ย
4: เด็กที่เป็นลูกศิษย์เนี่ย
3: นี่มันลูกศิษย์นะคะ
4: ไม่รู้นะ
3: ลู
4: กใครไม่รู้อะตอนนั้นอะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ตอนนั้นลูกอะไรก็ไม่รู้แล้วล่ะ
3: หน้ามืดหน้ามืดนะคะ
4: มืดแล้ว
3: ก็ต้องโดนลงโทษไป
4: เอาหวัง
3: ใช่ค่ะเอาหวังอีกคนนี้ก็เอาหวังอีกคนนึงแต่ว่าอยู่ในผ้าเหลืองค่ะน้องลูกคือเมื่อวานเนี่ยชาวบ้านที่อำเภอผาขาวจังหวัดเลยเนี่ยเขาแจ้งตำรวจว่าเนี่ยมีชายแต่งตัวเป็นพระมาปีนบ้านเรือนของผู้หญิงหวังจะทำไม่ดีไม่ร้ายชาวบ้านได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือของน้องผู้หญิงคนนี้นะคะคราวนี้ชาวบ้านก็มาล้อมเลยค่ะปรากฏว่าชายที่แต่งตัวเป็นพระเนี่ยใส่แต่สบงแต่ด้านบนเนี่ยเป็นเสื้อยืดแล้วก็เอาชาวบ้านก็เลยเอาเชือกมัดมือมัดเท้าเอาไว้พระเพื่อไม่รู้แล้วล่ะเพราะว่าน้องที่ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเนี่ยอายุ18เองค่ะต้องบอกว่าขณะเกิดเหตุอยู่ในบ้านคนเดียวมีชายแต่งตัวเป็นพระลักษณะเหมือนเมายาเข้ามาในบ้านก็กะจะมาย่ำยีนั่นแหละก็เลยร้องขอความช่วยเหลือน้าที่อยู่ข้างบ้านก็เลยได้ยินก็รีบมาแล้วก็บอกชาวบ้านมา มาช่วยกันจับไว้ได้นะคะแล้วก็โทรแจ้งตำรวจเนี่ยค่ะจากการสอบสวนของตำรวจก็ทราบชื่อว่าคือพระเฉลิมชัยก็สารภาพว่าบวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอผาขาวที่เลยนี่แหละก่อนเกิดเหตุก็เสพยาบ้าแล้วก็เดินทางมาที่บ้านหลังนี้เพราะว่าชอบผู้หญิงบ้านหลังนี้เด็กอายุ18ก
4: ็ตรวจ
3: ปัสสาวะดูสักหน่อยไหมก็สีม่วงดั่งใจคิดค่ะนุ่งสบงแล้วทรงหื่นนี่ข่าวสุดเขาโปรยหัวแบบนี
4: ้ก็จริงนะเนอแบบทั้งเสพยานะฮะทั้งเสพเมถุนนะครบเลยนะฮะ
3: อะไรอ่ะงงงงตรงนี้แหละสถานะนุ่งสบงอยู่นะคะอ่ะก็จะมีอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆเนาะไอ้เรื่องครูเรื่องพระเรื่องอะไรกับผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้เลยเนาะ
4: ไม่ได้เลยนะสองเป็นสองอาชีพที่ไม่ควรนะฮะทั้งครูทั้งพระนะโอ้โห
3: ใช่ค่ะ
4: ครับ
3: อ๋อ

0: 5.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: คุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะตั้งแต่6โมงเช้าเราก็หลากหลายเรื่องราวนะสงครามภูมิรัฐศาสตร์ไฟไหม้สภาพอากาศสุนัขเยอะแยะมากมายไก่กอง
2: หลายเรื่องเหลือเกินค
1: ่
2: ะ
1: ในช่วงนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันสั้นๆสักนิดหนึ่งดีไหมคะคุณแพตตี
2: ้ได้เลยคุณผู้ฟังของเรานะคะก็วันนี้โอ้โหมารอทักทายกันแต่เช้านั้นใน Facebook นะคะหลายๆท่านก็ให้กำลังใจมา
1: ค่ะท่านพลเอกดร.กิติศักดิ์บอกจะรอฟังครับอ้าวแล้วตอนนี้ฟังอยู่ไหมคะ
2: ฟังอยู่ฟังอยู่
1: ถ้าไม่ทัน6โมงเช้าฟังย้อนกันได้นะคะเรามีไลฟ์บรอดแคสต์นะอยู่ทางแฟนเพจ MCOT News FM 100.5 ซึ่งหลายๆท่านก็รับชมรับฟังส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราตั้งแต่เช้าเลยขอบคุณมากๆนะคะ
2: ค่ะคุณยุทธพงศ์ก็ทักทายมาคุณสายน้ำไม่ไหลกลับคุณชยุทธนะคะคุณชวรีคุณหมูนะคะคุณวิโรจน์ก็สวัสดีครับเข้ามานะคะคุณเป้าหมายของชีวิตคุณอะไรนะที่แสดงความคิดเห็นกับเรื่อง